0: พรถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569และวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 GHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปณารัตสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 16:55 นเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธี
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569การนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะโดยเสด็จไปในที่หมายต่างๆในกรุงปารีสด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้มีขึ้นเนื่องในโอกาสครบ170ปีในปีนี้ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2399และต่อเนื่องจากการครบรอบ340ปีเมื่อปีที่ผ่านมาของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2228ในวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังอนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงวาลิตเพื่อส่งร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบประธานาธิบดีเพื่อส่งพบหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาโดยในช่วงค่ำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจะเป็นเจ้าภาพงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการในวันต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังประตูชัยเพื่อทรงวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนตลอดจนจะประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งเพื่อทอดพระเนตรการพัฒนาเมืองและส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการอนุรักษ์แม่น้ำแซนนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสนิทรรศการดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะนำเสนอพัฒนาการของเครื่องแต่งกายในราชสำนักไทยและการนำเสนอสู่เวทีระดับนานาชาติในวันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรกิจการของบริษัทแอร์บัสและจะส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาการด้านการบินในปัจจุบัน ก่อนเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นับเป็นหมุดหมายสำคัญของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศสและจะส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดในทุกระดับระหว่างสองประเทศให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นสืบไปประกาศณวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569
0: กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับอย่างเด็ดขาด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยให้เร่งดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับอย่างเด็ดขาดรวมถึงวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกส่วนประเด็นการยกเลิกผลสอบหากตรวจสอบพบการทุจริตส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนั้นต้องถือให้เป็นโมฆะหรือพ้นจากตำแหน่งแม้จะมีการบรรจุเข้ารับราชการแล้ว
3: คือแค่แก้ไขผลการสอบแค่แผ่นเดียวคนเดียวผมไม่ต้องไปทำถึง 3,000 คนหรอกแผ่นเดียวก็ผิดแล้วมันอยู่ที่การสอบสวนมากกว่าที่ผมได้ประชุมสั่งการไปก็คือดำเนินการเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นไม่มีเกรงใจใครพลาดถึงใครก็โดนคนนั้นใกล้ชิดสนิทสนมรู้จักไม่รู้จักไม่ใช่ประเด็นปิดชื่อถือพฤติกรรมผมก็ทำแนวนี้มาโดยตลอด
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายใน7 วันหากพบผู้กระทำผิดจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมพร้อมยืนยันการยกเลิกผลการสอบจะมีขั้นตอนการพิจารณาที่เหมาะสมโดยมุ่งเป้าไปที่ผู้ทุจริตการสอบก่อนเช่นเดียวกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าจะไม่มีการยกเลิกผลการสอบใหม่ทั้งหมดแต่จะเอาผิดและยกเลิกการบรรจุเฉพาะผู้ที่ทุจริตเท่านั้นเพื่อความเป็นธรรม
4: ไม่ใช่ทางระบบอยู่แล้วครับเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่าปัญหามันเกิดที่ตรงไหนใครเป็นคนทุจริตคนที่ทุจริตก็ต้องรับสภาพไปนะครับก็ต้องโดนดำเนินการไปก็ยกเลิกเฉพาะในส่วนที่มีการทุจริตเกิดขึ้นนะครับในส่วนที่ไม่ได้มีการทุจริตอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขานะครับไม่ได้ไปยกเลิกทั้งหมดอย่างนั้นครับ
2: ขณะที่นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อขอข้อมูลคดีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยจะนำกระดาษคำตอบกว่า 800,000 แผ่นไปตรวจสอบและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งด่วนทุกจังหวัดชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่จะต้องรายงานตัววันที่1กรกฎาคมนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงการคลังเชิญชวนประชาชนใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ให้ครบตามสิทธิ์ 1,000 บาทเดือนแรกภายในวันที่30มิถุนายนนี้
5: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40มีประชาชนได้รับสิทธิ์26,46,23 รายล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวม 39,219 ล้านบาทขณะนี้มีผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทของเดือนมิถุนายนแล้ว 7,590,000 รายหรือคิดเป็น 129.15% ของผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดจึงขอเชิญชวนผู้ที่ยังมีสิทธิ์คงเหลือใช้จ่ายให้ครบวงเงิน 1,000 บาทภายในวันที่30มิถุนายนนี้เนื่องจากวงเงินคงเหลือจะไม่สามารถทบไปรวมกับวงเงินใหม่ในเดือนถัดไปได้ปฏิพลสัทธพรมารายงาน
0: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการมุ่งมั่นลงทุนในบริษัทหรือสินทรัพย์ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมสังคมและกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาวกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เดินหน้าการลงทุนอย่างยั่งยืนโดยยึดหลัก ESG เป็นกลยุทธ์สำคัญในการคัดเลือกบริษัทหรือสินทรัพย์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาวควบคู่กับการสนับสนุนธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยการลงทุนภายใต้แนวคิด ESG ช่วยลดความเสี่ยงจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่อาจส่งผลต่อธุรกิจในอนาคต พร้อมทั้งสนับสนุนให้ภาคธุรกิจดำเนินงานอย่างรับผิดชอบและโปร่งใสนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจโดยรวมเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกบข.เชื่อมั่นว่าการลงทุนตามหลัก ESG จะช่วยสร้างสมดุลระหว่างผลตอบแทนและความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมทั้งช่วยเสริมสร้างความมั่นคงของเงินออมสมาชิกในระยะยาวและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร1179
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569แบบครบวงจรโดย9มาตรการสำคัญสำหรับการรับมือน้ำท่วมน้ำหลากดินถล่มและฝนทิ้งช่วงเน้นตั้งแต่การคาดการณ์และการแจ้งเตือนล่วงหน้าการเตรียมเครื่องจักรและระบบระบายน้ำการตรวจสอบเขื่อนและคันกั้นน้ำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำไปจนถึงการเตรียมศูนย์พักพิงและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนอกจากนี้ยังเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การแจ้งเตือนแม่นยำลดความเสียหายและดูแลประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอดฤดูฝนนี้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดเพลินรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีฟิลิป แมสของเยอรมนีเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมของผู้นำกลุ่ม E5 ประกอบด้วยเยอรมนีฝรั่งเศสอังกฤษอิตาลีและโปแลนด์ที่กรุงเบอร์ลินของเยอรมนีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าพันธมิตรยุโรปต้องการส่งสัญญาณว่าการสนับสนุนที่มีต่อยูเครนยังคงแข็งแกร่งและไม่สั่นคลอนในการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาของตุรกีระหว่างวันที่7-8 กรกฎาคมนี้พร้อมเน้นย้ำว่าข้อความที่ส่งถึงรัสเซียคือยูเครนยังเข้มแข็งและรัฐบาลเยอรมนีเสนอให้มีการสนับสนุนทางการเงินอย่างแข็งขันให้แก่รัฐบาลยูเครนขณะที่แถลงการร่วมของผู้นำกลุ่ม E5 ให้คำมั่นว่าพันธมิตรยุโรปจะให้การสนับสนุนยูเครนอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการรุกรานจากรัสเซียซึ่งรวมถึงการใช้มาตรการคว่ำบาตรและเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียตลอดจนการสนับสนุนการฟื้นฟูภาคพลังงานของยูเครน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอิสราเอลแคสรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลที่ยืนยันว่ากองทัพอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อเรียกร้องของสหรัฐที่ให้อิสราเอลถอนตัวออกจากพื้นที่ดังกล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่อิสราเอลและเลบานอนดำเนินการหารือเกี่ยวกับข้อเสนอที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐที่ให้อิสราเอลถอนกำลังออกจากดินแดนบางส่วนที่รุกรานเข้าไประหว่างการทำสงครามกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ทางตอนใต้ของเลบานอนและมอบให้กองทัพเลบานอนเป็นผู้ควบคุมทั้งนี้การที่อิสราเอลยังคงกำลังทหารในพื้นที่ของเลบานอนอาจเป็นอุปสรรคในการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยนายโมฮัมเหม็ดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านยืนยันว่าการยุติสงครามในเลบานอนมีความสำคัญเท่ากับการยุติสงครามในอิหร่าน
0: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหราชอาณาจักรรายงานว่าเมืองกอสพอร์ตทางตอนใต้ของอังกฤษมีอุณหภูมิสูงถึง 36.1 องศาเซลเซียสมวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนับเป็นอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของเดือนมิถุนายนและเป็นการทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดของสหราชอาณาจักรเป็นเดือนที่2ติดต่อกันขณะเดียวกันสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของสหราชอาณาจักรออกคำเตือนสภาพอากาศร้อนสุดขั้วเป็นระดับสีแดงสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในพื้นที่บางส่วนทางตอนกลางและตอนใต้ของอังกฤษและเวลส์ตลอดทั้งวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมกันนี้มีประกาศปิดโรงเรียนหลายร้อยแห่งเนื่องจากอาคารเรียนเก่าในอังกฤษไม่สามารถรับมือกับสภาพอากาศร้อนขึ้นนอกจากนี้ยังมีประกาศลดการให้บริการรถไฟในบางเส้นทางเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากสภาพอากาศร้อนจัดจากคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมสหราชอาณาจักรและหลายประเทศในยุโรป
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะแคนาดา2-1ส่วนบอสเนียเอาชนะกาตาร์3-1กลุ่มนี้สวิตเซอร์แลนด์เข้ารอบเป็นอันดับ1ส่วนแคนาดาเข้าเป็นที่2สำหรับวันนี้กลุ่ม A สาธารณรัฐเช็กเจอกับเม็กซิโกและแอฟริกาใต้พบกับเกาหลีใต้เวลา 8:00 น.การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31รายการเอเชียนคอนติเนนตัลแชมเปี้ยนชิพที่เมืองทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานเพชรวิภาวีดิคาบาเลสนักปั่นจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลทีมชาติไทยปั่นกระโดดข้ามเนินทำเวลาได้2:44.843 วินาทีจะชนะคู่แข่งเพียงเสี้ยววินาทีคว้าเหรียญทองเสือภูเขาดาวฮิลรุ่นประชาชนหญิงได้สำเร็จส่วนที่2เป็นของนักปั่นอินโดนีเซียและที่3นักปั่นจากฟิลิปปินส์ขณะที่เบสเมทาสิทธิ์บุญเสน่ห์นักปั่นจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลทีมชาติไทยปั่นเข้าเส้นชัยทำเวลาได้2:25.099 วินาทีจะชนะคู่แข่งคว้าเหรียญทองที่2จากเสือภูเขาดาวฮิลรุ่นประชาชนชายซึ่งเป็นแชมป์เอเชียสมัยที่5ของเจ้าตัวส่วนที่2เป็นของไต้หวันและที่3นักปั่นจากญี่ปุ่นนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยพร้อมด้วยอาจารย์นายแพทย์อาชิสพันธ์จุลกัตทัพพระนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษและกรรมการอำนวยการสุสิริกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมและนายสุรพลอุทินทุประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิจร่วมกันแถลงข่าวงานวิ่งเพื่อแม่ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานของไทย12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026ครั้งที่31หรือรันฟอร์มัม2026ในวันพุธที่12สิงหาคมนี้ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นการแข่งขันเป็น4ประเภทได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม.มินิมาราธอน10กม.ฟันรัน6กม.และเดินวิ่ง 1.8 กม.ภายในสวนเบญจกิติโดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเช่นเดียวกับทุกปีพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นเมฆลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูบึงกาฬนครพนมมุกดาหารชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง91เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:31 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง75เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น
12: 1นาทีกับกปท.
13: อุบัติเหตุจากการปรับช่องทางหรือว่าเลนนั้นมักเกิดจากการที่ผู้ขับขี่ไม่เห็นรถคันที่อยู่ด้านหลังหรือว่าด้านข้างซึ่งสาเหตุของการมองไม่เห็นส่วนใหญ่นั้นเกิดจากปัญหามุมอับดังนั้นการปรับกระจกมองข้างที่ถูกต้องจะช่วยลดปัญหามุมอับได้ค่ะแต่ต้องปรับกระจกทั้งด้านซ้ายและขวาด้วยการกางออกไปให้ตั้งฉากกับตัวรถการปรับเช่นนี้จะได้มุมมองที่กว้างขึ้นขนานไปกับตัวรถซึ่งจะทำให้เห็นรถที่อยู่ทางด้านข้างและรถที่อยู่ทางด้านหลังได้มากขึ้นนอกจากนี้การเลือกใช้กระจกมองหลังก็มีความสำคัญในด้านความปลอดภัยที่จะช่วยให้เปลี่ยนช่องทางเดินรถได้อย่างมั่นใจทำให้ผู้ขับขี่เห็นมุมมองที่กว้างขึ้นทั้งภายในห้องโดยสารและภายนอกทั้งนี้กระจกมองข้างหรือว่ากระจกมองหลังนั้นก็ล้วนเป็นอุปกรณ์ที่จะสร้างความปลอดภัยทั้งสิ้นแต่ผู้ขับขี่ก็ต้องใช้อย่างถนัดและก็ต้องฝึกให้เกิดความเคยชินเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าคลุกเคล้าคลุกกับเคล้าเป็นอาการใช้มือหรือเครื่องใช้อย่างอื่นเช่นช้อนช้อนส้อมกระจ่าพายคนให้ของหลายสิ่งรักคนปนเข้าด้วยกันมักใช้กับสิ่งที่ประกอบกันเป็นอาหารการจะเลือกใช้อุปกรณ์ใดคลุกเคล้าขึ้นอยู่กับสิ่งที่ต้องการจะคลุกเคล้านั้นว่ามีมากน้อยเพียงใดเป็นของใหญ่หรือเล็กเพียงใดเคล้าแปลว่าคลุกเบาๆถ้าใช้รวมกับคลุกเป็นคลุกเคล้าแปลว่าคลุกและเคล้าให้เข้ากันสนิทดีเช่นเวลาทำข้าวโพดคลุกแม่จะฝานข้าวโพดใส่ลงในกะละมังใส่มะพร้าวขูดโรยน้ำตาลทรายใส่เกลือเล็กน้อยแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนจะตักแบ่งใส่ถ้วยให้ลูก
8: ๆผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนประเพณีราชสำนักและประเพณีท้องถิ่นในแต่ละเดือนตอนที่3เดือน10เป็นฤดูน้ำหลากการคมนาคมทางน้ำสะดวกอยู่ในช่วงเทศกาลออกพรรษาจึงมีงานบุญกฐินงานบุญผ้าป่าเมื่อถึงเดือนอ้ายปกติน้ำจะเริ่มลดแต่หากปีใดน้ำไม่ลดสมัยก่อนในเดือนนี้จึงมีพระราชพิธีไล่เรือหรือพระราชพิธีไล่น้ำเพื่อแก้เคล็ดให้น้ำลดลง นอกจากนี้ยังมีเทศกาลที่เกี่ยวข้องระหว่างพระราชพิธี12เดือนในราชสำนักกับประเพณีท้องถิ่นคือการพระราชกุศลเลี้ยงพระตรุษจีนเป็นพระราชพิธีที่มิได้เป็นคติความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์เหมือนกับพระราชพิธีโบราณแต่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาคือนิมนต์พระสงฆ์มารับพระราชทานฉันท์ในพระบรมมหาราชวังติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukramthai และ www.saranukramthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์ในศักดิ์เสกขุนทศที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางปฏิบัติการใช้ AI ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมและมีประสิทธิภาพ
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
18: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามณ์

0: ของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เร่งกำหนดแนวทางปฏิบัติและบริหารจัดการการใช้ AI ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมพร้อมแนะนำการใช้ AI ในยุคปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการป้องกันความเสี่ยงด้านข้อมูลส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายศักดิ์เสกขุนทศที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะอาจารย์คะในช่วงนี้ค่ะประเด็นเรื่องของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยกำลังเป็นประเด็นที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจค่ะอาจารย์ดังนั้นเนี่ยเราจะมีวิธีการใช้งาน AI อย่างไรค่ะอาจารย์ให้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลค่ะ
3: อันแรกเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจคือเราตั้งแต่วันแรกที่ ChatGPT เข้ามาเมื่อ4ปีที่แล้วกับวันนี้นะครับ AIมันเปลี่ยนไปแบบคนละเรื่องเลยครับมันโอ้โหมันเก่งขึ้นมันทำนู่นทำนี้ได้เลยนะครับคำนี้เพื่อเราจะใช้มันอย่างคุ้มค่าหรือตรงกับงานของเราหรือตรงกับบริบทของเราเนี่ยเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้กับมันตลอดเวลานะครับซึ่งมีแหล่งเรียนรู้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับในการที่จะใช้ AI ที่ให้ไม่มีคุณค่าสูงสุดกับหน้าที่ของเรานะครับผมก็จะบอกว่าสมมติผมเป็นเกษตรกรผมก็จะใช้ AI ประเภทหนึ่งแต่ถ้าผมเกิดผมเป็นผู้จัดการโรงงาน AI ที่ใช้ผมก็จะเป็นแบบนึงงั้นเราจะต้องหัดใช้บ่อยๆแล้วเราก็จะต้องพูดไงฮะเข้าใจว่า AI ที่มันพัฒนามาถึงวันนี้มันคนละเรื่องกับเมื่อ4ปีที่แล้วดังนั้นต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาอันที่1อันที่2เนี่ยไม่ต้องกลัวนะใช้เลยนะใช้ไปเลยมีอยู่ 2-3 เรื่องที่ควรจะต้องคำนึงอันที่หนึ่งเลยไม่ว่าอะไรก็ตามนะฮะอย่าเอาข้อมูลส่วนบุคคลของเราหรือของใครก็ตามไปถาม AI ครับอย่าไปบอกว่าผมชื่ออะไรนามสกุลอะไรเลข13อะไรอ่ะหรือถ่ายรูปเราลงไปให้ AI ช่วยทำนู่นทำนี่นะฮะไม่จำเป็นอย่าเอาข้อมูลส่วนบุคคลเราหรือคนอื่นเนี่ยถาม AI เด็ดขาดเลยนะครับเพราะเราก็ไม่รู้เขาจะเอาข้อมูลเราไปทำต่ออะไรนู่นนี่นั่นนะฮะนั้นก็จะบอกว่าลุยเลยใช้เลยนะครับแล้วก็มีข้อระวังข้อที่1คือเรื่องของอย่าเอาข้อมูลส่วนบุคคลไปถามนะครับข้อระวังข้อที่2เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะใช้ AI ยังไงนะครับเราต้องตรวจทุกครั้งว่ามันให้คำตอบมามันถูกต้องหรือเปล่านะครับมันมั่วหรือเปล่านะฮะมันมีไบแอสครับว่าไบแอสก็คือว่าบางครั้งมันจะเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งหรือเปล่านอกเหนือจากการที่มันมโนผมใช้คำว่ามโนเนี่ยมันรอเนี่ยเยอะมากอันที่สองเนี่ยสำคัญมากก็คือต้องตรวจอย่าไปไว้ใจ AI ว่ามันจะให้คำตอบทุกครั้งแล้วถ้าในกรณีที่เราต้องการคำตอบเป๊ะๆเช่นสำนักงานนี้ชื่อหน่วยงานอะไรเนี่ยนะบางครั้ง AI มันก็มโนขึ้นมาเองนะครับ เราก็ต้องเช็ควิธีเช็คง่ายๆคือเปรียบเทียบกับ Google เวลาเราไป Google Search เนี่ยเวลา Google Search เนี่ยมันก็จะส่งลิงก์มาไอ้เวลาเรากดลิงก์เข้าไปเนี่ยนั่นแหละคือข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากกว่าข้อมูลที่ได้คำตอบจาก AI เพราะว่าเนี่ยแต่ต้องหมายความว่าต้องไปที่เว็บไซต์ที่ถูกต้องเลยนะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ก็เราต้องมีวิทยานอย่างมากในการที่จะต้องตรวจนะฮะความถูกต้องนะฮะความเหมาะสมของ AI คือมันไม่ใช่แค่ถูกต้องเดียวเหมาะสมด้วยหลายครั้งที่เราถาม AI ในเชิงให้ความเห็นมันอาจจะเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งก็ได้งั้นก็ต้องมีวิทยานอย่างสูงงั้นข้อที่2ผมก็จะบอกว่าตรวจทุกครั้งแล้วก็ตรวจนะฮะในเรื่องที่จำเป็นต้องตรวจเช็คแล้วในเรื่องของการให้ความเห็นให้อะไรนะคำวิจารณ์พวกนี้ก็ต้องดูในเรื่องของการที่ AI อาจจะมีการเลือกปฏิบัติมีไบแอสอะไรทำนองนี้นะครับอันนี้ก็อันที่สองนะครับที่คนจะต้องดูน
2: ะ
3: อันที่หนึ่งคือเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลอันที่สองก็คือเรื่องของความถูกต้องของAI อันที่สามเนี่ยเป็นในเชิงเรื่องของ copyright ซึ่งอันนี้เนี่ยง่ายเลยเนื่องจากพอ AI สามารถที่จะให้เราอัปโหลดเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นไปได้หมดเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าเอกสารที่เราอัปโหลดขึ้นไปอาจจะมีลิขสิทธิ์ก็ต้องตรวจดูให้ดีหรือว่าส มมติเราจะเอาหนังสือเล่มหนึ่งสมมตินะตอนนี้หนังสือทั้งเล่มมันอัพโหลดอะไรขึ้นไปได้แล้ว
2: ค่ะ
3: นะหรือรายงานอะไรสักอย่างซึ่ง40-50หน้าเราจะให้ AI ช่วยสรุปก็ต้องดูว่าเจ้าของของไอ้ชิ้นงานเหล่านี้เนี่ยนะเขาอนุญาตให้เราเอาไปทำในเรื่องลิขสิทธิ์มากน้อยขนาดไหนถ้าเป็นถ้าเขาไม่ได้เขียนไม่ได้มีปัญหาเราสามารถทำได้เลยนะครับแต่โดยหลักแล้วนะฮะ AI ที่เป็นพวก AI สาธารณะนะอย่าง ChatGPT Gemini อะไรเหล่านี้ปกติเขาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าการ์ดเรลนะฮะหรือพูดง่ายว่าระบบป้องกันว่าเราจะทำอะไรที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือเปล่าแต่มันไม่การันตีครับมันอาจจะตรวจได้เฉพาะสินค้าที่เป็นแบรนด์เนมระดับโลกแต่ถ้าเป็นสินค้าในประเทศไทยสมมติเราไปละเมิดลิขสิทธิ์ของไม่รู้ว่าผลิตภัณฑ์อะไรของอาหารสมมติอาหารเนี่ยไปเอาโลโก้สร้างโลโก้ออกมาโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยนะก็มีความเป็นไปได้สูงว่ามันก็จะละเมิดลิขสิทธิ์เพราะตอนนี้มันเรียนแบบสร้างโลโก้สร้างอะไรของบริษัทได้หมดแล้วเราก็ต้องระวังตรงนี้ครับเวลาที่เอาไปพับลิขสิทธิ์ต่อนะครับถ้าจะให้คำแนะนำคือถ้าไม่จำเป็นอยากไปใช้ AI ที่เป็นโนเนมในแอปสโตร์ใน Google Play มีเพียบเลยนะครับรู้ไหมหรือเว็บไซต์ที่ให้บริการ AI เฉพาะเรื่องเนี่ยเราก็ต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่าเราไปใช้ไอ้เครื่องมือที่โนเนมเหล่านี้นะฮะก็มันอาจจะละเมิดลิขสิทธิ์หรือมันอาจจะทำให้เกิดไบแอสนะฮะไม่เหมือนไอ้ตัวหลักๆก็อันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจมันนะฮะว่าแม้ว่าที่ผมบอกแล้วว่าจะสนับสนุนให้พยายามใช้ไอโดยการเล่นเยอะๆก็จริงแต่เราก็ต้องมีข้อควรระวังนะฮะว่าในเรื่องที่เราทำนะครับมันมีความเสี่ยงอะไร
2: ทีนี้อาจารย์คะอยากทราบบทบาทหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะในเรื่องของการดำเนินการด้านธรรมาภิบาล AI ของประเทศไทยกับอาจารย์ว่าในบทบาทของเอ็ดด้าเนี่ยที่ผ่านมารวมถึงในปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
3: ครับก็สิ่งที่ทำมาในอดีตเอ็ดด้าตั้งศูนย์ที่เรียกว่า AI Governance Center เนี่ยมาตั้ง 4-5 ปีที่แล้วคำว่าธรรมาภิบาล AI หมายความว่า เราจะบริหารจัดการการใช้งาน AI ให้มีหลักที่เป็นไปตามหลักจริยธรรมยังไงซึ่งหลักจริยธรรม AI เนี่ยนะครับประเทศไทยก็มีมาตั้งหลายปีแล้วโดยกระทรวงดีเป็นคนที่ออกนะครับหลักจริยธรรม AI คือเช่นต้องดูเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยต้องไม่แน่ใจนะว่า AI ไม่ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือใช้ AI แล้วไม่ทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติหรือ AI เวลาเอาไปตัดสินอะไรคนเนี่ยต้องอธิบายได้เนี่ยหลักการเหล่านี้เป็นหลักการที่ทั่วโลกเนี่ยนะครับเราได้รับการยอมรับกันทั่วโลกเลยว่าการทำ AI จะต้องใช้ยึดหลักนี้ซึ่งมีประมาณ 5-6 หลักนะครับซึ่งประเทศไทยก็มีอย่างที่ผมบอกดังนั้นเนี่ยเอ็ดด้าเองก็มองว่าในการที่จะทำให้คนเข้าใจว่าเวลาเอาไปปฏิบัติจริงเนี่ยต้องทำยังไงก็เกิดสิ่งที่เรียกว่า AI Governanceง่ายๆคือหลักจริยธรรม AI คือหลักการที่มีอยู่ 5-6 ตัวส่วนธรรมาภิบาล AI คือแนวปฏิบัติครับนะครับการตั้งกรรมการในองค์กรนะครับการตั้งนโยบายการใช้ AI ในองค์กรว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเนี่ยเหล่านี้เองคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมาภิบาล AI ซึ่งศูนย์ IGC ที่ตั้งมาเนี่ยก็ได้มีการออกคู่มือออกไกด์ไลน์ออกคำแนะนำแล้วก็จัดทำเรื่องของการเทรนนิ่งมาตลอดนะฮะตลอดเลยนะครับก็ปีนี้ปีหน้าเข้าใจว่าน่าจะปีที่4ปีที่5แล้วนะครับอันคือบทบาทเอ็ดด้าซึ่งใครทุกท่านสนใจก็ไปที่หน้าเว็บไซต์เอ็ดด้าได้เลยนะ www.etda.or.th นะตรงนั้นก็จะมีข้อมูลให้ดาวน์โหลดไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับมีไกด์ไลน์มีอะไรเยอะๆไปหมดเลยนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เอ็ดด้าได้ดำเนินการมาตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมาครับ
2: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านอาจารย์ค่ะฝากถึงคุณผู้ฟังเกี่ยวกับการใช้งาน AI ในยุคสมัยนี้ค่ะ
3: ครับสั้นๆเลยครับอย่าไปกลัวมันแต่ข้อละควรระวัง 2-3 ข้อต้องระวังเสมอฮะอย่าเอาข้อมูลส่วนบุคคลใส่เข้าไปเด็ดขาดนะครับตรวจผลลัพธ์ที่ AI ให้มาทุกครั้งแล้วก็อันที่3ก็คือก่อนที่จะดาวน์โหลดเอกสารหรืออัปโหลดเอกสารให้มั่นใจเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่ามีอยู่3เรื่องน่ะหลักใหญ่ๆประมาณนี้ครับ
2: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านอาจารย์ศักดิ์เสกขุนทศที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
5: ท่านผู้ฟังคะการประปาส่วนภูมิภาคมุ่งยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการและโครงการพื้นฐานระบบประปาร่วมกับ12หน่วยงานโดยการพัฒนาเครื่องมือและระบบอัจฉริยะในการควบคุมคุณภาพน้ำควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาระบบจ่ายน้ำทั่วประเทศรายละเอียดติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
6: เคาะข่าวเล่าประเด็น
7: น้ำประปาถือเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่สำคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งที่ผ่านมาการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ได้พัฒนาแนวคิดเพื่อปรับปรุงกระบวนงานภายในมาอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงมีข้อจำกัดในการต่อยอดนวัตกรรมเนื่องจากเป็นการดำเนินงานเฉพาะภายในองค์กรท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจึงได้นำแนวคิดนวัตกรรมแบบเปิดมาใช้ดำเนินงานโดยนายนิธิตทองสะอาดรองผู้ว่าการกปภ.เปิดเผยว่าการลงนาม MOU ร่วมกับ12หน่วยงานทั้งสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัยระดับชาติเช่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติถือเป็นครั้งแรกของกปภ.ในการสร้างเครือข่ายดึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากภายนอกเข้ามาช่วยต่อยอดและขยายผลงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเชิงลึกในระบบประปาอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำในการบริหารจัดการแหล่งน้ำและคุณภาพน้ำดิบไปจนถึงปลายน้ำคือการส่งมอบน้ำประปาที่ได้มาตรฐานปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดสู่ทุกครัวเรือนทั่วประเทศ
8: เราทำเรื่องของนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์การปรับปรุงกระบวนการทำ

0: จนถึงปลายก๊อกและว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกของการประปาส่วนภาคที่จะดำเนินการในลักษณะนี้ครับ
1: นอกจากการผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำแล้วกปภ.ยังคงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในปัจจุบันทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีดิจิทัลกปภ.จำเป็นต้องปรับตัวและปรับปรุงกระบวนการทำงานเชิงรุกซึ่งความร่วมมือในระยะเวลา5ปีนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวผ่านความท้าทายต่างๆและยกระดับสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้
0: เรามีความมุ่งมั่นทุ่มเทเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาให้เข้าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกทุกวันนี้นะครับโลกเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วมากและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงที่ disrupt ทั้งในเชิงเทคโนโลยีดิจิทัลและก็เรื่องของ AI หรือกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆเพราะฉะนั้นเราจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงองค์กรเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานต่างๆเนี่ยให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกเหล่านั้นการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยจะทำให้เราผ่านในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงและทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปสู่ความยั่งยืนตามที่เรามุ่งหมายตามวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้ครับ
1: การดำเนินโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาของกปภ.ถือเป็นก้าวสำคัญในการวางรากฐานระบบนิเวศนวัตกรรมที่เน้นการผสานพลังจากทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการน้ำประปาที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่ให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตชนันชิดาสังทองรายงาน
2: ตำแหน่งหน้าที่ราชการคือภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะไม่ใช่โอกาสสร้างผลประโยชน
3: ์สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณะพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาครับปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะในกระบวนการยุติธรรมการเลือกปฏิบัติ2มาตรฐานความไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับเป็นปัญหาในทุกแวดวงครับทั้งหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนรัฐวิสาหกิจก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าใครมีตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วไม่ทำงานอย่างตรงไปตรงมาไม่มีความโปร่งใสขาดการตรวจสอบขาดหลักธรรมาภิบาลตรงนี้แนวโน้มที่ใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่การงานเพื่อประโยชน์พุ่งไปเพื่อส่วนตนหรือพรรคพวกของตนเนี่ยก็ย่อมส่งผลเสียต่อหน่วยงานนั้นๆหรือถ้าเป็นหน่วยงานราชการก็ส่งผลเสียต่อประโยชน์สาธารณะครับ
2: ใช้อำนาจเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อส่วนตัวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
4: กรมการแพทย์ฉลอง72ปีสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเปิดศูนย์ปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เติมความหวังเด็กไทยคืนทรัพยากรมนุษย์สู่อนาคตประเทศติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะ
5: ท่ามกลางวิกฤตอัตราเด็กเกิดใหม่ของไทยที่ลดลงต่อเนื่องจนปัจจุบันเหลือเพียงประมาณ 400,000 คนต่อปีการรักษาเด็กป่วยให้หายจึงไม่ใช่เพียงการดูแลสุขภาพแต่เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศในโอกาสครบรอบ72ปีแห่งการสถาปนาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์ได้เปิดศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัดขั้นสูงอย่างเป็นทางการโดยนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีถือเป็น Medical Hub ด้านเด็กของประเทศไทยรับส่งต่อผู้ป่วยเด็กที่ป่วยด้วยโรคยากๆจากทั่วประเทศพร้อมเป็นแหล่งผลิตกำลังคนและพัฒนานวัตกรรมนำร่องการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสู่การพัฒนาสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานทั้งหมดเพื่อเป้าหมายดูแลสุขภาพเด็กไทยครบวงจรตั้งแต่ในครรภ์จนเติบโตอย่างสมบูรณ์สมวัยการเปิดศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัดขั้นสูงถือเป็นการยกระดับการรักษาเด็กไทยที่ป่วยด้วยโรคร้ายแรงทั้งมะเร็งเม็ดเลือดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโรคธาลัสซีเมียและโรคทางพันธุกรรมบางชนิดให้มีโอกาสหายขาดสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ
6: ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด
7: เม็ดเลือดและก็เซลล์บำบัดขั้นสูงของสถาบันสุขภาพเด็กนี้ก็เป็นจุดอันหนึ่งที่จะได้เราจะได้เริ่มต้นในการดูแลผู้ป่วยเนี่ยเพราะวันนี้เป้าหมายระยะแรกที่เป็น ผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับถ้าการรักษาสำเร็จเนี่ยเขาจะสามารถเหมือนชีวิตเหมือนคนปกติเลยในโอกาสครบ72ปีนี้ที่อยากจะได้ฝากเป็นนโยบายของกรมแพทย์ให้กับสถาบันสุขภาพเด็กก็คือการดูแลสุขภาพเด็กครบวงจรต้องพยายามทำให้เด็กที่คลอดออกมาเนี่ยเป็นเด็กที่คลอดออกมาสมบูรณ์มีสุขภาพดีและเด็กเติบโตต่อไปเนี่ยได้รับการพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยและเขาจะได้กลายเป็นกำลังสำคัญ
5: ด้านนายแพทย์อิสนันหุ่นนวลหัวหน้าศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัดขั้นสูงเปิดเผยว่าศูนย์แห่งนี้เปิดให้บริการมาแล้ว1เดือนสามารถปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ให้ผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้แล้ว2รายโดยมีเป้าหมายพัฒนาเป็นศูนย์ต้นแบบของประเทศเพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงการรักษาเซลล์ต้นกำเนิดในผู้ป่วยเด็กซึ่งมีหลายโรคที่ปลูกถ่ายแล้วสามารถหายขาดได้มากกว่า95%คือโรคธาลัสซีเมียส่วนโรคมะเร็งและการปลูกถ่ายไขกระดูกหรือสเต็มเซลล์ยังถือว่าดีกว่าการรักษาด้วยเคมีบำบัดตามสูตรปกติเพราะกลุ่มพวกนี้หากมีตัวยีนผิดปกติที่ส่งผลต่อการพยากรณ์ของโรคไม่ดีก็มีโอกาสที่โรคจะกลับมาเป็นซ้ำได้ประมาณ80-90%ในบางราย
8: การรักษาโดยวิธีการปกติเนี่ยเราให้การรักษาแล้วเด็กคนนั้นเนี่ยอาจจะได้รับผลภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาได้แล้วก็ถ้าสมมติว่าเรารักษาโดยวิธีการรักษามาตรฐานไม่หายเช่นให้ยาเข็มบัดไปแล้วโรคกลับเป็นซ้ำเรื่อยๆเนี่ยแสดงว่าโรคมันค่อนข้างที่จะดื้อยาแต่ว่าการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ต้นกำเนิดเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นการให้เซลล์ใหม่ที่มันเป็นเซลล์ปกติเข้าไปทดแทนเซลล์ที่มันผิดปกติของผู้ป่วยหมายความว่าหลังจากที่ปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ไปแล้วผู้ป่วยเนี่ยก็จะได้มีเซลล์ใหม่มาใช้รวมถึงมาทำงานในร่างกายเขาให้เขาหายขาดจากโรคได้ค่อนข้างที่จะดีมากกว่าการรักษาสูตรมาตรฐานสำหรับกลุ่มที่รักษายากหรือว่าโรคกลับเป็นซ้ำเนี่ย
5: ปัจจุบันศูนย์มีห้องปลูกถ่ายเฉพาะทาง3ห้องรองรับการรักษาได้ประมาณ36รายต่อปีแม้จะยังไม่เพียงพอแต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดความหวังให้เด็กไทยที่ป่วยด้วยโรคร้ายแรงให้หายสามารถกลับไปใช้ชีวิตและเติบโตได้อย่างแข็งแรงสมวัยก้าวไปเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคตต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
4: ปิดท้ายที่ทั่วโลกกำลังเผชิญปรากฏการณ์เอลนีโญครั้งใหม่หลังก่อตัวบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีความเป็นไปได้สูงที่จะทวีความรุนแรงไปสู่ซูเปอร์เอลนีโญอย่างเต็มรูปแบบในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงช่วงต้นปี2570ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษค่ะ
9: องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐหรือ NOAA ประกาศว่าโลกได้เผชิญกับปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาโดยก่อตัวขึ้นที่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนซึ่งนักพยากรณ์อากาศคาดการว่ามีโอกาสสูงถึง63%ที่ปรากฏการณ์เอลนีโญครั้งนี้จะทำให้ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิผิวน้ำทะเลสูงเกิน 2.0 องศาเซลเซียสและทวีความรุนแรงจนกลายเป็นซูเปอร์เอลนีโญอย่างเต็มรูปแบบในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ไปจนถึงเดือนมกราคมปีหน้าเอลนีโญถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุก 2-7 ปีและกินระยะเวลาประมาณ 9-12 เดือนโดยจะส่งผลให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกบริเวณเส้นศูนย์สูตรอุ่นขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภูมิอากาศโลกอย่างรุนแรงโดยก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมปริมาณน้ำฝนทั่วโลกรวมถึงสภาพอากาศแปรปรวนและพายุที่มีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งจะซ้ำเติมผลกระทบจากภาวะโลกร้อนอันเนื่องมาจากฝีมือของมนุษย์ที่เกิดขึ้นอยู่แล้วขณะที่ในปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนสุดขั้วโดยอังกฤษฝรั่งเศสสเปนและอีกหลายประเทศในยุโรปกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงที่ทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ส่วนบรรดาประเทศในทวีปเอเชียอาทิเวียดนามอินโดนีเซียอินเดียและประเทศไทยกำลังเผชิญกับภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรที่สำคัญเช่นข้าวและปาล์มน้ำมันจนก่อให้เกิดความเสี่ยงของสภาวะขาดแคลนอาหารและทำให้ราคาอาหารปรับตัวสูงขึ้นรวมถึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนอีกด้วยหลายประเทศจึงเร่งดำเนินมาตรการรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญครั้งนี้โดยอินเดียซึ่งถือเป็นประเทศที่รับผลกระทบต่อภาคการเกษตรหนักที่สุดจากการที่ฝนทิ้งช่วงและภัยแล้ง จนส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงและคุกคามความมั่นคงทางด้านอาหารทำให้รัฐบาลอินเดียจะเตรียมแผนรับมือฉุกเฉินเพื่อให้เกษตรกรให้สามารถรับมือกับภาวะฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติได้ขณะที่ทางการจีนแนะนำให้ประชาชนเตรียมสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้เพียงพอเพื่อรับมือกับสภาพอากาศผิดปกติจากปรากฏการณ์เอลนินโญที่ทวีความรุนแรงและไม่สามารถคาดเดาได้ส่วนเวียดนามซึ่งกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำจืดอย่างรุนแรงและภาวะดินเค็มทำให้รัฐบาลเวียดนามยกระดับมาตรการป้องกันด้วยการสร้างระบบเขื่อนล้อมพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเค็มไหลเข้าสู่คลองจนส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรทั้งนี้บรรดาผู้เชี่ยวชาญยังเตือนอีกว่าปรากฏการณ์เอลนิโญอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเขตร้อนเช่นโรคไข้เลือดออกโรคมาลาเรีย

0: ต้องเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
2: การเกิดมาบนโลกทุกชีวิตจำต้องเผชิญโลกธรรมทั้ง4คู่อยู่ด้วยกันทุกคนโลกธรรมนั้นได้แก่ได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์เมื่อใดที่กำลังประสบสภาวะแห่งความเสื่อมลาภสูญเสียทรัพย์เสื่อมยศหมดการงานถูกนินทาหรือทุกกายทุกใจใดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อนั้นขอให้ท่านจงฉุกใจหันกลับมามองศักยภาพของความเป็นมนุษย์ที่ตนมีซึ่งล้วนเป็นผลจากกุศลที่บำเพ็ญมาในปางก่อนแล้วตระหนักรู้ว่าเราทุกคนล้วนเป็นผู้มีบุญจึงได้เกิดมาเป็นคนได้ใช้ชีวิตอยู่ในสุขติภูมิเพราะฉะนั้นผู้มีบุญได้เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องไม่สิ้นหวังยอมพ่ายแพ้แก่ทุกข์จนอาจถึงขั้นทำลายชีพตนหากแต่ทุกคนมีหน้าที่ที่จะรักษาชีวิตให้เข้มแข็งทั้งกายและใจสำหรับใช้เป็นอุปกรณ์สั่งสมอบรมคุณธรรมโดยเฉพาะสติและปัญญาเพื่อแก้ไขฟันฝ่าทุกภัยที่เกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองและเพื่อช่วยเหลือผู้คนซึ่งอาจตกอยู่ในความยากลำบากยิ่งกว่าเราหลายเท่าพระคติธรรมประทานเพื่อเตือนใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ปรึกษาด้านกฎหมาย
2: ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
1: ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
2: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1: ไกล่เกลี่ยประนอมหนี
3: ้แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางกฎหมายผ่านโทรศัพท์มือถือสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการเดินทางดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
4: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
5: ห้องอะไรมานี
4: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
5: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
4: ์ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
6: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
7: ่โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
8: เป็นอะไรล่ะพี
7: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
8: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
7: เราจะทำยังไงดีล่ะ
8: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
9: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz และระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการที่นี่บุรีรัมย์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ลำดับต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการที่นี่บุรีรัมย์โดยอาจารย์ธีระบุญศักดาพรทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลปนรัตน์สมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
3: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
2: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
3: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
2: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
3: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลปนรัตน์สมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลปนรัตน์สมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลและนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมพิธีณตึกสันติไมตรีและบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรโดยมีพระสงฆ์จำนวน20รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและตึกไทยคู่ฟ้าขณะที่ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปนรัตน์สมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาน
6: ายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปนรัตน์สมวาน15วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี การประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปันรัสมวาน15วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสินิพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมพิธีด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทนำไปไว้ในงบกลางเพื่อปรับการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจเร่งด่วนของภาครัฐ
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้ภายหลังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่แล้วจะพิจารณากระทู้ถามหลายประเด็นเช่นการแก้ไขปัญหาโรงเรียนอนุบาลนนทบุรีการบูรณะอาคารสารกลางจังหวัดหลังเก่าและแนวทางการผันน้ำจากแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีขณะที่วาระสำคัญเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วงเงินกว่า 13,000 ล้านบาทเพื่อปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานหรือโครงการที่มีความจำเป็นน้อยกว่าไปสู่ภารกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยกำหนดกรอบเวลาอภิปรายรวม5ชั่วโมงไม่รวมเวลาชี้แจงของคณะรัฐมนตรีก่อนเปิดให้ยื่นคำแปรยติ1วันและนัดพิจารณาวาระที่2และ3ในวันที่2กรกฎาคมนี้ชวิสาประทุมมารายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็น

0: ไพ่คุ้มครองเจ้า
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
2: หึไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
1: หึอันตรายยังไงล่ะครับแม
2: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
3: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
4: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการหน้าต่างชีวิตค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขอเสนอรายการหน้าต่างชีวิตรายการนี้จะประกอบไปด้วยสาระความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัวอนามัยการเจริญพันธุ์

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับรายการหน้าต่างชีวิตก็มาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผมสุทนกันสมรสนะครับนำสาระความรู้มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับสิ่งดีๆมีประโยชน์อย่างนี้ถ้าจำกันได้ก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับใกล้ตัวเลยเพราะว่าเกี่ยวกับน้ำหนักเพราะหลายคนนั้นมีปัญหาเรื่องน้ำหนักถ้าปัญหาน้ำหนักน้อยนี่คงจะไม่มีแน่นอนคงจะเป็นการที่มีน้ำหนักตัวมากเกินไปมันจะมีวิธีการคุมกันได้อย่างไรกันนั้นเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังแต่ก่อนจะไปฟังกันนั้นฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนนะครับ

ฟังเพลงกันแล้วสบายอุราสบายใจก็ต้องบอกกับท่านผู้ฟังว่าลองสำรวจตัวเองว่าเราอยู่ในภาวะที่น้ำหนักตัวนั้นเกินหรือเปล่าเพราะว่าช่วงอายุที่40ปีไปแล้วเนี่ยส่วนมากเนี่ยน้ำหนักมันจะขึ้นอาจจะไม่ได้ขึ้นทันทีแต่ค่อยๆขึ้นไปขึ้นไปบางทีในช่วงที่เข้าสู่วัยกลางคนเนี่ยคนเราก็จะมีอาการอย่างหนึ่งคืออยากจะนอนอยากจะพักบางทีก็อยากจะหลับไปเลยแบบนั้นมันเป็นช่วงวัยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เข้าสู่วัยชราแล้วเนี่ยมันจะมีการนอนมากกว่ากิจกรรมอะไรต่างๆนั้นไม่ค่อยมีแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราทานอะไรเข้าไปกินอะไรเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ออกเอ็กเซอร์ไซส์กิจกรรมอะไรต่างๆนี้ไปนั่งไปนอนเนี่ยมันก็เลยทำให้มีน้ำหนักตัวนั้นสะสมได้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องดูกันดีๆแต่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยที่จะทำให้น้ำหนักเกินเนี่ยมันคงจะไม่ใช่ตรงนี้อย่างเดียวแน่นอนเพราะว่าอันดับเดียวเนี่ยต้องบอกกันแบบนี้เลยว่าสิ่งเดียวเท่านั้นแหละที่ทำให้หลายคนมีน้ำหนักเกินเนี่ยก็คือการกินนี่แหละรับประทานอะไรต่างๆพวกนี้ทางผู้จัดให้เป็นอย่างเดียวเลยคือการกินไม่ว่าจะกินอะไรต่างๆพวกนี้รวมอยู่ในการกินเท่านั้นที่จะทำให้น้ำหนักมันเกินไม่ว่าจะเป็นการกินเนื้อสัตว์กินอาหารที่เกินขนาดกินอาหารหวานกินอาหารที่มีไขมันมากพวกนี้แล้วเมื่อเราไม่มีกิจกรรมต่างๆไม่มีการออกกำลังกายเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำหนักนั้นมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตคนเราในปัจจุบันเนี่ยอยู่กับหน้าคอมและเวลาที่เรานั่งทำงานอยู่กับคอมอะไรต่างๆดูหนังฟังเพลงหรือทำงานพวกนี้ของบนโต๊ะนั้นท่านผู้ฟังเชื่อว่าคงไม่มีอุปกรณ์การทำงานแน่นอนมันจะเป็นของกินเสียส่วนใหญ่อะอย่างน้อยก็มีชากาแฟแหละใส่ในแก้วเอาไว้คอยดูดคอยดูดคอยดูดนี่แหละคือสิ่งทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มเช้าขึ้นมาทำอะไรออกกำลังกายหรือเปล่าบางคนก็อาจจะออกกำลังกายแต่บางคนเนี่ยเวลาทำอะไรเสร็จแล้วเนี่ยจะไปทำงานอ่ะก่อนที่จะเข้าไปทำงานแวะร้านสะดวกซื้อนิดนึงหรือร้านกาแฟสักนิดอย่างน้อยก็แก้วสองแก้วเนี่ยถือเข้าไปจะไปฝากใครก็แล้วแต่แต่อย่างน้อยเนี่ยต้องมีของตัวเอง1แก้วแล้วถามว่าในนั้นจะมีอะไรอ่ะเป็นชาเย็นเป็นกาแฟเย็นเป็นชามัทฉะมีทั้งน้ำตาลมีทั้งไขมันคาร์โบไฮเดรตอะไรพร้อมอยู่ในนั้นแล้วมันไม่ใช่กินวันเว้นวันหรืออาทิตย์ละแก้วส่วนมากจะกินเป็นประจำและคนที่กินมากที่สุดเนี่ยก็คือผู้หญิงนี่แหละที่จะเป็นคนทานพวกนี้ผู้ชายก็มีทานเหมือนกันแต่ส่วนมากจะทานกาแฟหรือไม่ก็มาทานกาแฟที่ทำงานพวกนั้นแต่ผู้หญิงเนี่ยจะขาดพวกนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าบางทีเนี่ยต้องยอมรับว่าเวลามันทานเข้าไปเนี่ยมันสดชื่นจริงเช้าๆได้ทานเข้าไปเนี่ยบางทีบางคนไม่ได้กินข้าวเลยหาอะไรกินนิดหน่อยแล้วก็กินน้ำประเภทพวกนี้เข้าไปเมื่อทานบ่อยๆมันก็จะเกิดอาการที่มีไขมันสะสมความหวานนั้นก็ทำให้อ้วนขึ้นอ้วนขึ้นนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำถามว่าทราบไหมทุกคนน่ะทราบกันหมดว่าทานพวกนี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักจะทำให้น้ำหนักตัวมากขึ้นบางคนก็ใช้วิธีการว่าอ่ะอย่างน้อยเดี๋ยวเย็นไปออกกำลังกายแล้วเดี๋ยวมาทานใหม่มันก็พอช่วยได้แต่บางคนไม่ได้เป็นแบบนั้นบางคนก็รู้แต่มันอดไม่ได้จริงๆน่ะแหมบางทีว่าวันนี้จะอดแล้วนะพอเดินผ่านไปแล้วมันเปรี้ยวปากจริงๆก็อดไม่ได้เข้าไปซื้อกันแบบนั้นถ้าบางคนไม่ทานน้ำพวกนี้ก็น้ำอัดลมนี่แหละทานเข้าไปแบบนั้นมันก็จะมีน้ำตาลทานบ่อยๆก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับโรคอ้วนเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกคนจะมีปัญหาเกี่ยวกับการกินข้าวกินอะไรที่หวานๆกินอะไรนอกเวลาเมื่อสะสมมากๆก็จะทำให้น้ำหนักอ้วนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกหนุ่มสาวเนี่ยเขายังมีอะไรทำอยู่ตลอดการเดินการวิ่งออกกำลังกายเล่นกีฬาแต่บางคนเนี่ยอายุมากแล้วไม่ได้ทำอะไรกระดูกอะไรต่างๆนั้นก็ไม่ค่อยดีก็ส่วนใหญ่จะพักเสียมากกว่าไม่นั่งก็นอนกินเข้าไปก็ทำให้น้ำหนักนั้นพุ่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการที่จะควบคุมน้ำหนักลดน้ำหนักจะทำอย่างไรก่อนที่จะไปฟังกันนั้นฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนนะครับ

านผู้ฟังกำลังฟังรายการหน้าต่างชีวิตนะครับรายการจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีท่านผู้ฟังจะฟังเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้กับรายการต่างๆอีกมากมายที่ทางสถานีนั้นจัดสรรปันส่วนให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเปิดคลื่นรับฟังกันได้นะครับท่านผู้ฟังสำรวจไปแล้วที่บอกว่าให้ดูว่าตัวเรานั้นน้ำหนักตัวนั้นเกินหรือไม่ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยดูก็รู้เดินก็รู้ไปไหนมาไหนจะนั่งนอนๆก็รู้ว่าน้ำหนักเราเป็นอย่างไรถ้ามีน้ำหนักเยอะทำอย่างไรล่ะก็แน่นอนต้องควบคุมน้ำหนักหรือบางคนก็บอกว่าต้องลดน้ำหนักแล้วล่ะเพราะว่าน้ำหนักเยอะเนี่ยมันเป็นบ่อเกิดของโรคอะไรมากมายถ้าไม่ลดน้ำหนักเนี่ยในวันข้างหน้าแก่ตัวลงไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดไขมันเยอะๆเนี่ยมันเป็นปัญหากับร่างกายของเราแน่นอนโรคภัยไข้เจ็บจะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันต้องมาควบคุมน้ำหนักจะควบคุมอย่างไรล่ะอย่างที่บอกนะครับมันเกี่ยวกับการกินเพราะว่าวัยทำงานเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะไม่ค่อยดูเรื่องอาหารการกินเท่าไหร่และก็จะไม่ค่อยออกกำลังกายถึงเวลาก็จะกินแบบนั้นก็เลยทำให้น้ำหนักเกินหรือไม่บางทีก็มีการอ้วนลงพุงได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยงที่จะทำให้เกิดปัญหาในการที่น้ำหนักจะเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เกี่ยวกับการกินนี่แหละที่จะต้องดูเป็นพิเศษเลยการกินนั้นถ้าเลือกกินพวกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันหรือเลี่ยงส่วนหนังส่วนที่เป็นไขมันนั่นแหละคือการถูกต้องอย่างที่สองก็คือเลือกอาหารที่ปรุงโดยการต้มนึ่งย่างเลี่ยงอาหารเกี่ยวกับการทอดใช้การต้มนึ่งย่างนี่แหละที่เรามากินดีกว่าอาหารทอดต่างๆพวกนั้นอย่างที่สามก็กินอาหารหลักให้ครบทุกมื้อบางคนก็เช้าไม่ได้กินบางคนก็กินแบบนั้นแบบนี้กินให้ครบไปเลยผักผลไม้ต่างๆกินทุกวันอ่ะอย่างน้อยอย่างที่สี่ก็ดื่มนมบางคนนั้นชอบดื่มนมก็เลือกนมแบบธรรมชาติสูตรพร่องไขมันหรือไขมัน 0% แบบนี้หลีกเลี่ยงที่มีรสหวานหรือรสช็อกโกแลตพวกนี้อาจจะเป็นนมเปรี้ยวหรือดื่มแบบรสผลไม้ก็ได้นะครับอย่างนี้ก็สำคัญนะครับอย่างที่5เนี่ยงดดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงเช่นพวกน้ำอัดลมเครื่องดื่มชาเขียวชาเย็นอะไรต่างๆกาแฟเย็นนี่แหละที่บอกเอาไว้และอย่างที่6นั้นก็กินผลไม้สดดีกว่าประมาณที่เหมาะสมแทนการดื่มน้ำผลไม้หากต้องการดื่มน้ำผลไม้เนี่ยควรดื่มน้ำผลไม้ที่คั้นแบบสดๆไม่ใช่ดื่มจากน้ำผลไม้ที่เป็นกล่องอาจจะมีการเติมน้ำเชื่อมน้ำตาลได้อย่างที่7ก็คือว่าจำกัดการทานนี่แหละคือเวลากินอาหารเนี่ยก็ทานให้มันพอดีและก็หลีกเลี่ยงอาหารที่อุดมไปด้วยไขมันน้ำตาลแล้วก็เกลืออย่างที่8เนี่ยปรับพฤติกรรมการกินส่วนมากเนี่ยคนเราเนี่ยจะชอบกินจุกจิกกินนู่นกินนี่เดี๋ยวนั่งอยู่ก็เอาไอ้นู่นไอ้นี่มากินอีกแล้วเรียกกันว่ากินกันอย่างหลากหลายก็เลี่ยงสักนิดนึงหรือลดมันลงสักหน่อยอย่างที่9ก็คือว่าหากกินสลัดผักสดเนี่ยไม่ควรราดน้ำสลัดมากเกินไปเพราะว่าส่วนประกอบหลักของน้ำสลัดเนี่ยมันคือน้ำมันพืชโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำสลัดแบบเข้มข้นหรือครีมเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงให้กินแบบใสมากกว่าและอย่างที่10เนี่ยหากเป็นคอกาแฟชาก็เลือกดื่มเครื่องดื่มกาแฟหรือชาดำดีกว่าไม่ใส่น้ำตาลหรือบางคนบอกอดไม่ได้ก็ใส่น้อยๆละกันบางคนใช้นมข้นหวานก็อาจจะใช้น้อยนิดนึงใช้นมข้นจืดปนไปสักหน่อยครีมเทียมนี้ถ้าเลิกได้เลิกดีกว่าหรืออาจจะใส่น้อยลงอีกอย่างนึงก็คือวิปปิ้งครีมนี่แหละเพราะว่าสิ่งพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นปัญหาต่อการเพิ่มน้ำหนักวิธีการที่จะรับประทานก็คือว่าถ้าอดไม่ได้ก็ให้มันน้อยลงถ้าจะกินกาแฟก็เติมนมสดถ้าอยากกินครีมเทียมก็ใช้ชนิดไขมันต่ำพวกนั้นหรือนมพร่องมันเนยก็ได้และไม่ควรดื่มกาแฟเกิน2ถ้วยต่อวันเพราะว่าถ้าดื่มมากไปก็กินพวกนั้นมากไปอีกด้วยอย่างที่11ก็ถือว่าสำคัญนะครับพวกผลิตภัณฑ์กาแฟลดน้ำหนักชนิดผงปรุงสำเร็จรูปหรือพวก3 in 1พวกนี้บางชนิดมีผลต่อการขับปัสสาวะหรือมีผลต่อการระบายทำให้ร่างกายนั้นเสียน้ำแล้วก็อ่อนเพลียบางชนิดเนี่ยมันมีสารกระตุ้นประสาทที่ออกฤทธิ์เร่งเผาผลาญทำให้หัวใจสั่นจึงควรตรวจดูส่วนประกอบที่ระบุไว้บนฉลากให้ละเอียด
ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อและอย่างที่12เนี่ยจำกัดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยไม่ให้เกิน1ส่วนต่อวันสำหรับผู้หญิงและก็2ส่วนต่อวันสำหรับผู้ชายนอกจากนี้ก็ระวังการกินพวกกับแก้มเพราะว่ากับแก้มเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นอาหารทอดมีแป้งมีไขมันหรือบางทีพวกแซ่บๆต่างๆต้มแซ่บพวกมีไขมันอยู่พวกนี้คอสุรานั้นชอบกันดีเลยนะครับก็ต้องระวังกันไว้ด้วยและอย่างสุดท้ายเนี่ยสำคัญที่สุดเลยก็คือว่าถ้าใครที่รับประทานอาหารของหวานอะไรต่างๆเข้าไปเนี่ยออกกำลังกายดีที่สุดออกให้ทุกวันยิ่งดีหรืออย่างน้อยก็3ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอมันก็อาจจะช่วยในการที่จะลดน้ำหนักหรือควบคุมน้ำหนักได้ที่สำคัญก็สำรวจตัวเองด้วยว่าเรามีน้ำหนักเกินหรือไม่แล้วก็ตรวจสุขภาพร่างกายอยู่เป็นประจำเพราะว่าถ้าอายุเยอะแล้วเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมันจะตามมาตรวจกันเอาไว้เราจะได้ทราบว่าเรามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรติดตัวหรือเปล่านะครับด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหากท่านผู้ฟังจะติดต่อกับทางสมาคมก็029412320ต่อ181ขอบคุณทางสถานีเป็นอย่างยิ่งที่ดูแลรายการของเราเป็นอย่างดีฝากเพลงเพราะๆปิดท้ายรายการพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
2: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่101.5 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการวิทยาลัยชุมชนเพื่อคนบุรีรัมย์ค่ะ
3: วิทยาลัยชุมชนต่างคนที่มีคุณค่าร่วมพัฒนากายวาจาจิตใจพร้อมกัน

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมสอบสวนคดีพิเศษเรียกผู้เกี่ยวข้องคดีฟอเร็กซ์เข้าพบพนักงานสอบสวน2กรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจ

0: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
1: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: กรมสอบสวนคดีพิเศษรับคดีฟอเร็กเป็นคดีพิเศษเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าพบพนักงานสอบสวน2กรกฎาคมนี
5: ้พลตำรวจโทรุฑพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ดำเนินการสอบสวนคดีฟอเร็กว่าขณะนี้ได้รับเรื่องเป็นคดีพิเศษแล้วและอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างเร่งด่วนแต่เนื่องจากมีธุรกรรมทางการเงินที่ต้องตรวจสอบจำนวน 70,000 ธุรกรรมจึงต้องใช้เวลาวิเคราะห์พยานหลักฐานอย่างละเอียดรอบคอบทั้งนี้ตั้งแต่วันที่16มิถุนายนที่ผ่านมากรมสอบสวนคดีพิเศษได้รวบรวมพยานหลักฐานได้เป็นจำนวนมากทั้งเอกสารและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีการจัดตั้งคณะทำงานเพิ่มเติมเพื่อให้กระบวนการดำเนินไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นพร้อมทั้งกำหนดนโยบายให้รายงานความคืบหน้าทุก15วันและได้มีการเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้ามาให้ปากคำในภาพรวมรวมถึงนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกำหนดให้เข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่2กรกฎาคมนี้แต่หากสะดวกสามารถเข้าพบได้ทันทีกรณีการเผยแพร่คลิปวิดีโอของนายภาวุฒิจะมีลักษณะเชิญชวนให้ลงทุนหรือไม่DSI มีหน้าที่เพียงรวบรวมพยานหลักฐานเท่านั้นการพิจารณาถือเป็นดุลยพินิจของศาลศิระวันช่วยเท้ารายงาน
4: เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่นส่วนที่กำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกลุ่มผู้ลักลอบตัดไม้ในป่าอนุรักษ์ที่อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตาก
6: ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่นบ้านสาแหมหมู่4ตำบลสามหมื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากนายพรัญชัยสิริพุทธหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่นร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่345และเจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตากได้ร่วมการตรวจยึดจับกลุ่มผู้ต้องหา1รายพร้อมด้วยของกลางไม้ประดู่แปรรูปจำนวน20แผ่นปริมาตร 2.54 ลูกบาศก์เมตรมูลค่าความเสียหายของรัฐคิดเป็นเงินจำนวน 177,800 บาทโดยกล่าวหากระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าการจับกุมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายเข้มงวดของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กำชับให้หน่วยงานในสังกัดเพิ่มความเข้มข้นในการออกตรวจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการลักลอบการตัดไม้และล่าสัตว์ในพื้นที่อนุรักษ์อย่างจริงจังดีเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
4: โครงการชลประทานอำนาจเจริญวางมาตรการรับมือสถานการณ์น้ำอุทกภัยเต็มกำลังขณะที่ภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและเขื่อนมีน้ำเกือบร้อยละ50
7: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าโครงการชลประทานอำนาจเจริญดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่มีปริมาณน้ำรวมกัน 23.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 48.7 ของความจุอ่างรวมกันภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการ ับมือฤดูฝนปี2569อย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศรีสีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
2: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
3: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
2: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
3: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
2: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
3: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
2: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
3: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
2: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
3: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
4: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนค่ะ

ณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนทางคลื่น FM 101.75 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอยู่กับกระผมเช่นเคยนายอัครพลเพชรเลิศนักประชาสัมพันธ์จัดงานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลบุรีรัมย์นะครับที่จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนสาระดีๆด้านสุขภาพข่าวสารที่จะเป็นประโยชน์และเป็นเรื่องราวใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์และคุณผู้ฟังทุกท่านครับรายการของเราพบกันเป็นประจำในทุกวันพฤหัสบดีครับตั้งแต่เวลา 10:15 น.ยาวไปจนถึง 11:00 น.ครับเพื่อส่งต่อความรู้ความห่วงใยและข้อมูลดีๆสู่ชุมชนของเราครับช่วงนี้หลายคนอาจจะรู้สึกเหมือนกันนะครับว่าอากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดออกแล้วก็อีกสักพักเมฆก็ครึ้มขึ้นมาเนาะบางวันตอนเช้าอากาศเย็นสบายครับพอตกสายๆอากาศกลับร้อนพอตกบ่ายฝนก็ตกจนต้องรีบเก็บผ้ากันแทบไม่ทันเลยเรียกได้ว่าช่วงนี้ธรรมชาติกำลังสลับกับโหมดที่ไม่มีสคริปต์นะครับเลยทีเดียวเนาะสำหรับจังหวัดบุรีรัมย์ของเราในช่วงนี้ก็ยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับส่งผลให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในหลากหลายพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงบ่ายไปจนถึงค่ำครับขณะเดียวกันในช่วงนี้ที่ไม่มีฝนครับอุณหภูมิก็ยังค่อนข้างร้อนสูงนะครับทำให้หลายคนอาจจะรู้สึกเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียแล้วก็รู้สึกไม่สบายตัวได้นั่นเองครับสำหรับสิ่งที่น่าเป็นห่วงในช่วงของสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยแบบนี้คือเรื่องของสุขภาพครับเพราะว่าเมื่ออากาศที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วร่างกายของเราก็จะต้องปรับตัวตามให้ตามทันเวลาใช่ไหมครับทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยอาจจะลดลงชั่วคราวส่งผลให้มีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้ง่ายครับโรคที่มักมาพบกับในช่วงนี้นั่นเช่นโรคไข้หวัดโรคไข้หวัดใหญ่โรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจโรคไข้เลือดออกรวมไปถึงโรคอุจจาระร่วงที่มาจากอาหารและน้ำที่ไม่สะอาดด้วยครับโดยเฉพาะน้องๆหนูๆเด็กเล็กผู้สูงอายุและก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวถือว่าเป็นกลุ่มที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนั่นเองครับแล้วเราจะสามารถดูแลตัวเองได้อย่างไรในช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแบบนี้ถูกต้องไหมครับวิธีง่ายๆเลยที่ทุกคนสามารถทำได้พักผ่อนให้เพียงพอครับอย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมงดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอแม้จะไม่ได้รู้สึกกระหายน้ำก็ควรจะจิบน้ำระหว่างวันครับรับประทานอาหารที่มีการปรุงสุกสดใหม่เน้นผักผลไม้ที่สะอาดด้วยเนาะเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเรานะครับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายหนักครับอาจจะแค่เดินเร็วปั่นจักรยานหรือออกกำลังกายเบาๆก็ทำได้เช่นกันครับควรที่จะต้องพกร่มเสื้อกันฝนติดตัวไว้เสมอนะครับเพราะเราไม่รู้เลยเนาะว่าช่วงนี้ฝนจะตกเมื่อไหร่หลายคนที่ออกจากบ้านตอนแดดออกครับกลับบ้านอีกทีนึงฝนตกหนักก็มีเช่นกันครับอีกเรื่องที่อยากจะฝากไว้นี่คือเรื่องของการอย่าลืมสำรวจบริเวณบ้านของตัวเองครับหากพบเช่นพวกภาชนะที่มีน้ำขังเช่นกระถางต้นไม้ยางรถยนต์ภาชนะต่างๆที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ควรที่จะเทน้ำทิ้งทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอนะครับเพราะนั่นอาจจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายนะครับเพราะว่าเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกได้อีกด้วยนั่นเองครับสุขภาพที่ดีไม่ใช่แค่โชคนะครับแต่เป็นเรื่องของการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอยิ่งไปกว่านั้นช่วงที่อากาศแปรปรวนบ่อยๆครับการใส่ใจเรื่องของสุขภาพเพียงเล็กน้อยในแต่ละวันก็อาจจะช่วยป้องกันโรคและลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยได้มากกว่าที่เราคิดครับก่อนจะเข้าสู่ช่วงแรกของเรานะครับก็ขอฝากน้องประโยคสั้นๆแล้วกันการดูแลสุขภาพไม่ใช่หน้าที่เวลาป่วยครับแต่เป็นหน้าที่ที่เราควรดูแลทุกวันเพื่อให้เรามีแรงใช้ชีวิตในวันข้างหน้าครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามสิ่งที่อยากจะนำมาฝากกันก็คือเกี่ยวกับเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่ที่เราไม่ควรมองข้ามครับ

ับรายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนช่วงนี้หลายคนอาจจะเริ่มสังเกตรอบตัวของเราแล้วว่ามีผู้ป่วยมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนในบ้านเพื่อนร่วมงานหรือเด็กที่ไปโรงเรียนบางคนเนี่ยมีอาการไข้ไอจามมีน้ำมูกไหลจนบางทีอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือเปล่าเนาะแต่จริงๆแล้วอาการเหล่านี้เป็นไข้หวัดใหญ่ก็ได้เช่นกันครับไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะเป็นโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่านะครับซึ่งแตกต่างจากไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดทั่วไปอยู่นะครับสำหรับไข้หวัดใหญ่เนี่ยแม้ว่ามีอาการรุนแรงกว่าเนาะแล้วก็สามารถทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายได้ด้วยเช่นกันโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงที่หลายคนอาจจะสงสัยแล้วไข้หวัดใหญ่ติดต่อกันได้อย่างไรคำตอบก็คือติดต่อกันง่ายมากๆเมื่อผู้ป่วยมีการไอจามพูดคุยหรือแม้แต่หัวเราะละอองฝอยขนาดเล็กเนี่ยนะครับที่มีเชื้อไวรัสก็จะกระจายอยู่ในอากาศนะครับออกไปในอากาศของเราอยู่รอบตัวของเราอย่างใกล้ชิดแน่นอนเลยสูดดมละอองเหล่านี้เข้าไปก็มีโอกาสที่จะสามารถติดเชื้อได้เช่นกันครับนอกจากนี้เชื้อยังสามารถติดอยู่บนสิ่งของต่างๆได้นะครับเช่นลูกบิดประตูโต๊ะโทรศัพท์มือถือหรือราวจับหากเราใช้มือสัมผัสกับสิ่งของเหล่านั้นแล้วนำกลับมาถูที่ตาจมูกปากของเราก็อาจจะติดเชื้อได้เช่นกันครับสำหรับอาการของโรคไข้หวัดใหญ่ที่มักจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วครับก็คือผู้ป่วยจะมีไข้สูงประมาณ 38-40 องศาเซลเซียสครับมีภาวะเช่นปวดหัวปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีการอ่อนเพลียไอเจ็บคอมีน้ำมูกไหลบางรายอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็ถ่ายเหลวร่วมด้วยนะครับโดยเฉพาะในเด็กเล็กนั่นเองครับซึ่งจะต่างจากไข้หวัดธรรมดาที่มักมีอาการไม่รุนแรงและค่อยๆเป็นทีละนิดทีละน้อยนั่นเองครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากๆคือกลุ่มเสี่ยงที่มีเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้เช่นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า5ปีครับผู้สูงอายุที่มีอายุ65ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์ผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจโรคปอดโรคเบาหวานโรคไตหรือโรคมะเร็งนะครับรวมไปถึงผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำด้วยในกลุ่มเหล่านี้หากติดเชื้อไข้หวัดใหญ่นะครับก็อาจจะเกิดภาวะเช่นปอดอักเสบหายใจลำบากและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนั่นเองครับแล้วจริงๆแล้วเราเนี่ยสามารถป้องกันได้อย่างไรวิธีง่ายๆครับที่ทุกคนทำได้ก็คือการล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่ด้วยเจลแอลกอฮอล์การสวมหน้ากากอนามัยในสถานที่แออัดหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ที่มีอาการป่วยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เนาะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอครับหากป่วยก็ควรที่จะหยุดพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อไปหาคนอื่นนั่นเองครับและอีกหนึ่งวิธีสำคัญที่มีการยอมรับไปทั่วโลกเลยนั่นก็คือการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ครับซึ่งวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็เปรียบเสมือนการฝึกซ้อมในระบบภูมิคุ้มกันร่างกายของเราให้รู้จักเชื้อก่อนครับเมื่อเราได้รับเชื้อจริงร่างกายของเราก็จะสามารถต่อสู้กับเชื้อตัวนี้ได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับลดความรุนแรงของโรคลดโอกาสการนอนโรงพยาบาลและลดความเสี่ยงที่จะเกิดการเสียชีวิตปัจจุบันเนี่ยแพทย์มีการแนะนำให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีละ1ครั้งนอกจากนี้นะครับเชื้อไวรัสตัวนี้ก็มีการแปลงปลาเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ไปเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงก็มีโอกาสที่จะได้เจอแน่นอนเช่นเด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์แล้วก็ผู้ป่วยที่มีภาวะเรื้อรังนะครับก็ควรจะได้รับวัคซีนอย่างสม่ำเสมอด้วยนั่นเองครับสำหรับไข้หวัดใหญ่เนี่ยอาจจะดูเป็นเรื่องใกล้ตัวของเราแต่มันก็ไม่ใช่โรคที่จะต้องมองข้ามนะครับการดูแลสุขภาพของตัวเองการป้องกันเชื้อแพร่กระจายเชื้อหรือการรับวัคซีนตามคำแนะนำของแพทย์ก็จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงและลดความปลอดภัยเขาเรียกว่าเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับตัวเราและก็คนรอบข้างได้นั่นเองนะครับสุขภาพดีเริ่มต้นจากการป้องกันครับเพราะว่าการป่วย1ครั้งอาจจะเสียเวลามากกว่าการดูแลนะครับเสียเวลาในการดูแลตัวเองมากอีกหลายเดือนเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะมาฝากกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องไข้หวัดใหญ่นั่นเองครับถัดไปนะครับสิ่งที่อยากจะนำมาฝากกันก็คือเรื่องของการเลือกใช้น้ำมันอย่างไรเนาะให้เราห่างไกลโรค NCD นะครับทุกคนครับปัจจุบันเนี่ยคนไทยจำนวนไม่น้อยเลยกำลังเผชิญกับโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังครับซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและก็การเสียชีวิตในประเทศไทยหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำนี้อยู่บ่อยๆนะครับว่าแต่ยังไม่แน่ใจนะว่า NCD เนี่ยคืออะไรนะครับ NCD ก็เป็นโรคที่เป็นกลุ่มโรคที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อครับแต่มันเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนเราที่มีการสะสมปัจจัยเสี่ยงเนี่ยเป็นเวลานานครับเช่นโรคที่เกิดขึ้นได้เช่นเบาหวานเนาะโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วนและก็โรคไตเรื้อรังครับหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโรคเหล่านี้ก็คือเรื่องของอาหารหนูใช่ไหมเรากินอยู่ทุกวันเลยนะครับที่เรารับประทานไปแต่ละวันโดยเฉพาะเรื่องของน้ำมันประกอบอาหารก็เป็นส่วนสำคัญเช่น
่นกันครับหลายคนเนี่ยอาจจะมาคิดว่าเนาะน้ำมันทุกชนิดเหมือนกันแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับน้ำมันแต่ละประเภทก็มีคุณค่าทางโภชนาการที่แตกต่างกันด้วยนะครับสิ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพไม่เหมือนกันด้วยนะครับก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักไขมันกันก่อนละกันเนาะจริงๆไขมันเนี่ยแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆเลยหลักๆนะครับกลุ่มแรกก็คือไขมันไม่อิ่มตัวนะครับซึ่งถือว่าเป็นไขมันที่ดีต่อร่างกายนะไขมันไม่อิ่มตัวครับช่วยลดระดับไขมันชนิดไม่ดีในเลือดของเราได้และช่วยดูแลเรื่องของสุขภาพหัวใจได้ด้วยเช่นกันครับกลุ่มที่2คือไขมันอิ่มตัวนะครับหากรับประทานมากเกินไปอาจจะส่งผลกี่เสี่ยงนะครับกับโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดครับกลุ่มที่3ครับคือไขมันทรานส์เนาะซึ่งเป็นไขมันที่ควรหลีกเลี่ยงมากที่สุดครับเพราะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดได้อย่างชัดเจนเลยจริงๆแล้วเราควรที่จะเลือกใช้น้ำมันชนิดใดดีเนาะเริ่มจากน้ำมันรำข้าวก่อนเลยละกันถือเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับคนรักสุขภาพครับเพราะว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติและมีไขมันไม่อิ่มตัวในปริมาณที่เหมาะสมสามารถใช้ได้ทั้งผัดทอดเนาะถัดมาครับก็คือไขมันถั่วเหลืองเนาะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับของคนทั่วไปเลยที่มันมีกรดไขมันจำเป็นต่อร่างกายเหมาะกับการปรุงประกอบอาหารทั่วไปได้นั่นเองครับถัดมาครับก็คือน้ำมันดอกทานตะวันนะครับมีไขมันไม่อิ่มตัวสูงมากๆเลยจะช่วยดูแลเรื่องของสุขภาพหัวใจเหมาะสำหรับเมนูผัดเมนูอาหารที่ไม่ใช่การใช้ความร้อนไม่สูงมากเกินไปเนาะถัดมาสุดท้ายก็ถัดมาครับยังเป็นน้ำมันมะกอกตัวนี้หลายคนอาจจะคงคุ้นเคยนะกันดีนะครับจริงๆเป็นไขมันดีสูงมากนะครับแล้วก็เหมาะสมกับการปรุงประกอบเกี่ยวกับเรื่องของสลัดใช่ไหมครับรวมถึงการประกอบอาหารเช่นไฟอ่อนถึงปานกลางครับถัดมาก็คือน้ำมันปาล์มซึ่งเป็นน้ำมันที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลากหลายประเทศรวมถึงในประเทศไทยของเราด้วยนั่นเองครับก็สามารถปรุงประกอบอาหารได้เช่นกันโดยเฉพาะเมนูทอดที่ใช้ความร้อนสูงแต่ก็ควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสมครับเพราะว่ามันมีไขมันที่อิ่มตัวมากกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆเนาะอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่ไม่ใช่เป็นการเลือกชนิดของไข่น้ำมันเท่านั้นนะครับแต่รวมถึงพฤติกรรมที่เราการใช้น้ำมันด้วยหลายหลายครอบครัวนิยมใช้น้ำมันทอดซ้ำกันหลายๆครั้งนะครับเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแต่เวลาผ่านไปการใช้ความร้อนมากขึ้นซ้ำๆก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสารเคมีครับเกิดขึ้นเกิดสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังระยะยาวดังนั้นนะครับหากน้ำมันมีสีเข้มมากขึ้นมีกลิ่นหืนนะครับหรือว่ามีควันมากผิดปกติก็ควรที่จะเปลี่ยนน้ำมันใหม่ไม่ควรจะนำมากลับมาใช้ซ้ำนะครับนอกจากนี้เรายังสามารถลดความเสี่ยงของโรคอินซีดีได้โดยการปรับพฤติกรรมง่ายๆดังนั้นลดอาหารทอดอาหารมันเพื่อเพิ่มเราไปเพิ่มไปเช่นผักผลไม้ทุกมื้อเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกสดใหม่การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็สามารถช่วยได้เช่นกันนอกจะสามารถควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมงดการสูบบุหรี่งดการดื่มแอลกอฮอล์ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับหลายครั้งที่เราอาจจะมองข้ามเรื่องเล็กในครัวครับแต่แท้จริงแล้วการเลือกวัตถุดิบการเลือกใช้น้ำมันที่เหมาะสมก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังได้อย่างมากเลยสุขภาพที่ดีนะครับไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เพียงแค่วันเดียวครับแต่มันจะเกิดจากการเลือกสิ่งดีๆของตัวเองในทุกๆวันเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากกันนะครับว่าอาหารทุกมื้อนั่นคือการลงทุนเพื่อสุขภาพในอนาคตครับเลือกกินดีในวันนี้เพื่อมีสุขภาพที่ดีอีกนานนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับมาติดตามการช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ครับ

มาช่วงนี้อยู่กันต่อครับกับรายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนครับหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าผู้สูงอายุเป็นเรื่องของคนอายุ60ขึ้นไปเท่านั้นครับแต่ในความเป็นจริงแล้วทุกๆคนกำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้สูงอายุอยู่ในทุกๆวันนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยกำลังก้าวสู่สังคมของผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ครับจำนวนของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นขณะที่วัยทำงานมีสัดส่วนลดลงดังนั้นการเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญมากๆครับเพราะยิ่งเตรียมตัวเร็วมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเกษียณมากขึ้นเท่านั้นครับวันนี้ผมมี6วิธีง่ายๆในการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาฝากคุณผู้ฟังกันครับอย่างแรกเลยนั่นก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายขยันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอดูแลร่างกายของเราเหมือนเครื่องจักรถูกต้องไหมครับดังนั้นหากไม่ได้ใช้งานจึงมีความเสื่อมเร็วครับดังนั้นการออกกำลังกายอย่างเป็นประจำก็สามารถช่วยทำให้หัวใจแข็งแรงลดความเสี่ยงโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและช่วยให้การเคลื่อนไหวให้คล่องตัวของผู้สูงอายุนี้นอกจากนี้นะครับมีการแนะนำมาว่าผู้สูงอายุควรที่จะมีการเล่นกล้ามหรือฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยเพราะว่ามวลกล้ามเนื้อที่ดีไม่ได้ช่วยแค่เรื่องของการเดินหรือการทรงตัวเท่านั้นครับแต่ยังช่วยในส่วนของความสัมพันธ์ด้านการเสี่ยงต่อภาวะของสมองเสื่อมได้อีกด้วยเช่นกันครับถัดมา2ครับเรื่องของการกินอาหารที่มีประโยชน์อาหารที่ดีดุจกับยาที่ดีที่สุดนะครับควรจะรับประทานอาหารเนี่ยให้ครบ5หมู่เพิ่มผักผลไม้แล้วก็ธัญพืชไปให้มากขึ้นลดอาหารหวานมันเค็มและลดอาหารประเภทแปรรูปต่างๆครับสำหรับผู้สูงอายุที่มีน้ำหนักตัวเกินควรที่จะลดปริมาณอาหารลดลงครับเน้นพืชผักและผลไม้ให้มากขึ้นส่วนสำหรับผู้สูงอายุที่มีการผอมเกินไปก็ควรจะต้องได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอเพื่อเป็นการรักษาแล้วก็เพิ่มมวลกล้ามเนื้อนั่นเองครับถัดมาเรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปีครับหลายโรคที่ผู้สูงอายุเป็นอยู่เช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคไตมักไม่แสดงอาการในระยะแรกครับตรวจสุขภาพประจำปีจึงเป็นส่วนสำคัญที่สามารถค้นหาความจริงความผิดปกติก่อนที่จะเกิดปัญหารุนแรงยิ่งเราตรวจพบเร็วก็สามารถรักษาได้เร็วเช่นกันครับ4ครับคือเรื่องของการวางแผนการเงินและการออมสุขภาพที่ดีสำคัญครับแต่สุขภาพการเงินก็สำคัญไม่แพ้กันเมื่อเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้เกษียณรายได้อาจจะลดลงครับแต่รายจ่ายด้านสุขภาพอาจจะมากขึ้นดังนั้นการวางแผนการเงินตั้งแต่ในวัยทำงานการออมอย่างสม่ำเสมอการจัดการหนี้สินให้เหมาะสมและการเตรียมเงินสำรองสำหรับการใช้ในอนาคตเพื่อให้ชีวิตของเราในวัยเกษียณมีความมั่นใจมั่นคงและไม่เป็นภาระของลูกหลานนั่นเองครับมาถึงข้อ5ครับเกี่ยวกับเรื่องของการปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านของเราให้ปลอดภัยสถิติพบว่าการหกล้มเป็นหนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้สูงอายุมีการบาดเจ็บและก็พิการมากขึ้นครับเราจึงควรสำรวจบ้านของตนเองก่อนเลยว่าเช่นในพื้นบ้านของเรามีพื้นบ้านลื่นไหมมีจุดลื่นไหมมีสิ่งกีดขวางที่จะเดินไม่สะดวกไหมห้องน้ำมีราวจับหรือเปล่าแสงสว่างของไฟเนี่ยพอดีไหมการปรับสภาพของบ้านเพียงเล็กน้อยก็จะสามารถช่วยลดการป้องกันเนาะการอุบัติเหตุที่ร้ายแรงได้เช่นกันครับถัดมาครับก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจเมื่อก้าวสู่อายุมากขึ้นครับหลายคนอาจจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเรื่องของสุขภาพเกษียณการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักบทบาททางสังคมที่เปลี่ยนไปการเตรียมใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงมองโลกในแง่ดีการทำกิจกรรมที่ชอบพบปะเพื่อนฝูงการทำกิจกรรมจิตอาสาล้วนช่วยให้สุขภาพจิตของเรานั้นดีมากนั่นเองครับคำแนะนำหลักจากผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์สถิติหรือวิถีชีวิตครับคือคุณหมออนันต์คือคุณหมอสันนะครับท่านให้คำแนะนำมาเพิ่มเติมครับว่าการออกกำลังกายหลังมื้ออาหารโดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะโรคเบาหวานการเดินการออกกำลังกายเบาๆหลังจากรับประทานอาหารประมาณสัก 15-30 นาทีสามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีกว่าการออกกำลังกายในช่วงเวลาอื่นด้วยนั่นเองครับถัดมาเรื่องของการดูแลลำไส้ให้แข็งแรงปัจจุบันเนี่ยมีงานวิจัยพบมากมายเลยนะครับว่าลำไส้ที่แข็งแรงมีผลต่อสุขภาพโดยรวมของร่างกายจึงควรรับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวกิมจินะครับพรีไบโอติกรวมถึงเช่นกล้วยหอมหัวใหญ่หัวหอมกระเทียมหน่อไม้ฝรั่งตัวต่างๆอาหารเหล่านี้จะสามารถช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้แล้วก็จะสามารถช่วยเป็นการควบคุมโรคเรื้อรังหลายชนิดได้ด้วยเช่นกันครับถัดมาเรื่องของการลดเนื้อสัตว์นะคะเพิ่มถั่วการรับประทานอาหารหรือว่าเนื้อสัตว์มากเกินไปโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ที่ติดมันอาจจะสามารถเพิ่มความเสี่ยงนะครับของโรคหัวใจและโรคเรื้อรังได้ดังนั้นจะควรจะเพิ่มโปรตีนจากถั่วเหลืองถั่วแดงถั่วลิสงถั่วเขียวเพื่อช่วยลดไขมันไขมันอิ่มตัวแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพในระยะยาวได้นั่นเองครับ
ดังนั้นการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องของคนแก่แต่เป็นเรื่องของทุกคนครับยิ่งเราเริ่มต้นดูแลตัวเองเร็วขึ้นเท่าไหร่โอกาสที่เราจะมีสุขภาพแข็งแรงมีเงินใช้มีความสุขในวัยเกษียณก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้นครับเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญเนาะอายุที่เพิ่มมากขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่คุณภาพชีวิตที่ดีในวัยสูงอายุเป็นสิ่งที่เราสร้างได้ตั้งแต่วันนี้นั่นเองครับเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่อยากจะมาฝากกันครับอ่ะช่วงนี้ก็อยากจะเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็สังคมเนาะเนื่องจากวันที่26นะครับก็คือวันพรุ่งนี้แหละ26มิถุนายนเนี่ยเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับก็คือวันที่เราอยากจะองค์กรสหประชาชาติได้กำหนดขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนทั่วโลกมีการตระหนักถึงปัญหาผลกระทบด้านยาเสพติดที่ส่งผลต่อตัวบุคคลน้องครอบครัวแล้วก็สังคมหลายคนอาจจะมองว่าสารเสพติดเป็นเรื่องไกลกลัวครับแต่ว่าในปัจจุบันความเป็นจริงนะครับปัญหานี้เกิดขึ้นได้ในทุกครอบครัวทุกชุมชนทุกช่วงวัยโดยเฉพาะในวัยเด็กแล้วก็วัยเยาวชนที่กำลังเรียนรู้นะครับแล้วก็แสวงการยอมรับในสังคมรอบข้างครับยาเสพติดไม่ได้ทำลายเพียงแค่สุขภาพกายเท่านั้นครับแต่ยังส่งผลต่อระบบประสาทอารมณ์และสุขภาพจิตของผู้อีกด้วยครับเมื่อเสพสารเสพติดเข้าไปสู่ร่างกายแล้วก็จะเข้าไปกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางทำให้ผู้เสพเนี่ยมีความรู้สึกมีความสุขตื่นตัวแล้วก็เคลื่อนเคลิ้มผิดปกติในช่วงแรกครับแต่ใช้ระยะเวลาต่อเนื่องสมองของเราจะค่อยๆถูกทำลายจนเกิดภาวะพึ่งพิงยาเสพติดครับผลที่ตามมาก็จะเป็นความจำลดลงสมาธิสั้นลงการตัดสินใจผิดพลาดอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายก้าวร้าวและในบางรายอาจจะเกิดขึ้นการหลงผิดหวาดระแวงแล้วก็ประสาทหลอนได้เช่นกันครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินข่าวมากมายนะคะว่าผู้เสพยามีเกิดการคุ้มคลั่งทำร้ายตัวเองแล้วก็ทำร้ายผู้อื่นเนาะนั่นเป็นผลมาจากที่สมองแล้วก็ระบบประสาทถูกทำลายถูกสารเสพติดรบกวนอย่างรุนแรงนะครับนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อผู้เสพแล้วยังส่งผลกระทบต่อครอบครัวได้เช่นกันครับคุณพ่อคุณแม่ต้องเผชิญกับความเครียดความกังวลนอนรวมถึงสูญเสียความสัมพันธ์ภายในครอบครัวในบ้านของเราบางครอบครัวต้องสูญเสียทรัพย์สินหรือเกิดปัญหาหนี้สินจากพฤติกรรมของผู้เสพสารเสพติดครับขณะเดียวกันก็สังคมยังได้รับผลกระทบจากปัญหาอาชญากรรมอุบัติเหตุความรุนแรงและก็ความไม่ปลอดภัยในชุมชนได้อีกเช่นกันครับคุณผู้ฟังครับสิ่งสำคัญที่เกิดในเป็นการป้องกันยาเสพติดนั่นก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจครับให้กับเด็กและก็เยาวชนให้เขามีภูมิคุ้มกันทางจิตใจนั้นไม่ได้หมายถึงวัคซีนนะครับแต่มันหมายถึงทักษะในการคิดวิเคราะห์แยกแยะสิ่งถูกผิดเนาะกล้าปฏิเสธในสิ่งที่ยั่วยุรวมไปถึงการมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนครับดังนั้นครอบครัวจึงถึงจุดเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญนะครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองควรใช้เวลาพูดคุยกับลูกหลานของเรารับฟังปัญหาให้เกิดความรักความเข้าใจและเป็นแบบอย่างที่ดีครับโรงเรียนและชุมชนก็มีบทบาทสำคัญในการสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์ส่งเสริมกีฬาดนตรีศิลปะและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อให้เยาวชนของเราได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์นั่นเองครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามิจฉาชีพรวมถึงขบวนการยาเสพติดมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์มาเป็นช่องทางในการชักชวนหรือว่าหลอกลวงเยาวชนมากยิ่งขึ้นครับเราจึงต้องสอนให้เด็กๆ เนี่ยรู้จักระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการใช้คำชักชวนจากคนแปลกหน้าสำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ปกครองหากสังเกตได้ว่าบุตรหลานของเรามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเช่นเก็บตัวผิดปกติอารมณ์แปรปรวนขาดเรียนบ่อยใช้เงินมากผิดปกติหรือมีปัญหากับเพื่อนครอบครัวควรที่จะพูดกันอย่างเข้าใจหากมีอะไรที่สงสัยว่าเกี่ยวข้องกับสารเสพติดควรจะต้องรีบไปพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็นการสร้างความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมนะครับเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับวันที่26มิถุนายนนี้นะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันเป็นพลังในการเฝ้าระวังดูแลบุตรหลานของเราและก็สร้างสังคมที่ปลอดจากสารเสพติดเพราะการป้องกันการใช้ยาเสพติดไม่ใช่แค่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งครับแต่เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนเนาะยาเสพติดอาจจะทำลายชีวิตได้ภายในเวลาไม่นานครับแต่ความรักความเข้าใจและกำลังใจจากครอบครัวสามารถปกป้องชีวิตของคนหนึ่งได้ตลอดไปนะครับชักพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามช่วงท้ายของรายการของเรามีข่าวสารที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการของเรากันก่อนครับ

มาถึงช่วงนี้นะครับเราก็อยากจะมีข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับซึ่งเป็นข่าวสารดีๆจากโรงพยาบาลบุรีรัมย์นะครับข่าวแรกก็มาเริ่มต้นด้วยข่าวการรับสมัครพนักงานและการครับเลือกเป็นผู้ลูกจ้างชั่วคราวรายวันนะครับโดยจะเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30มิถุนายนเลยนะครับจำนวน18อัตราด้วยกันโอ้เยอะมากๆนะครับก็มี4ตำแหน่งนะครับ18อัตราก็ตำแหน่งแรกครับตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลนะครับจำนวน6อัตราครับตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้จำนวน9อัตราตำแหน่งงานรักษาความปลอดภัยครับจำนวน1อัตราแล้วก็พนักงานเปลจำนวน2อัตรานะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะสมัครก็สามารถโทรเข้าสอบถามรายละเอียดได้เนาะหรือไม่ก็ไปสมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลนะครับที่ชั้น8เนาะกลุ่มการเจ้าหน้าที่นะครับที่ชั้น8อาคารเฉลิมพระเกียรติครับก็สามารถไปได้นะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับขอเชิญชวนผู้ประกันตนในระบบประกันสุขภาพมาตรา33และมาตรา39ที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปครับเข้ารับการบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ประจำปีนะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับก็ใครถือประกันตนเนาะมาตรา33และ39สามารถตั้งแต่อายุ50ปีขึ้นไปก็เข้าไปรับบริการได้นะครับที่อาคารศูนย์ตรวจสุขภาพครับตั้งอยู่อาคารจอดรถชั้น1นะครับได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลย 8:00 นถึง 15:00 นนะครับก็สามารถเข้าไปรับบริการได้นะครับส่วนวัคซีนตัวอื่นก็สามารถสอบถามได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวัคซีน HPV งูสวัดไข้หวัดใหญ่หลากหลายมากๆสามารถเข้าไปสอบถามได้นะครับแต่เป็นวัคซีนทางเลือกก็จะมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยนะครับก็สามารถเข้ารับบริการได้นะครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนครับทางคลื่น FM 101.75 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กันนะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าสาระความรู้ข่าวประชาสัมพันธ์หรือเรื่องราวต่างๆที่นำมาฝากกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนไม่มากก็น้อยและก็สามารถนำไปปรับใช้ในการดูแลสุขภาพการใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงการดูแลคนในครอบครัวของเราก่อนจากกันในวันนี้ครับอยากจะฝากความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังพี่น้องทุกท่านนอกจากประเทศไทยของเราจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวแล้วหลากหลายพื้นที่ที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องบางวันฝนตกหนักครับบางวันอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสภาพอากาศแบบนี้อาจจะต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเนาะปัญหาสุขภาพอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายครับสิ่งที่อยากจะฝากกันง่ายๆคือการพกร่มพกเสื้อกันฝนติดตัวทุกครั้งเมื่อเราออกจากบ้านหากเปียกฝนควรที่จะต้องรีบเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อผ้ารักษาความอบอุ่นให้กับร่างกายน้องรักษารับประทานอาหารที่มีประโยชน์สะอาดปรุงสุกสดใหม่แล้วก็ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอมันล้างมือให้บ่อยๆนะคะเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของโรคติดต่อครับกำจัดแหล่งลุกน้ำยุงลายเนาะแหล่งน้ำขังต่างๆบริเวณบ้านเราเพื่อเป็นการป้องกันการเพาะพันธุ์ยุงลายครับซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออกนั่นเองครับและที่สำคัญครับอย่าลืมหาเวลาออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอและดูแลสภาพจิตใจของตัวเองให้แจ่มใสอยู่เสมอนะครับสุขภาพที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นจากการดูแลตัวเองเพียงแค่วันที่เราเจ็บป่วยครับแต่เกิดจากการดูแลใส่ใจสุขภาพในทุกๆวันเพราะไม่มีทรัพย์สินใดที่มีค่าไปกว่าสุขภาพที่แข็งแรงครับและก็ไม่มีความสุขใดครับที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการได้เห็นคนที่เรารักมีสุขภาพที่ดีสำหรับวันนี้ครับกระผมนายอัตบลเพลเลิศนักประชาสัมพันธ์จัดงานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลบุรีรัมย์ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านขอบคุณไปยังผู้อำนวยการสวทบุรีรัมย์นะครับที่ได้เอื้อเฟื้อให้ทีมงานจากโรงพยาบาลบุรีรัมย์ของเราได้มาให้ความรู้นะครับต่างๆในรายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนทางคลื่น FM 101.75 MHz ครับและขอขอบคุณหลักๆเลยคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ทุกๆช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือทางวิทยุของเรานะครับพบกันใหม่ในวันพฤหัสหน้านะครับเวลา 10:15 นถึง 11:00 นวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางไปไหนอย่างปลอดภัยในช่วงของฤดูฝนและมีพลังใจในทุกๆวันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับกรุงเทพมหานครและจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตา

0: นในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์กรุงเทพมหานครจัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบ15วันถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลครบ15วันถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครหัวหน้าหน่วยงานข้าราชการบุคลากรกรุงเทพมหานครและประชาชนร่วมพิธีณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครซึ่งภายหลังพิธีสงฆ์ปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยบุคลากรและประชาชนตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปนรัสมวานอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณวัดมหาธาตุวรมหาวิหาร
4: นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปนรัสมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวาระครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนณศาลา100ปีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีข้าราชการและประสงนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีพิธีบำเพ็ญกุศลปนรัสสมวานเป็นพิธีบำเพ็ญพระกุศลตามราชประเพณีและหลักพระพุทธศาสนาซึ่งจัดขึ้นในวาระครบ15วันนับแต่การสิ้นพระชนเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตลอดจนเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมตามโบราณราชประเพณีสืบมาเซรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
3: องค์การอนามัยโลกระบุความเสี่ยงระดับโลกจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกยังคงอยู่ในระดับต่ำในแพทย์ทีดรอสอัธนอมกริเวเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกออกแถลงการเมื่อวันนี้ที่ระบุว่าความเสี่ยงระดับโลกจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในทวีปแอฟริกาซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกยังคงอยู่ในระดับต่ำหลังมีรายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายแรกในฝรั่งเศสโดยเป็นแพทย์ที่เดินทางกลับมาจากดีอาร์คองโกผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกยังเตือนไม่ให้ตื่นตระหนกจนเกินไปกับกรณีที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในฝรั่งเศสแต่เน้นย้ำว่ากรณีนี้เป็นการย้ำเตือนถึงความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในแนวหน้าทั้งนี้จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วมากกว่า 1,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต267รายนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อไวรัสอีโบลาระหว่างปฏิบัติหน้าที่รับมือการระบาดทั้งสิ้น82รายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาครับ

0: ามข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
3: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อ

0: สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการห่วงใยปันสุขสู่คนพิเศษกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ผ่านระบบ FM 101.75 MHz และทางแฟนเพจ Facebook สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 11:10 น.ถึง 11:35 น.วันนี้ทุกท่านอยู่กับผมนายวสินแก้วกาศครับแล้วก็คุณครูอีกท่านนึงครับ
1: ค่ะดิฉันนางสาวปิยนุชสังคพิลาค่ะ
0: วันนี้ครับโดยปกติเนาะเราจะมามอบสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษนะครับผมแต่วันนี้ต้องบอกว่าเรามามอบข่าวดีกันดีกว่านะครับครูมิ้น
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือเกี่ยวกับโครงการทุนคุณพุ่มนั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังข่าวดีจริงๆเนี่ยเราขอพูดถึงที่มาความสำคัญต่างๆนะครับเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษว่าเอ๊ะทุนคุณพุ่มเนี่ยคืออะไรอย่างไรกันนะครับผมทุนคุณพุ่มเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าไปถึงตัวโครงการของเขานะครับก็จะเรียนถึงประวัติคุณพุ่มเจนเซ่นก่อนซึ่งเป็นที่มาและความสำคัญของโครงการนี้เนาะภูมิเจนเซนหรือว่าชื่อเดิมภูมิเจนเซนนะครับเกิดเมื่อวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2526ที่เมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเป็นพระโอรสเพียงองค์เดียวของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและนายปีเตอร์และเจนเซนชาวอเมริกันคุณภูมิเป็นบุคคลออทิสติกครับคุณมิ้นซึ่งในช่วงเวลานั้นสังคมไทยยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับออทิซึมไม่ค่อยมากนักการที่พระองค์ทรงเปิดเผยแล้วก็ดูแลคุณพุ่มอย่างใกล้ชิดเนี่ยทำให้สังคมไทยได้ตระหนักและเข้าใจถึงเด็กออทิสติกมากขึ้นต่อมาคุณพุ่มได้กลับมาใช้ชีวิตและศึกษาในประเทศไทยและเป็นที่รักของผู้คนจำนวนมากจากความอ่อนโยนความพยายามในการใช้ชีวิตและเป็นแรงบันดาลใจให้กับครอบครัวเด็กออทิสติกทั่วประเทศแต่เมื่อวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2547คุณพุ่มได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์2004 Indian Ocean Earthquake and Tsunami หรือว่าเหตุการณ์คลื่นสึนามิที่เขาหลักจังหวัดพังงาครับในขณะที่มีอายุได้21ปีครับนับเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญของครอบครัวและคนไทยจำนวนมากหลังจากเหตุการณ์นั้นได้มีการก่อตั้งโครงการและมูลนิธิคุณพุ่มเพื่อสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือเด็กออทิสติกเด็กพิการและผู้มีความต้องการจะเป็นพิเศษทางการศึกษาโดยมอบทุนการศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเด็กทั่วประเทศแม้ว่าคุณพุ่มเจนเซนเนี่ยจะได้จากไปในเพียงวัย21ปีแต่ว่าเรื่องราวของท่านเนี่ยยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กพิการแล้วก็ครอบครัวทั่วประเทศจนกลายเป็นที่มาของทุนคุณพุ่มซึ่งมอบโอกาสทางการศึกษาและความหวังให้แก่เด็กที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษมาจนถึงปัจจุบันครับ
1: สำหรับทุนคุณพุ่มนะคะเป็นทุนการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นโดยมูลนิธิคุณพุ่มนะคะซึ่งก่อตั้งโดยทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีนะคะเพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงพระโอรสนะคะก็คือคุณพุ่มเจนเซนนะคะโดยมุ่งเน้นนะคะช่วยเหลือเด็กออทิสติกแล้วก็เด็กพิการทุกประเภทค่ะที่มีครอบครัวยากจนนะคะโดยมูลนิธิทุนคุณพุ่มเนี่ยนะคะได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคมนะคะ2548นะคะซึ่งมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนพิการให้ได้รับการศึกษาและการบำบัดฟื้นฟูตรงตามความต้องการเฉพาะบุคคลนะคะโดยได้แรงบันดาลใจนะคะจากคุณพุ่มเจนเซนนะคะคือจะส่งมอบโอกาสการศึกษาแล้วก็การสนับสนุนทางการเงินให้กับเด็กออทิสติกแล้วก็เด็กพิการทุกประเภทค่ะที่มีครอบครัวยากจนเพื่อให้นำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียนค่ารักษาพยาบาลหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมในการพัฒนาของเด็กแต่ละบุคคลอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็เราจะมอบทุนนี้นะคะผ่านการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษทั่วประเทศค่ะ
0: เมื่อเราทราบถึงที่มาของทุนคุณพุ่มแล้วนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วโค ครงการนี้จริงๆมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรบ้างแล้วใครบ้างที่จะได้รับประโยชน์จากทุนดังกล่าวนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ของทุนคุณพุ่มนั้นมุ่งเน้นการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการแล้วก็เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปนอกจากนี้ยังมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการทักษะวิชาชีพศิลปะดนตรีกีฬารวมถึงการใช้เทคโนโลยีและสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะบุคคลเพื่อให้ผู้เรียนได้ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขในส่วนของกลุ่มเป้าหมายผู้ที่ได้รับประโยชน์จากทุนคุณภูมิก็จะเป็นเด็กพิการแล้วก็เด็กที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเฉพาะความพิการศูนย์การศึกษาพิเศษโรงเรียนเรียนรวมหรือตลอดจนหน่วยงานหรือสถานศึกษาที่จัดบริการทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนกลุ่มดังกล่าวนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเด็กออทิสติกเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินทางการมองเห็นร่างกายการเคลื่อนไหวการสื่อสารหรือความประเภทความพิการประเภทอื่นๆล้วนเป็นกลุ่มที่สามารถได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนของทุนคุณพุ่มสำหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการทุนคุณพุ่มคือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสปท.นี่เองกระทรวงศึกษาธิการโดยดำเนินงานร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษโรงเรียนการศึกษาพิเศษและหน่วยงานเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพครับผม
1: ค่ะหลายๆคนอาจจะมองนะคะว่าโครงการนี้นะคะให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กพิการแล้วก็เด็กที่มีความจำเป็นพิเศษแต่เพียงเท่านั้นนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะความสำคัญของทุนคุณพุ่มนะคะมีความหมายมีความสำคัญต่อสังคมไทยมากกว่านั้นนะคะข้อแรกนะคะทุนคุณพุ่มนะคะสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาค่ะโดยเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการเรียนรู้และก็ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเหมาะสมแม้จะมีข้อจำกัดนะคะทางด้านร่างกายทางสติปัญญาการสื่อสารหรือการพัฒนาในด้านต่างๆก็ตามนะคะข้อที่สองทุนคุณพุ่มช่วยเปลี่ยนมุมมองของสังคมค่ะที่มีต่อคนพิการนะคะจากเดิมที่อาจจะมองว่าคนพิการมีข้อจำกัดเราก็จะได้หันกลับมามองว่าบุคคลเหล่านี้นะคะมีศักยภาพมีความสามารถแล้วก็คุณค่าที่อยู่ในตัวของเด็กแต่ละคนอย่างไรนะคะเพื่อที่จะเด็กๆจะได้รับโอกาสที่เหมาะสมนะคะแล้วก็นำประสบการณ์ต่างๆมาเรียนรู้มาพัฒนาแล้วก็มีส่วนร่วมในสังคมไม่ต่างจากบุคคลทั่วไปค่ะ3นะคะทุนคุณพุ่มช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและก็ชุมชนค่ะเมื่อเด็กได้รับโอกาสได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมนะคะผู้ปกครองก็จะมีความหวังมีกำลังใจมากขึ้นโรงเรียนก็จะสามารถจัดกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้นนะคะชุมชนก็จะเกิดความเข้าใจและก็ยอมรับความแตกต่างได้มากขึ้นค่ะสำหรับทุนคุณพุ่มนะคะมีบทบาทแนวคิดก็คือเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะเพราะว่าสังคมที่ดีไม่ใช่สังคมที่ดูแลเฉพาะคนส่วนใหญ่นะคะแต่เป็นสังคมที่มีคุณค่าและก็เปิดโอกาสให้แก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมค่ะ
0: ก็สำหรับความสำคัญของทุนคุณพุ่มเนาะไม่ได้อยู่ที่จำนวนทุนหรือว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นเท่านั้นแต่ว่ามันอยู่ที่การสร้างโอกาสแล้วก็การสร้างความหวังสร้างสังคมที่เปิดกว้างต่อความต้องการของมนุษย์ทุกคนเพราะท้ายที่สุดแล้วเด็กทุกคนก็ล้วนมีคุณค่ามีศักยภาพและสมควรได้รับโอกาสในการเติบโตอย่างเต็มความสามารถไม่ว่าจะเกิดมาพร้อมกับความแตกต่างในรูปแบบใดก็ตามนะครับผมก็มาถึงข่าวดีแล้วเนาะครูมิ้น
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ก็คือเรื่องการขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษในมูลนิธิคุณพุ่มปีการศึกษา2569ครับมีทั้งหมดกี่ทุนครับคุณมิ้น
1: มีทั้งหมดนะคะ175ทุนค่ะ
0: แล้วถ้าเราต้องการทุนเหล่านี้เนาะเราก็จะต้องมีคุณสมบัติตามนี้นะครับก็คืออันดับแรกเราจะต้องเป็นตัวเด็กต้องพูดอย่างเงี้ยตัวเด็กอ่ะตัวเด็กเป็นผู้ที่มีเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยแล้วก็ผู้ที่ขอรับทุนเนี่ยจะต้องเป็นเด็กพิการที่มีการจดทะเบียนแต่ถ้าเกิดว่าน้องเขาไม่มีบัตรได้ไหมครับครูมิ้น
1: ถ้าน้องไม่มีบัตรนะคะในกรณีที่บัตรหมดอายุ
0: บัตรหมดอายุ
1: ในกรณีเราพูดถึงในกรณีที่น้องมีบัตรแต่บัตรหมดอายุก่อนนะคะและคือเขาจะมีใบแทนมา
0: อ๋อเป็นใบแทน
1: ใช่ค่ะก็นำใบนั้นมายื่นก่อนก็ได้ค่ะคือก็จะมีวันที่อยู่ในนั้นอยู่ว่าเขานัดไปทำบัตรเมื่อวันที่เท่าไหร่นะคะสำหรับนักเรียนที่ไม่มีบัตรนะคะก
0: ็ครับ
1: อาจจะ
0: ก็จริงๆก็แนะนำให้ไปทำบัตรด้วยดีกว่าเนาะเพราะว่ามันก็จะได้ครอบคลุมไปถึงเรื่องสิทธิต่างๆของน้องนั่นเองนะครับผมก็อันดับแรกก็ควรจะมีการจดทะเบียนผู้พิการเพราะว่าเราก็จะได้มีสิทธิ์ในการรับคัดเลือกได้มากขึ้นสองก็คือบัตรพิการยังไม่หมดอายุแต่ถ้าเกิดว่าหมดอายุแล้วอาจจะเอามายื่นก่อนเพื่อแสดงเจตจำนงของเราเนาะแล้วก็สามก็คือต้องมีอายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์ณวันที่30มิถุนายนเพราะว่าเราจะปิดรับสมัครในช่วงนั้นเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วหลังจากนั้นนะครับตัวของผู้ปกครองที่ของผู้สมัครขอรับทุนต้องลงนามรับรองข้อมูลว่าเป็นความจริงทุกประการโดยมีเอกสารการรับสมัครมีรูปของผู้ขอรับทุนหน้าตรง1นิ้วไม่เกิน6เดือนมีสำเนาสูติบัตรมีสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการของผู้ขอรับทุนหรือว่าอาจจะเป็นหนังสือรับรองใช้แทนบัตรประจำตัวคนพิการกรณีบัตรหมดอายุแต่ยังไม่ได้บัตรจริงนั่นเองแล้วก็มีสำเนาทะเบียนบ้านใบเปลี่ยนชื่อนักเรียนรูปภาพนักเรียนเต็มตัวมีรูปภาพบ้านทั้งหลัง
1: ใช่ค่ะรูปภาพบ้านนะคะก็อยากจะขอความร่วมมือนะคะให้เห็นหลังคาบ้านให
0: ้
1: เห
0: ็
1: นตัวบ้านที่ชัดเจนนะคะ
0: มันมีผลยังไงครับคุณมิน
1: เราก็จะได้เป็นหลักฐานในการพิจารณาทุนตามความเหมาะสมด้วยค่ะ
0: เพราะว่าจริงๆแล้วทุนเนี้ยเขาก็จะดูตามความเหมาะสมของครอบครัวแต่ละครอบครัวเนาะว่าครอบครัวนี้เขาควรจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะได้รับสิทธิ์ในการคัดเลือกไปก่อนก็ต้องมีรูปแบบเต็มหลังก็คือรวมหลังคาก็คือเห็นทั้งหลังเลยแล้วก็รูปภายในบ้านนะครับผมรวมถึงเอกสารผู้เกี่ยวข้องก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดาหรือผู้ปกครองก็ได
1: ้
0: สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดาหรือผู้ปกครองสำเนาใบเปลี่ยนชื่อเอกสารของผู้รับรองจากชุมชนด้วยก็จะมีประธานชุมชนข้าราชการผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าประธานชมรมคนพิการหรือชมรมผู้ปกครองที่สมาคมแห่งชาติตามประเภทความพิการรับรองนั่นเองนะครับผม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็จะมีสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐบาลเจ้าหน้าที่รัฐหรือหนังสือแต่งตั้งของผู้รับรองแบบ
1: ยังไม่หมด
0: อายุสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรณีหนังสือแต่งตั้งของผู้รับรองสำเนาใบเปลี่ยนชื่อถ้ามีการเปลี่ยนชื่อเนาะแล้วก็หัวข้อต่อมาคือเอกสารประกอบของผู้รับรองจากสถานศึกษาก็คือผู้อำนวยการหรือว่าครูแนวหรือว่าครูประจำชั้นของ
1: ตัว
0: สถานศึกษาที่นักเรียนอยู่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แสดงว่าเด็กก็ต้องอยู่ในระบบด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อมาก็จะเป็นสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐของผู้รับรองที่ยังไม่หมดอายุสำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลถ้ามีการเปลี่ยนชื่อแล้ววันเวลาสมัครนะครับคุณมิ้น
1: ค่ะสำหรับวันที่เรารับสมัครนะคะก็เราจะเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่15มิถุนายนนะคะ2569ถึงวันอังคารที่30มิถุนายน2569ก็แสดงว่าช่วงนี้เราเปิดรับสมัครแล้วนะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะเราก็สามารถมาส่งเอกสารได้นะคะเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีนะคะเว้นวันหยุดราชการแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะสถานที่รับสมัครนะคะเรารับสมัครที่ห้องธุรการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์นะคะหรือเลขที่นะคะเลขที่อะไรคะคุณเซฟ
0: 215บ้านโพสีสุขหมู่11ตำบลอีสานครับผมแต่ว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบเนาะก็คือเลยสะพานโค้งตรงเลยหนองแปะไปแล้วก็เรียบทางรถไฟไปนิดนึงทางไปบ้านโพสีสุขศูนย์การศึกษาพิเศษของเราจะอยู่ทางด้านซ้ายติด ทางรถไฟเลยเราก็จะสามารถไปส่งใบสมัครที่นั่นได้หรือว่าเราจะติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศูนย์การศึกษาพิเศษนะครับ044-666-106นะครับอีกทีนึงนะครับ044-666-106อันนี้เป็นเบอร์ศูนย์การศึกษาพิเศษของเราเนาะหรือจะติดต่อครูผู้รับผิดชอบครูวิชาพรนะครับ066-149-5494 066-149-5494ซึ่งตัวเนี้ยเขาประกาศไว้ตั้งแต่วันที่9มิถุนายนไปแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้เด็กๆของเราสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30มิถุนายนนะครับสำหรับผู้ปกครองที่รู้สึกว่าเอ๊ะฉันจำรายละเอียดไม่ได้แล้วก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ช่องทางที่เราได้บอกไปเมื่อครั้งต้นนะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือทางแฟนเพจ Facebook สอบไม่ใช่สวททางแฟนเพจ Facebookศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ก็สามารถสอบถามเข้ามาทางออนไลน์ได้เช่นเดียวกันครับผมแล้วก็จำนวนเงินนี้สามารถบอกได้ไหมครับคุณมิ้น
1: จำนวนเงินนะคะเรามีทั้งหมด175ทุนนะคะทุนละ 5,000 บาทค่ะ
0: ทุนละ 5,000 บาทซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับสำหรับเด็กๆลูกๆของเรานะครับผมคือก็ครูเซฟคุณมิ้นเนาะอยากให้ลูกๆของเรามาสมัครกันเยอะๆเพราะว่าหนึ่งจะได้ไม่เสียสิทธิ์ของลูกๆเรามันก็ได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงแต่ว่าเรื่องของเงินเนี้ยเราก็สามารถนำไปสนับสนุนคุณภาพชีวิตของเขาให้มันดีขึ้นได้อย่างน้อยก็อาจจะเอาไปปรับปรุงต่อเติมบ้านให้มันดีขึ้นคุณภาพการใช้ชีวิตของเขาก็จะดีขึ้นหรือว่าอาจจะไปเป็นค่าขนมของน้องๆนั่นแหละก็เรียนเชิญทุกๆท่านเนา
1: ะ
0: เข้ามาสมัครกันเยอะๆแต่ก่อนที่จะสมัครได้ก็ต้องเป็นนักเรียน
1: ใช่ก็ต้องอยู่ในสังกัดก่อน
0: ต้องอยู่ในสังกัดด้วยแล้วก็ต้องมีบัตร
1: บัตรใช่ค่ะมีบัตรคนพิการ
0: หลักๆก็ต้องมีบัตรเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นแล้วว่าเอ๊ะลูกของฉันพิการชัวร์ก็คือไม่มีแขนไม่มีนิ้วอันนี้นับไหมแต่ว่าไม่มีบัตรเลยนะ
1: อ๋อไม่ได้ค่ะต้องมีบัตรคนพิการด้วย
0: ต้องมีบัตรคนพิการก็คือต่อให้เราเห็นแบบจงแจ้งแค่ไหนแต่ก็ไม่สามารถรับทุนได้ก็คืออันดับแรกคุณต้องพาลูกของเราไปทำบัตรผู้พิการก่อน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับลูกๆเด็กพิเศษของเราทุกคนเนาะก็เชิญชวนกันเข้ามาสมัครกันได้ครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็อาจจะจากไปด้วยเวลาที่เร็วนิดนึงนะครับผมก็เอาข่าวดีมาบอกทุกคนนะครับก็หวังว่าจะได้มีเด็กๆ เข้ามาสมัครกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสมัครทั้งโครงการทุนคุณพุ่มเองหรือว่าสมัครติดต่อเรียนนะครับผมเพราะว่าเด็กๆลูกๆของเราถ้าไม่เรียนในรูปแบบปกติก็อยากจะให้เขาได้เรียนในรูปแบบที่มันเหมาะสมกับเขามากยิ่งขึ้นครับผมก็สำหรับในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับถ้าท่านผู้ใหญ่ใจดีที่อยากจะร่วมส่งความรักความห่วงใยให้กับน้องคนพิเศษสามารถติดต่อเข้ามาได้ทางแฟนเพจ Facebook ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์หรือโทร044-666-106เงินบริจาคของทุกท่านนะครับสามารถลดหย่อนภาษีได้หรือผู้ปกครองที่มีความประสงค์สามารถติดต่อเข้ามาได้ในทางช่องทางดังกล่าวนะครับวันนี้พวกเราทั้งสองต้องลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการห่วงใยปันสุขสู่คนพิเศษสามารถติดตามรับชมรับฟังได้ใหม่ในเวลา 11:10 นถึง 11:35 นทุกวันพฤหัสบดีในช่องสุดท้ายของรายการนี้กับรายการห่วงใยปันสุขสู่คนพิเศษทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์และทางแฟนเพจ Facebook สวท.บุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ

0: ข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆและหลายครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: กรมการจัดหางานเตือนไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียรู้หรือไม่ว่าไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียดังนี้ค่ะ 1. เสียเวลาเพราะอาจถูกปฏิเสธการเข้าเมืองหากใช้วีซ่าผิดประเภท 2. เสียอนาคตเสี่ยงถูกจับดำเนินคดีโดยที่สถานเอกอัครราชทูตไม่สามารถช่วยเหลือได้ 3. เสียรายได้เพราะค่าตอบแทนอาจไม่ตรงกับที่นายจ้างโฆษณาไว้อาจไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลง 4. เสียอิสรภาพเพราะอาจถูกนายจ้างกักขังยึดหนังสือเดินทางและยังถูกบังคับให้ทำงานหนัก 5. เสียสุขภาพเสียชีวิตเนื่องจากถูกบังคับขู่เข็นทำร้ายร่างกายหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะดังนั้นหากอยากทำงานต่างประเทศแบบปลอดภัยต้องไปอย่างถูกกฎหมายนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการจัดหางานหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1506กด2ค่ะผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
3: ์อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ทั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
4: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
5: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
6: ท่านกำลังรับฟัง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ 101.75 คุยจ้อกับกกต.บุรีรัมย์ค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดานายกรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วงเงิน 10,000 ล้านบาทในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อตั้งเป็นงบกลางรองรับวิกฤตและเหตุฉุกเฉิน
1: ประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งติดกันใกล้กรุงการากัสนักแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเตรียมแข่งขันรายการเอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาเมื่อเวลา 7:30 นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภรรยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีมหาวชิระราชธิดาณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่โหรตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายส

0: ได้จุดธูปเทียนทำและปิ่นโตพัตตาหารแด่พระสงฆ์ทอดพระไตรบังสุกุลและจิตพระกุศลจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภรรยาพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน20รูปณหน้าตึกสันติตึกไทยคู่ฟ้ากรุงเทพมหานครจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันรสมวานเพื่อถวายเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชจิตดาในนรงเรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชจิตดาตัวนี้งานข้าราชการบุคลากรกรุงเทพมหานครและประชาชนร่วมพิธีณลานคนเมืองสาขากรุงเทพปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยบุคลากรและประชาชนตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลเพื่อความจงรักพร้อมเพรียงกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้เทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธานีนายนรงเทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมชายลีนล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาร้อยปีวัดพระมหาธาตุวรมหาครศรีธรรมราชโดยมีข้าราชการและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีและที่จังหวัดพัทลุงนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีและศาสตร์เจ้าคณะจังหวัดพัทลุงอามรุษเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทัดตัวราชที่และประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพิธีณวัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพัทลุงนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์โดยการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลครั้งนี้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติในเงิน 10,000 ล้านบาทในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อตั้งเป็นงบกลางรองรับวิกฤตและเหตุฉุกเฉินเพื่อแก้ปัญหาความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม
1: ตามประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมและพิจารณาวาระให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ของหน่วยรับงบประมาณบางรายการไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน 18,065,100 บาทโดยนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมพร้อมงบประมาณพ.ศ. 2569ประเทศไทยเผชิญวิกฤตการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศส่งผลกระทบต่อธุรกิจเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยที่ผ่านมาได้สำรองจ่ายเงินมาตรการต่างๆจนวงเงินที่ตั้งไว้อาจไม่เพียงพออีกทั้งยังอาจเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสาธารณภัยในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณนายก สำคัญเพื่อเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ทันต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพยืนยันว่ารัฐบาลคำนึงถึงการบริหารงบประมาณในไตรมาสที่3และ4ขีดพื้นฐานของรัฐการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมการสร้างงานสร้างรายได้ในระดับพื้นที่ตลอดจนรายจ่ายต่างๆยังสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
2: ที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาที่ตั้งไว้จำนวน 99,000 ล้านบาทมีไม่เพียงพอรวมทั้งอาจมีเหตุฉุกเฉินจำเป็นที่อาจเกิดที่เหลือของปีงบประมาณ 2,569 จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายบางรายการไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการดังกล่าวรวมทั้งกรณีมีเหตุฉุกเฉินอื่นๆหรือจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
1: จากนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ทยอยลุกขึ้นอภิปรายต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอาทินางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเห็นว่าการโอนงบประมาณในภาวะวิกฤตเป็นแนวทางที่สามารถดำเนินการได้แต่ได้ตั้งข้อสังเกตถึงประสิทธิภาพและการจัดลำดับความสำคัญของการใช้งบประมาณขณะที่นายกรจาติกะวณิชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าการโอนงบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญทางกฎหมายแต่การดำเนินการที่ล่าช้าทำให้วงเงินโอนลดลงจากเป้าหมายเดิมอย่างมากพร้อมเสนอให้รัฐบาลบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับการโอนอย่างรอบคอบชวิสาปทุมมารายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่น
3: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีคำสั่งชะลอการติดตั้งสอบถามที่1กรกฎาคมจังหวัดว่าวันนี้จะมีการประชุมกองกลางเพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินการโดยผู้ที่ได้รับการบรรจุไปแล้วก่อนหน้านั้นยังคงสถานะเดิมสิ่งสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการในขณะนี้คือการตรวจสอบเพื่อแยกผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องและไม่กระทบสิทธิของผู้บริสุทธิ์ขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน7วันซึ่งการพิสูจน์ตัวบุคคลทั้งหมดว่ามีผู้ใดเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทุจริตบ้างนั้นอาจต้องใช้เวลาพอสมควรเนื่องจากต้องดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดโดยในระดับนโยบายได้มีการสั่งการให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุดสำหรับการขยายผลการตรวจสอบทีมตรวจสอบได้เห็นถึงพฤติกรรมและพฤติการของขบวนก็มีผู้ใดเกี่ยวข้องบ้างโดยต้องมีการขยายผลต่อเนื่องไปยังพื้นที่อื่นๆด้วยเนื่องจากการทุจริตในครั้งนี้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นอกจากนี้ยังได้หารือกับปลัดกระทรวงมหาดไทยให้มีการรวบรวมข้อมูลจากผู้เสียหายเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขยายผลต่อไปรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่ากรณีที่มีผู้เกี่ยวข้องบางรายชิงลาออกไม่มีผลต่อการดำเนินคดีแต่อย่างใดหากพบว่าการกระทำความผิดจริงแม้จะลาออกดีตามกฎหมายจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: กรมสอบสวนคดีพิเศษรับคดีฟอเร็กเป็นคดีพิเศษโดยจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่2กรกฎาคมนี้พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนคดีฟอเร็กว่าขณะนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับเรื่องเป็นคดีพิเศษแล้วฐานอย่างเร่งด่วนอย่างไรก็ตามเนื่องจากมีธุรกรรมทางการเงินที่ต้องตรวจสอบจำนวน 70,000 ธุรกรรมจึงต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์พยานหลักฐานอย่างละเอียดรอบคอบแต่นี้ตั้งแต่วันที่16มิถุนายนที่ผ่านมากรมสอบสวนคดีพิเศษได้รวบรวมพยานหลักฐานได้เป็นจำนวนมากทั้งเอกสารและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพิ่มเติมเพื่อให้กระบวนการดำเนินไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นให้รายงานความคืบหน้าทุก15วันและได้มีการเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าให้ปากคำในภาพรวมรวมถึงนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโดยกำหนดให้เข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่2กรกฎาคมนี้และหากสะดวกสามารถเข้าพบได้ทันทีสำหรับกรณีการเผยแพร่คลิปวิดีโอของนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุในลักษณะที่อาจเป็นการชักชวนให้ลงทำระบุว่า การพิจารณาว่าเป็นการเชิญชวนได้หรือไม่นั้นเป็นดุลยพินิจของศาล
4: ครับคือตอนนี้ทางเรสไซเนี่ยก็ได้ตั้งคณะทำงานนะครับโดยเพิ่มเติมเจ้าที่ก็ไม่อีกครับเพราะว่าเกรงว่าจะช้าครับผมว่าตรงนี้ก็หนึ่งเรื่องของเรสไซคงได้เป็นเรื่องของการรวบรวมพยานการใช้ดุลพินิจผมว่าก็น่าจะต้องเป็นทางเพราะว่าใช้ดุลพินิจการตัดสินว่าคลิปวิดีโอที่ได้เผยแพร่ในสื่อเนี่ยมีลักษณะเป็นการเป็นนักเทรดหรือเป็นเรื่องของการชักชวนสนับสนุนเชื่อหรือมีส่วนที่สามารถที่จะได้น่าจะเป็นทางส่วนของทางสาร
0: ด้านธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันไม่มีนโยบายให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจฟอเร็กซ์หากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับ
5: นางสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ชี้แจงกรณีการประกอบธุรกิจให้บริการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อการลงทุนหรือเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือ Forex ที่เป็นประเด็นอยู่ว่าที่ผ่านมาธปท.ไม่มีนโยบายในการให้ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจดังกล่าวดังนั้นการประกอบธุรกิจ Forex รวมถึงให้บริการรับส่งเงินเพื่อชำระธุรกรรมทั้งในและต่างประเทศมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินพุทธศักราช2485มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน3ปีหรือทั้งปรับทั้งจำนอกจากนี้บุคคลนิติบุคคลที่โฆษณาประกาศหรือชักชวนประชาชนให้ลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศเพื่อเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนหรือเทรดฟอเร็กซ์จะเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนพุทธศักราช2527มีโทษจำคุก 5-10 ปีและปรับตั้งแต่ 500,000 ถึง 1 ล้านบาทและปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาทตามระยะเวลาที่กระทำความผิดส่วนกรณีที่เป็นกระแสข่าวเกี่ยวกับธุรกิจ Forex ที่มาใช้ช่องทาง Payment Gateway นั้นธปท.อยู่ระหว่างการร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อพิจารณาการประกอบธุรกิจว่าเข้าข่ายการกระทำผิดหรือไม่โดยหากพบความผิดจะระงับการเข้าถึงเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มดังกล่าวและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปอย่างไรก็ดีหากประชาชนพบเบาะแสการประกอบธุรกิจ Forex ที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์การใช้บัญชีธนาคารหรือบัญชี e-money เพื่อรับส่งเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม Forex หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือร้านค้าที่รับชำระเงินด้วยเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนธปท.หมายเลข1213โดยธปท.จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ DSI เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
0: ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติปราบปรามสแกมเมอร์และพนันออนไลน์ช่วงฟุตบอลโลก2026อย่างต่อเนื่องพบมีเงินหมุนเวียนรวมกว่า 3,300 ล้านบาทท
6: างสาพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ปราบปรามสแกมเมอร์และพนันออนไลน์อย่างเข้มข้นโดยศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เฝ้าระวังช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ต่อเนื่องได้ดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์และปฏิบัติการปราบปรามเจ้าของเว็บไซต์บัญชีม้ารวมถึงผู้เล่นการพนันอย่างเด็ดขาดค้นการติดตามและตรวจสอบเว็บพนันออนไลน์ตั้งแต่วันที่6ถึง20มิถุนายนที่ผ่านมาสามารถจับกลุ่มเว็บพนันฟุตบอลโลกจำนวน388 URL เจ้ามือจำนวน135รายและผู้เล่นจำนวน 1,363 รายพบเงินหมุนเวียนจำนวนกว่า 3,300 ล้านบาทพร้อมเดินหน้ายกระดับในการปรับตามเว็บพนันออนไลน์ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนระยะเวลา3เดือนจะจับกลุ่มเว็บพนันออนไลน์ที่ปรากฏอยู่ตามหน้าเว็บไซต์และแพลตฟอร์มต่างๆในอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องป้องกันประชาชนไม่ให้ตกเป็นผู้เสียหายนอกจากนี้ยังกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือต่อต้องตรวจสอบกลุ่มเปราะบางหรือเหยื่อสแกมเมอร์พร้อมทั้งเร่งปราบปรามเว็บพนันออนไลน์และเร่งรัดการปิดกั้นเว็บพนันออนไลน์ทุกชนิดเพื่อไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อสูญเสียเงินหากประชาชนพบเห็นการกระทำความผิดการชักชวนเล่นพนันออนไลน์ขอความร่วมมือแจ้งสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติโทร191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงอดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: คณะทำงานแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำขับเคลื่อนมาตรการระยะยาวกำจัดปลาหมอคางดำเร่งหาแนวทางปรับวิธีจัดการน้ำป้องกันการแพร่ระบาดในบ่อเลี้ยงเกษตรกรนายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมหารือเพื่อติดตามความคืบหน้าและกำหนดแนวทางลดจำนวนประชากรปลาหมอคางดำในระยะยาวโดยได้หารือถึงแนวทางการจัดการน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรภาคประมงเพื่อป้องกันการรุกรานของปลาหมอคางดำในบ่อเพาะเลี้ยงเกษตรกรที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตสัตว์น้ำได้นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบถึงผลการดำเนินการกำจัดปลาหมอคางดำออกจากแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งพบว่าภาคเอกชนได้มีการเปิดรับซื้อปลาหมอคางดำในราคากิโลกรัมละ 8-10 บาทในหลายพื้นที่เพื่อนำไปผลิตปลาปนส่งผลให้สถานการณ์ปลาหมอคางดำธรรมชาติเบาบางลงและยังได้เน้นย้ำที่ประชุมเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เกิดการลักลอบเพาะเลี้ยงอีกทั้งยังส่งเสริมการขับเคลื่อนแนวคิดการปล่อยปลาผู้ล่าอย่างต่อเนื่องเช่นปลากดและปลาดุกเพื่อลดจำนวนปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำ
9: ที่จะต้องแก้ให้เต็มที่เลยนั้นก็คือการปรับเปลี่ยนวิธีการของเกษตรผู้ประกอบอาชีพประมงโดยการนำน้ำจากแหล่งธรรมชาติเข้ามาในหมอเลี้ยงในพื้นที่ส่วนตัวหรือวังไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงกุ้งเลี้ยงสัตว์น้ำอะไรธรรมชาติเนี่ยเราพยายามในการปรับเปลี่ยนวิธีการไม่ให้ปลาหมอคางดำได้เข้ามาอยู่ในนี้ให้ได้เพราะว่าเราสืบทราบได้ว่าจากการรายงานนะครับว่าตอนนี้โดยธรรมชาติปลาหมอคางดำที่เราสำรวจได้ก็คือว่ามีโรงงานปลาป่นรับซื้อนักล่าโดยธรรมชาติก็เขามีเป้าหมายโรงงานปลาปนที่อยู่แถวสมุทรสาครสมุทรสงครามเลยนะก็ล้านตันและสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จจะทำสัญญาต่อนะครับ
8: ด้านกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตรวจสอบกรณีพบปลาหมอคางดำบริเวณร่องน้ำเดินเรือที่ระดับความลึกประมาณ12เมตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมเร่งเฝ้าระวังป้องกันกระทบระบบนิเวศทางทะเลและลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจาย
10: นายปิ่นศักดิ์สุรัตน์สวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวถึงกรณีมีการแจ้งพบปลาหมอคางดำบริเวณร่องน้ำเดินเรือที่ระดับความลึกประมาณ12เมตรห่างจากชายฝั่งไม่เกิน1ไมล์ทะเลบริเวณท่าเทียบเรือน้ำลึกบางสะพานอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาว่าศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงระหว่างวันที่22ถึง23มิถุนายนจุดที่มีการแจ้งการพบปลาหมอคางดำอยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ800เมตรซึ่งเจ้าหน้าที่ได้สำรวจตามพิกัดที่ได้รับแจ้งด้วยเรือไดหมึก2ไฟล่อทั้งช่วงน้ำขึ้นและน้ำลงผลการสำรวจไม่พบการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำบริเวณดังกล่าวและพบสัตว์น้ำชนิดอื่นได้แก่ปลากระบอกปลากระทงปากแดงปลากระทงเหวปลาปักเป้าหมึกกล้วยและแมงกระพุนลอดช่องขณะที่จากการสอบถามชาวประมงและเจ้าหน้าที่ท่าเรือน้ำลึกในพื้นที่พบปลาหมอคางดำมีการแพร่กระจายอยู่บริเวณดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า7ปีส่วนใหญ่พบกระจายตัวในพื้นที่ชายฝั่งโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้สำรวจเพิ่มเติมในพื้นที่ใกล้เคียงพบการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำในบริเวณจุดสำรวจที่1 2และ3แต่ไม่พบในจุดสำรวจที่4ซึ่งเป็นพื้นที่ระบบนิเวศแนวปะการังใกล้ชายฝั่งโดยพบสัตว์น้ำชนิดอื่นร่วมด้วยได้แก่ปลาบู่ทรายปลาสลิดหินปลาหางควายปูหินก้ามฟ้าและปลาสลิดทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นปลาหมอคางดำหรือการแพร่กระจายของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานในพื้นที่ชายฝั่งสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือสายด่วนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเลโทร1362ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินการต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
8: ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเร่งรัดมาตรการเพื่อกำจัดกุ้งกล้ามแดงในกว้านพะเยามั่นใจสถานการณ์จะคลี่คลายภายใน2เดือน
11: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์กุ้งกล้ามแดงในกว้านพะเยาโดยสำนักงานประมงจังหวัดรายงานว่าจากการสำรวจในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาชาวประมง9รายพบกุ้งกล้ามแดงในกว้านพะเยาเฉลี่ยวันละ 1-2 กิโลกรัมต่อคนโดยจังหวัดมีมาตรการให้เร่งจับกุ้งออกจากแหล่งน้ำธรรมชาติและย้ำเตือนประชาชนห้ามปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำโดยเด็ดขาดทั้งนี้จังหวัดพะเยาได้นำการจัดการปลาหมอคลังดำมาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาผ่าน6มาตรการหลักทั้งการควบคุมการเพาะเลี้ยงการกำจัดในแหล่งน้ำธรรมชาติรวมถึงการประสานร้านอาหารให้นำกุ้งกล้ามแดงไปประกอบเมนูเพื่อเร่งลดจำนวนประชากรกุ้งกล้ามแดงให้เร็วที่สุดประมงจังหวัดพะเยายืนยันว่าปัจจุบันสถานการณ์สัตว์น้ำในกว้านพะเยายังอยู่ในเกณฑ์ปกติและด้วยมาตรการเชิงรุกที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดและลดปริมาณกุ้งกล้ามแดงให้หมดไปจากแหล่งน้ำธรรมชาติภายใน2เดือนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบกุ้งกล้ามแดงให้นำไปประกอบอาหารหรือจำหน่ายและแจ้งสำนักงานประมงจังหวัดทันทีวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
8: กรมการค้าภายในผนึกกำลังทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้งส่งเสริมการบริโภคในประเทศและขยายตลาดส่งออกพร้อมผลักดันสร้างแบรนด์กุ้งไทย
12: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดกุ้งในพื้นที่ภาคใต้พร้อมหารือร่วมกับสมาคมกุ้งไทยผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหอการค้าจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะตลาดชะลอตัวซึ่งจากการหารือกรมการค้าภายในเตรียมเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยในประเทศเพื่อช่วยดูดซับผลผลิตและพยุงราคากุ้งเกรด A และ B ควบคู่กับการเร่งเจรจากับประเทศมาเลเซียเพื่อฟื้นการส่งออกกุ้งไทยให้กลับสู่ภาวะปกติรวมถึงสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตโดยส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในฟาร์มเลี้ยงกุ้งและเตรียมเสนอแนวทางช่วยเหลือด้านราคาเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายและพัฒนากุ้งและผลิตภัณฑ์นอกจากนี้ยังเตรียมผลักดันการสร้างแบรนด์ไทยชริมเพื่อยกระดับภาพลักษณ์และเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยวางแผนประชาสัมพันธ์ในจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญเช่นจังหวัดภูเก็ตและกระบี่ตลอดจนขยายการทำงานผ่านเครือข่ายสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศรวมทั้งได้ประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการค้าปลีกและค้าส่งรายใหญ่เพื่อเพิ่มการรับซื้อกุ้งไทยจากแหล่งผลิตภาคใต้และกระจายจำหน่ายทั่วประเทศทั้งนี้คาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยเร่งดูดซับผลผลิตกุ้งออกจากตลาดพยุงราคาที่เกษตรกรได้รับเพิ่มช่องทางจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศรวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการพัฒนาแบรนด์กุ้งไทยซึ่งจะช่วยเสริมรายได้และความมั่นคงให้แก่ผู้เลี้ยงกุ้งไทยในระยะยาวปุริมปัสโสภาภาครายงาน
8: ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณเดินหน้าปราบปรามปุ๋ยและเคมีพันธุ์ภาคการเกษตรผิดกฎหมายเพื่อคุ้มครองเกษตรกรและยกระดับมาตรฐานการเกษตรไทย
13: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณได้ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรและกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเข้าตรวจยึดปุ๋ยเคมีและวัตถุอันตรายต้องสงสัยไม่มีทะเบียนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ภายหลังตรวจพบปุ๋ยเคมีไม่มีทะเบียนจำนวน9รายการประกอบด้วยปุ๋ยชนิดน้ำและปุ๋ยชนิดเกล็ดและชนิดผงรวมนอกจากนี้ยังพบวัตถุอันตรายไม่มีทะเบียน6รายการรวมมูลค่าของกลางทั้งหมดกว่า4ล้านบาทโดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจอายัดของกลางทั้งหมดพร้อมเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์ข้อเท็จจริงทางวิชาการก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งนี้ยืนยันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะไม่ยอมให้การลักลอบนำเข้าผลิตหรือจำหน่ายสินค้าเกษตรผิดกฎหมายและไม่ได้มาตรฐานซึ่งเป็นการเอาเปรียบเกษตรกรและสร้างผลกระทบต่อระบบการผลิตของประเทศพร้อมเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยการดำเนินการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายด้านสินค้าเกษตรเพื่อคุ้มครองเกษตรกรผู้บริโภครักษาความมั่นคงทางอาหารและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรไทยชวนันท์มาลีรายงาน
8: กระทรวงสาธารณสุขเปิดปฏิบัติการเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่61เบิร์นฟอร์เบเตอร์เผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าทำลายยาเสพติดรวมกว่า77ตันนายนรินทร์กัลยาณมิตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางเพื่อนำไปเผาทำลายโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.กระทรวงสาธารณสุขครั้งที่61จัดขึ้นณบริษัทอัคคีปราการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้แนวคิด Burn for Better เผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าโดยนายนรินทร์กล่าวว่ายาเสพติดถือเป็นภัยร้ายแรงที่สั่นคลอนรากฐานประเทศรัฐบาลจึงกำหนดให้เป็นวาระชาติที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันทำงานป้องกันและปราบปรามเชิงลึกลงถึงระดับชุมชนเพื่อตัดวงจรให้เด็ดขาดและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กับสังคมยาเสพติดที่นำมาเผาทำลายวันนี้จาก 54,097 คดีน้ำหนักรวมหีบห่อกว่า 77,897 กิโลกรัมรวมมูลค่ากว่า 40,000 ล้านบาทเป็นบทสรุปความมุ่งมั่นของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมว่ายาเสพติดจะถูกทำลายไม่ถูกนำไปหมุนเวียนกลับไปทำร้ายสังคมอีกสำหรับงานวันนี้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งของอย.และภาคีเครือข่ายที่ดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องโปร่งใสซึ่งตลอดงานวันนี้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดอย่างได้สนธิกำลังหน่วยปฏิบัติการพิเศษสยบภัยรีร่วมปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยดูแลจนกว่ายาเสพติดเม็ดสุดท้ายจะถูกเผาสิ้นและดูแลไปจนกว่าจะสิ้นสุดกระบวนการพิสูจน์เท่าหลังการเผาว่าไม่มีสภาพเป็นยาเสพติดอีกต่อไป
14: ตำแหน่งหน้าที่ราชการคือภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะไม่ใช่โอกาสสร้างผลประโยชน
15: ์สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณะพงษ์ปูตระกูลนักอาชญาวิทยาครับปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะในกระบวนการที่ทำการเลือกปฏิบัติสองมาตรฐานความไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับเป็นปัญหาในทุกแวดวงครับทั้งหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนรัฐวิสาหกิจก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าใครมีตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วไม่ทำงานอย่างตรงไปตรงมาไม่มีความโปร่งใสขาดการตรวจสอบขาดหลักธรรมาภิบาลตรงนี้แนวโน้มจะใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่การงานเพื่อประโยชน์ทั่วไปเพื่อส่วนตนหรือพรรคพวกของตนเนี่ยก็ย่อมส่งผลเสียต่อหน่วยงานนั้นๆหรือถ้าเป็นหน่วยงานราชการก็ส่งผลเสียต่อประโยชน์สาธารณะครับ
14: ใช้อำนาจเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อส่วนตัวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
8: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
16: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
17: มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
16: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนางเดลซี่โรดิเกรสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.2 ในเวเนซุเอลาเมื่อช่วงบ่ายของวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศไปทางตะวันตกราว160กิโลเมตรก่อนที่เวลาเพียงไม่ถึง1นาทีจะเกิดแผ่นดินไหวตามมาหรือ after shock ขนาด 7.5 ส่งผลให้อาคารและสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างนางโรดริเกสยังสั่งปิดสนามบินนานาชาติไมเตเกียซึ่งอยู่ใกล้กรุงการากัสเป็นการชั่วคราวเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานของสนามบินแห่งนี้ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงรวมถึงสั่งปิดสถานศึกษางดให้บริการรถไฟทั้งหมดและระงับกิจกรรมที่ไม่จำเป็นพร้อมสั่งให้คณะเสนาธิการร่วมกองทัพเวเนซุเอลานำโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองกำลังพิทักษ์ชาติโบลิวาเรียนเป็นผู้บัญชาการในการปฏิบัติการกู้ภัยในครั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่แสดงความชื่นชมประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่สามารถรับมือกับการรุกรานของรัสเซียได้เป็นอย่างดีเนื่องจากยูเครนมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสู้รบกับรัสเซียและประธานาธิบดีเซเลนสกี้เป็นคนที่กล้าหาญอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐ เน้นย้ำว่าความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังคงส่งผลให้ประชาชนของทั้งสองประเทศเผชิญกับความสูญเสียทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีเซเลนสกี้ได้พบหารือกันระหว่างการประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียเพื่อให้ยุติการทำสงครามกับยูเครนซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า4ปีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระหว่างการเดินทางเยือนประเทศคูเวตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจจัดขึ้นอีกครั้งที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างวันที่29ถึง30มิถุนายนอย่างไรก็ตามนายรูบิโอไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเจรจาดังกล่าวทั้งนี้เมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาสหรัฐและอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU สันติภาพ14ข้อเพื่อยุติการทำสงครามทุกแนวรบในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมถึงเลบานอนสำนักงานสถิติแห่งชาติมาเลเซียรายงานว่าการท่องเที่ยวภายในประเทศของมาเลเซียในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้มีจำนวนนักท่องเที่ยวมากกว่า74ล้านคนเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 7.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนซึ่งเป็นผลมาจากการเดินทางในช่วงเทศกาลตรุษจีนและวันอีดินฟิตรีเพื่อไปเยี่ยมเยียนครอบครัวและพักผ่อนในวันหยุดขณะเดียวกันการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศยังเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 15.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นเป็น 34,000 ล้านริงกิตหรือประมาณ 280,000 ล้านบาทซึ่งแสดงให้เห็นถึงจำนวนการเดินทางที่สูงขึ้นและอัตราการใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อนักท่องเที่ยว1คนทั้งนี้การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศถือเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจสำคัญของมาเลเซียในช่วงไตรมาสนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากจำนวนนักท่องเที่ยวการเดินทางที่แข็งแกร่งและการใช้จ่ายที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
18: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะแคนาดา2ประตูต่อ1ส่วนบอสเนียเอาชนะกาตาร์3ประตูต่อ1กลุ่มนี้สวิตเซอร์แลนด์เข้ารอบเป็นอันดับ1ส่วนแคนาดาเข้าเป็นที่2วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup S โคราชครั้งที่23ที่เทอร์มินอลฮอลล์สุขันค้าเทอร์มินอล21โคราชในกลุ่ม A ทีมนักตบสาวยู18ของไทยที่นัดแรกทำผลงานเอาชนะฮ่องกง3ต่อ0เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่2ตบเอาชนะออสเตรเลีย3ต่อ0เซตคว้าชัยเป็นนัดที่2ติดต่อกันโดยวันนี้จะพบกับอินโดนีเซียเวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31รายการ Asian Continental Championship ที่เมืองทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานเพชรวิภาวีดีคาบาเลสนักปั่นจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลทีมชาติไทยปั่นกระโดดข้ามเนินทำเวลาได้2นาที44.843วินาทีจะชนะคู่แข่งเพียงเสี้ยววินาทีคว้าเหรียญทองเสือภูเขาดาวฮิลรุ่นประชาชนหญิงได้สำเร็จส่วนที่2เป็นของนักปั่นอินโดนีเซียและที่3นักปั่นจากฟิลิปปินส์ขณะที่เบสเมทาสิตบุญเสน่ห์นักปั่นจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลทีมชาติไทยปั่นเข้าเส้นชัยทำเวลาได้2นาที 25.099 วินาทีจะชนะคู่แข่งคว้าเหรียญทองที่2จากเสือภูเขาดาวฮิลรุ่นประชาชนชายซึ่งเป็นแชมป์เอเชียสมัยที่5ของเจ้าตัวส่วนที่2เป็นของไต้หวันและที่3นักปั่นจากญี่ปุ่นเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 ที่สนามเทนนิสALMX Impact Tennis Sport Center เมืองทองธานีในรอบ16คนชายเดี่ยววีระวิทย์กามพุทธยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่รอบคัดเลือกชนะทอมบาโซ่ราโซ่จากอิตาลี 6-4 ทั้ง2เซตวีระวิทย์ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับเลียมยนต์จากนิวซีแลนด์มือวางอันดับ7ของรายการส่วนริวโกจิกุลของไทยชนะแบรนดอนดวนจากสหรัฐอเมริกา 6-1 และ 6-3 ผ่านเข้ารอบได้เช่นกันด้านหญิงเดี่ยวประวินอ่อนนวลศรีชนะไรอิมิยาโมโตะมือวางอันดับ2จากญี่ปุ่น 2-1 เซต 6-3 3-6 และ 7-6 ไทเบรก 7-1ผ่านเข้ารอบผ่านรองชนะเลิศไปพบกับเซียวอื้อหวินมือวางอันดับ6จากจีนขณะที่โชจิรินแก้วเก่ามือวางอันดับ4หัวชนะลูว่านัสวาธานีจากอินโดนีเซีย 6-2 และ6-3เข้ารอบได้เช่นกันผู้นักกาดเอกมณฑลศักดิ์ชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย เดินทางไปส่งและให้กำลังใจท่านนักตบลูกขนไก่เยาวชนทีมชาติไทยทั้ง14คนออกเดินทางไปสู่เมืองยัตสึชิโร่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อลุยศึกใหญ่แบดมินตันเอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ระหว่างวันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้พลอากาศเอกมณฑลสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันกล่าวว่าสมาคมให้ความสำคัญกับเยาวชนชุดนี้มากเพราะหลายคนมีผลงานโดดเด่นและมีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นสู่ชุดใหญ่ในอนาคตแม้ว่าทุกชาติในรายการนี้จะมีพัฒนาการที่ดีแต่ก็เชื่อมั่นในตัวนักกีฬาทุกคนขั้นแรกคือต้องผ่านรอบแรกให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปลุ้นต่อในรอบน็อกเอาท์ด้านอัญญพัฒน์พิชิตปรีดาศักดิ์หญิงเดี่ยวดีกรีแชมป์เยาวชนโลก2025กล่าวว่าทุกคนตั้งใจและพร้อมสู้กับทุกชาติสำหรับรายการนี้จะแข่งระบบทีมคนละ11แต้มใครถึง110แต้มก่อนจะชนะเหมือนกับศึกชิงแชมป์โลกยืนยันว่าทุกคนทำเต็มที่แน่นอนสำหรับการแข่งขันประเภททีมชิงชัยระหว่างวันที่26ถึง30มิถุนายนทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับฮ่องกงและสิงคโปร์ส่วนประเภทบุคคลแข่งขันวันที่1ถึง5กรกฎาคมนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยพร้อมด้วยอาจารย์นายแพทย์อาชิสพันธ์จุลกัตทัพพระนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษและกรรมการอำนวยการสุสิเลกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมและนายสุรพลอุทินทุประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ร่วมกันแถลงข่าวงานวิ่งเพื่อแม่ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานของไทย12สิงหาฮาฟมาราธอนกรุงเทพ2026ครั้งที่31หรือรันฟอร์มัม2026ในวันพุธที่12สิงหาคมนี้ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกิจกรรมยังคงมุ่งส่งเสริมการออกกำลังกายการมีสุขภาวะที่ดีและการใช้เวลาร่วมกันของคนในครอบครัวเป็นการแข่งขันเป็น4ประเภทได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน 10 กิโลเมตรฟันรัน 6 กิโลเมตรและเดินวิ่ง 1.8 กิโลเมตรภายในสวนเบญจกิติโดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเช่นเดียวกับทุกปีสำหรับเหรียญรางวัลในปีนี้ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดดอกมะลิโดยนักวิ่งจะได้รับเหรียญกรีบแรกและสามารถสะสมเหรียญต่อเนื่องในแต่ละปีจนครบ4กรีบก็ประกอบเป็นดอกมะลิที่บานอย่างสมบูรณ์ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15กรกฎาคมผ่านเว็บไซต์ Race Thai Run /12AUG Half Marathon 2026การจัดอันดับนักวิ่ง100เมตรรุ่นอายุไม่เกิน20ปีของสหพันธ์กรีฑาโลก World Athleticวิวภูริพลบุญสอนนักวิ่งทีมชาติไทยล่าสุดยังคงรั้งอันดับ5ของโลกด้วยสถิติ 9.94 วินาทีซึ่งเป็นสถิติประเทศไทยที่ทำได้ในศึก4เกม2025ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพถือเป็นอีก1ปีทองของยอดนักวิ่งวัย20ปีภายใต้การดูแลของโค้ชจีเจนทรีเบตรีหลังสร้างผลงานโดดเด่นทั้งการทำลายสถิติประเทศและกวาดเหรียญรางวัลระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ภูริพลบุญสอนเป็นหนึ่งในนักวิ่งที่น่าจับตามองที่สุดของเอเชียและยังเป็นความหวังสำคัญของทัพกรีฑาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นช่วงเดือนกันยายนนี้กระทรวงศึกษาธิการเปิดตัวโครงการ eSport Master Youth Champion 2569เพื่อผลักดัน eSport เป็นเครื่องมือพัฒนาเยาวชนสู่ทักษะดิจิทัลในอนาคตโดยเปิดโอกาสให้ทีมเยาวชนจากสถานศึกษาทั่วประเทศ77จังหวัดเข้าร่วมแข่งขันเกมยอดนิยม3เกมได้แก่ Arena of Valor Free Fire และ EA Sport FC Onlineชิงถ้วยพระราชทานจากทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีพร้อมทุนการศึกษาและของรางวัลมูลค่ารวมกว่า3ล้านบาทและประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าอีสปอร์ตไม่ใช่เพียงแค่การแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาเยาวชนให้คิดเป็นทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และพร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคต
19: ก็คือการเรียนแบบเดิมๆนั้นอาจจะไม่สนุกแล้วก็ไม่ใช่การพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของ e-sport จึงเป็นการฝึกทักษะแล้วก็เป็นการทำให้เด็กได้สามารถที่จะมีการฝึกทักษะในเรื่องของการทำงานเป็นทีมเรื่องของการคิดในการเผชิญกับปัญหาต่างๆครับเพราะนั้นกระทรวงศึกษาธิการเองมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เยาวชนนี่ถ้าได้ร่วมโครงการแล้วไม่มีอะไรที่เสียหายนะครับแล้วก็ทำให้เยาวชนนั้นสามารถพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น
18: ทั้งนี้โครงการ eSport Master Youth Champion จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่17มิถุนายนถึง17กรกฎาคมก่อนคัดเลือกแข่งขันตั้งแต่ระดับสถานศึกษาจังหวัดจนถึงระดับประเทศและรอบชิงชนะเลิศผู้สนใจติดตามรายละเอียดได้ผ่านช่องทางของ To Be Number 1และ Garena ประเทศไทยศึกกอล์ฟหญิงเมเจอร์ที่3ของปีรายการ KPMG Women PGA Championship ที่รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่25ถึง28มิถุนายนนี้มีทัพนักกอล์ฟสาวไทยร่วมแข่งขันถึง10คนนำทัพโดย โปรจีนอัธยาธิติกุลโปรกอล์ฟมือสองของโลกพร้อมด้วยเอริยาจุฑานุการโมริยาจุฑานุการปัจจานีอนันตนุการประพันกรชวัฒนกิจธิดาภาสวรรณปุระชเนตีวรรณแสนอภิชยายุบลพลอยอนงเพชรล้ำและสุวิชยาวินิจฉัยธรรมสุจะลงชิงชัยกับโปรกอล์ฟมือท็อปของโลกอย่างเนลลี่คอร์ด้ามือหนึ่งของโลกจากสหรัฐอดีตแชมป์ปี2021ซึ่งปีนี้กวาดแชมป์เมเจอร์2รายการแรกไปครองได้แล้วร่วมด้วยคิมฮโยจูมือ3ของโลกจากเกาหลีใต้ชาลีฮันมือ4ของโลกจากอังกฤษและลอตตี้วอสมือ5ของโลกจากอังกฤษพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
20: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหง

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าคลุกเคล้าคลุกกับเคล้าเป็นอาการใช้มือหรือเครื่องใช้อย่างอื่นเช่นช้อนช้อนส้อมกระจ่าพายคนให้ของหลายสิ่งระคนปนเข้าด้วยกันมักใช้กับสิ่งที่ประกอบกันเป็นอาหารการจะเลือกใช้อุปกรณ์ใดคลุกเคล้าขึ้นอยู่กับสิ่งที่ต้องการจะคลุกเคล้านั้นว่ามีมากน้อยเพียงใดเป็นของใหญ่หรือเล็กเพียงใดเคล้าแปลว่าคลุกเบาๆถ้าใช้รวมกับคลุกเป็นคลุกเคล้าแปลว่าคลุกและเคล้าให้เข้ากันสนิทดีเช่นเวลาทำข้าวโพดคลุกแม่จะฝานข้าวโพดใส่ลงในกะละมังใส่มะพร้าวขูดโรยน้ำตาลทรายใส่เกลือเล็กน้อยแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนจะตักแบ่งใส่ถ้วยให้ลูก
2: ๆผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆคลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่25-27มิถุนายน2569นี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง91เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง75เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
6: ต่อไปเป็นข่าวบริการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราในช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานจำนวน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกอพอในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ prd.thaijobjob.com/หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสำรวจความพร้อมก่อนมีลูกท่านผู้ฟังคะการสร้างครอบครัวอาจเป็นเรื่องใกล้ตัวหรือไกลตัวก็เป็นได้อยู่ที่ความสนใจของแต่ละบุคคลซึ่งส่วนใหญ่มักใช้ความต้องการและความพร้อมเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจ ซึ่งปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงของโลกมีผลต่อการเลือกใช้ชีวิตอยู่ไม่น้อยในที่นี้รวมถึงการเลือกที่จะมีลูกหรือไม่มีลูกของหนุ่มสาววัยแรงงานด้วยค่ะผลสำรวจโดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระดับความพร้อมในการเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์เมื่อปี2568ที่ผ่านมาสำรวจหญิงไทยอายุ19ถึง49ปีจำนวน404คนพบว่าหญิงไทยยังมีความต้องการมีลูก 63% และมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพียงพอ 53% สิ่งจูงใจคือสวัสดิการเพิ่มเงินอุดหนุนสำหรับเลี้ยงดูบุตรเพิ่มจำนวนวันลาคลอดได้เป็น180วันพร้อมรับเงินเดือนเต็มและเน้นย้ำเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารสุขภาพกับประชาชนให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ในกลุ่มสำรวจพบว่ามีอายุเฉลี่ย 34.2 ปีส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสหรือมีคู่ 67% ในขณะที่โสด 29% เมื่อถามถึงความต้องการใช้ชีวิตคู่พบว่าต้องการมีคู่มากถึง 88% มีผู้ที่ต้องการเป็นโสด 12% และพบว่าหญิงไทยส่วนใหญ่ต้องการมีบุตร 63% และกำลังตั้งครรภ์ 8% ในขณะที่ไม่ต้องการมีบุตรที่ 29% ทั้งนี้ผู้ตอบให้ความเห็นถึงสวัสดิการที่สามารถจูงใจให้ตัดสินใจมีบุตรได้มากที่สุดก็คือการเพิ่มเงินอุดหนุนในการเลี้ยงดูบุตรให้เป็นแบบทวนหน้ารองลงมาคือการเพิ่มจำนวนวันลาคลอดได้เป็น180วันโดยได้รับเงินเดือนเต็มรวมทั้งมีข้อเสนอเพิ่มเติมถึงสิทธิข้าราชการที่ควรเบิกค่าทำ ICSI IVF ได้ 50-70%หรือมีสิทธิการรักษาผู้มีบุตรยากฟรีสำหรับผู้ที่เคยใช้วิธี IUI แล้วแต่ยังไม่ตั้งครรภ์เมื่อสอบถามถึงระดับความรอบรู้พบว่ามีความรอบรู้ในระดับเพียงพอ 53% พิจารณาจากการเข้าถึงข้อมูลและการซักถามข้อสงสัยผู้ตอบส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมากโดยเฉพาะข้อมูลการกินอาหารเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์การลดพฤติกรรมเสี่ยงที่ส่งผลต่อการตั้งครรภ์เช่นการเลิกใช้สารเสพติดการเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การเลิกสูบบุหรี่ได้การออกกำลังกายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์แต่อย่างไรก็ตามเรื่องที่ยังมีความรู้ความเข้าใจน้อยอยู่ได้แก่เรื่องอายุและน้ำหนักตัวที่เหมาะสมของแม่น้ำตาลในเลือดและการติดเชื้อบางโรคเป็นต้นกรมอนามัยยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าความรู้ในการเตรียมพร้อมก่อนตั้งครรภ์ซึ่งมีผู้ตอบถูกต้องมากที่สุด3อันดับแรกคือเรื่องผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตด้านจิตเวชผู้ที่ใช้สารเสพติดดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่จะส่งผลกระทบต่อทารกหากตั้งครรภ์และผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคไทรอยควรปรึกษาแพทย์ก่อนตั้งครรภ์และออกกำลังกายมีสุขภาพจิตที่ดีจะช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์มากขึ้นท่านผู้ฟังคะแม้เรื่องนี้จะเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่สิ่งที่สำคัญมากเหนือสิ่งอื่นใดคือควรมีลูกเมื่อพร้อมปัจจัยต่างๆของตนเองที่เอื้อต่อการตั้งครรภ์และเต็มใจเดินหน้าสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพของสังคมด้วยนั่นเองค่ะจบบทความประจำวันเรื่องสำรวจความพร้อมก่อนมีลูกเรียบเรียงและนำเสนอโดยณฤนาถแข็งขันท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02277 3804ในวันและเวลาราชการ

0: 8มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of Wood มาเรามาใช้สิทธิ์ Wood
1: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดย

0: ไทยนะคะวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีค่ะวันที่25มิถุนายน2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
1: ค่ะดิฉันดลยาวารีเดชใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนนีสังค่ะประสานรายการโดยน้องรัชภาครัตนบ้านกรวยนะคะรวมถึงผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ค่ะทีมงานนิวมีเดียทุกท่านเลยนะคะขอบคุณทีมงานมากๆเลยค่ะ
0: ค่ะสามารถติดตามได้นะคุณอ้อเพราะว่าเรามีหลายช่องทางมากๆเลยใครที่สะดวกฟังทางวิทยุหรือว่าช่วงบ่ายเนี้ยใครทำสวนทำไร่ทำนาอยู่บ้านเนาะทำงานบ้านเลี้ยงหลานอะไรก็ว่ากันไป
1: ก็ทำงานไปฟังไป
0: ฟังทางวิทยุค่ะFM 92.5 MHz ค่ะแล้วก็มี FM
1: 105
0: MHz นะคะส่วน AM ค่ะก็ไปฟังที่ AM 891 kHz รวมไปถึงเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์นะคะในแต่ละจังหวัดที่รับสัญญาณในช่วงเวลานี้ด้วยค่ะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ค่ะ
1: ค่ะสามารถเข้ามารับชมรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วเข้ามาพูดคุยทักทายคอมเมนต์หรือว่าจะฝากคำถามไว้ก็ได้วันนี้เป็นเรื่องของการทำเกษตรก็จะมีอาจารย์ทองธรรมดาค่ะที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องของการทำเกษตรกันค่ะ
0: ค่ะโดยเฉพาะในช่วงนี้นะต้องระวังอีกเรื่องหนึ่งเลยค่ะเกี่ยวกับพายุฟ้าฝนภัยแล้งหรือว่าน้ำเยอะเนี่ย
1: ค่ะ
0: ซูเปอร์เอลนิโยนะคะว่าเราจะต้องรับมือยังไงเพราะว่าน้ำเนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นมากๆสำหรับภาคการเกษตรนะคะเดี๋ยววันนี้อาจารย์ทองก็จะมาอัปเดตเรื่องนี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าก่อนที่จะไปติดตามพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดาวันนี้เรามีภาพสวยๆนะคะเป็นฉากหลังอยากจะไปทำนาแล้วค่ะคุณอ้
1: อก็วันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำเกษตรก็เลยหาภาพหาสถานที่ที่มีสีเขียวขจีนะคะมาฝากท่านผู้ฟังค่ะ
0: ดิฉันชอบจังเลยอ่ะมันมีเหมือนสะพานทางเดิน
1: สะพานตัวเอสด้วยนะ
0: ไปนู่นเลยนะตามท้องนามีไปถึงกระท่อมปลายนากระท่อมปลายนาบ้านคุณเรียกว่าอะไรอ่ะทางภาคเหนือ
1: ตูบ
0: ตูบแถวบ้านฉันคือน้องหมาเจ้าตูบแต่ถ้าอีสานก็จะเรียกเถียงนาน้อย
1: มีห้างด้วยมีห้าง
0: ไม่ใช่ห้างสรรพสินค้าใช่
1: ไหมค่ะ
0: เป็นห้างก็คือกระท่อม
1: เป็นกระท่อมปลายนา
0: เนี่ยอีสานก็รู้แล้วเหนือรู้แล้วเราอยากรู้ว่าภาคกลางก็เรียกกระท่อมอยู่แล้วเนา
1: ะ
0: แต่เราอยากรู้ว่าภาคใต้ภาคตะวันออกเขาเรียกกระท่อมปลายนากระท่อมที่อยู่ตามทุ่งนาเนี่ยว่าอะไร
1: บางทีจังหวัดเดียวกันแต่ว่าแต่ว่าอำเภอต่างกันก็เรียกไม่เหมือนกันนะ
0: ค่ะกระท่อมน้อยปลายนา
1: ใช่
0: ดิฉันก็ยังสงสัยอยู่นะว่าทำไมสมัยก่อนเขาจะเรียกต้องอยู่ว่าปลายนามันอยู่ต้นนาไม่ได้เหรอ
1: กลางนาก
0: ลางนาได้ไหมสับสนกันไปนะคะจริงๆแล้วมันเรียกได้หมดแหละแต่อยากรู้ภาคใต้กับภาคตะวันออก
1: เน
0: าะว่าเขาเรียกกระท่อมที่อยู่ตามทุ่งนาอยู่ตามแบบสวนอะไรแบบนี้เขาเรียกว่าอะไร
1: ใครที่รับฟังรับชมอยู่ทางออนไลน์นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพิมพ์เข้ามาบอกกันได
0: ้
1: นะคะว่าแต่ละที
0: ่
1: เรียกยังไงนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะพาไปที่จังหวัดนครนายกไปทุ่งนามุ้ยเขาเรียกว่าทุ่งนามุ้ยนะคะสะพานทุ่งนามุ้ยตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะเป็นสะพานไม้ไผ่ที่มีความคดเคี้ยวเป็นรูปตัวเอสมีความยาวประมาณ150เมตรนะคะทอดยาวผ่านกลางทุ่งนากว้างสีเขียวสดอย่างสวยงามเลยค่ะบรรยากาศโดยรอบของทุ่งนามุ้ยมีความเงียบสงบล้อมรอบไปด้วยธรรมชาตินะคะสามารถสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดได้เลยถ้าไปที่นี่ลุงออสเจ้าของไร่ค่ะทำสวนทำนาลุงออสเป็นเจ้าของที่นี่นะคะทำสวนทำนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วบริเวณรอบๆก็จะมีทั้งบ่อน้ำมีสวนเต็มไปหมดเลยนะคะสะพานไม้ไผ่นี้สร้างขึ้นมาเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยเต็มไปด้วยดงของหมามุ้ยเวลาน้ำท่วมชาวบ้านก็จะเดินผ่านไปมาลำบากค่ะจะต้องเดินอ้อมไปทางถนนแทนที่จะเดินตัดท้องนาเข้าไปได้เลยก็เลยเกิดความคิดว่าอยากจะทำสะพานไม้ไผ่จะได้เดินได้สะดวกมากขึ้นนะคะแต่พอสร้างสะพานไม้ไผ่เสร็จก็มีทั้งกลุ่มคนที่ขี่จักรยานนักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาพักในรีสอร์ทแถวๆนี้ค่ะเขาก็ผ่านมาแล้วก็มาเห็นพอเห็นว่าสวยแล้วก็ไม่เหมือนใครก็เลยเอาไปบอกต่อกันปากต่อปากจนกลายเป็นเข ทำให้ที่นี่นะคะกลายเป็นจุดท่องเที่ยววิถีธรรมชาติไปโดยปริยายค่ะเรียกได้ว่าจากสะพานที่ต้องการจะใช้งานทั่วๆไปนะคะกลายเป็นแหล่งแลนด์มาร์คแห่งใหม่ไปด้วยค่ะแต่ว่าสะพานแห่งนี้ก็ช่วยให้ชาวบ้านสร้างรายได้มากขึ้นนะคะโดยการที่ชาวบ้านสามารถนำผลิตผลของตัวเองค่ะมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่สะพานนามุ้ยแห่งนี้นะคะ
0: ที่มาของทุ่งนามุ้ยก็คือแถวนั้นมันมีหมามุ้ย
1: ใช่ไ
0: ห
1: ม
0: หมามุ้ยเนี่ยโดนไม่ได้นะคันแต่ว่าหมามุ้ยหนึ่งที่เขาใช้เป็นแบบเหมือนสมุนไพรอะหมามุ้ยอินเดียปะไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะเป็นหมามุ้ยอินเดียนะคะก็หมามุ้ยกินไม่ได้นะอย่าเอามารับประทาน
1: ดมได้ไหมคะ
0: ไม่ได้นะดูเสียงสูงเลยนะคะพูดถึงเรื่องการเกษตรกันหน่อยค่ะสำหรับใครที่เป็นสายเกษตรอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องทราบเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะปลูกอะไรเนี่ยดินต้องดีก่อนนะ
1: ค่ะ
0: ดินดีไม่ใช่หมายความว่าโอ้มาถึงปุ๊บดินบ้านเราดีมาก
1: อ
0: ันนี้ก็ชนะเลิศไปแต่บางพื้นที่เนี่ยดินอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบนั้นไงดินต้องดีหมายความว่าถ้าดินไม่ดีเราสามารถแก้ได
1: ้ซ
0: ึ่งน้อยคนที่อาจจะได้สนใจในเรื่องนี้แต่พอเราได้มาคลุกคลีอยู่กับเรื่องการเกษตรเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเออจริงนะการที่เราจะเริ่มปลูกอะไรเนี่ยดินต้องดี
1: น้ำต้องปรุงดินก่อน
0: ต้องปรุงดินก่อนเหมือนเรากินข้าวอ่ะกินอาหารทำอาหาร
1: อ
0: ่ะอาหารใส่ลงไปทุกอย่างแต่ไม่ปรุงรสเน
1: ี่
0: ยไม่ใส่ผงนัวเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่แซ่บใช่ไหม
1: อ
0: ันนี้มันก็มีผงนัวแต่ผงนัวของอาจารย์ทองคือปุ๋ย
1: ใช่ค่ะ
0: ปุ๋ยหรือว่าการปรับดินนะคะทีนี้มาดูในข่าวที่เราจะมาอัปเดตกันค่ะก็เกี่ยวกับเรื่องการเกษตรเหมือนกันนะคะซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีเองก็ได้เข้าไปร่วมประชุมผู้นำอาเซียนรัสเซียด้วยนะคะเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียค่ะซึ่งท่านไปครั้งนี้เนี่ยก็ได้ไปหารือร่วมกับผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนหลายๆประเทศแล้วก็ยังมีท่านประธานาธิบดีรัสเซียด้วยเป็นการวางรากฐานความร่วมมือระยะยาวด้านพลังงานด้านก๊าซและที่สำคัญค่ะปุ๋ยด้วยปุ๋ยแล้วก็เรื่องการค้าการลงทุนเทคโนโลยีต่างๆความมั่นคงทางอาหารด้วยค่ะซึ่งก็จะช่วยสร้างรายได้แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยเสริมความมั่นคงด้านเศรษฐกิจของไทยด้วยค่ะรัฐบาลเองก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยผลักดันความร่วมมือนะคะโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานแล้วก็ปุ๋ยค่ะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็มีด้านโลจิสติกอันนี้สำคัญเนา
1: ะ
0: เพราะว่าทำอาชีพอะไรก็ตามมันก็ต้องมีโลจิสติกเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็เศรษฐกิจดิจิทัลอ่ะแน่นอนค่ะทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเม
1: ื่
0: อก่อนเราจะขายอยู่อะไรอ่ะหน้าบ้านเนาะอยู่ต่างจังหวัด
1: หน้าบ้านตามตลาด
0: ตามตลาดตามข้างทาง
1: ใช่ค่ะ
0: ทุกวันนี้ไม่ได้แล้วน
1: ะ
0: มันต้องเข้าไปสู่โซเชียลโซเชียลไม่มาหาเราเราต้องวิ่งเข้ามาหาโซเชียลแล้วนะคะแล้วก็ท่านเองก็ได้เดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียนะคะเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนค่ะและนอกจากนี้นะคะท่านทางด้านของคณะรัฐมนตรีเองก็มีมติเห็นชอบค่ะบอกว่าจะขยายมาตรการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางด้วยนั่นก็คือโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสแล้วก็มีโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนซึ่งเขาจะขยายเวลาออกไปจนถึงเดือนกันยายนปีนี
1: ้
0: สิ้นปีงบประมาณเลยค่ะคุณอ้อแล้วก็ใช้งบประมาณเดิมนั่นแหละ 179.84 ล้านบาทเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรแล้วก็เริ่มเพิ่มการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่ประหยัดย่อมยาวค่ะในขณะเดียวกันครม.ก็อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมอีก 477.05 ล้านบาทเพื่อที่จะนำมาช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยด้วยที่ได้มีการเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีซึ่งจะต้องลดเรื่องของการเผานะคะการเผาอ้อยแล้วก็ปัญหาฝุ่น PM2.5 ลงครอบคลุมกับเกษตรกรกว่า 4,600 รายนะคะพร้อมกับขยายระยะเวลาดำเนินการมาตรการนี้เนี่ยจากเดิมสิ้นสุดธันวาคมปีที่ผ่านมาตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นสิงหาคมปีนี้นะคะก็ถือว่าจะไปช่วยสนับสนุนการผลิตอ้อยคุณภาพลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการลดการเผาอ้อยนะคะใครที่ตัดอ้อยขายสดเนี่ยก็โอเคมันจะได้ราคาดีขึ้นแล้วที่สำคัญเนี่ย ช่วยเรื่องของ PM 2.5 ซ
1: ึ่
0: งเป็นปัญหาแบบว่าภาระวาระแห่งชาติเลยแก้ปัญหากันต่อเนื่องทุกปีนะคะก็ยังเจอกันเผาอยู่นะ
1: แล้วมันเป็นเรื่องที่สำคัญนะ มันกระทบกับทุกอย่างเลย
0: จริงคุณ
1: กระทบสภาพแวดล้อมกระทบกับสุขภาพของคน
0: น่ะสำคัญที่สุดถ
1: ้
0: าเราสุขภาพไม่ดีเราจะไปทำอาชีพทำเกษตรได้ยังไงระยะยาวเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากมีอาชีพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนสุขภาพเราก็ต้องดีนะคะกินอาหารอะไรก็ต้องดีเพื่อที่จะเอาแรงนี่แหละไปทำงาน
1: ทีนี้เท่านั้นก็จะต้องช่วยกัน
0: ถูกต้อง
1: ไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นครัวเรือนที่เผาต่างๆเผาขยะต่างๆก็จะต้องช่วยกันแล้วก็เกษตรกรเองก็จะต้องช่วยกันด้วยนะคะค่ะอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องดีๆนะคะเรื่องดีๆของประเทศไทยเราค่ะเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะ
0: มีคุณชอบ
1: สร้างชื่อเสียง
0: ชอบพาไปเที่ยว
1: คุณเคยไปแล้วใช่ไหมคะ
0: เคยไปนานมากละ
1: ดิฉันยังไม่เคยไปแต่ว่าเป็นสถานที่ในฝันที่อยากจะไปสักครั้ง
0: ดิฉันเคยไปครั้งแรกเนี่ยมีความรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็แบบมันเป็นเหมือนเมืองนึงเกาะสวรรค์แล้วก็
1: ดิฉันเคยไป1ครั้งเคยไปแต่ว่าตอนนั้นไปร่วมงานไม่ได้ไปเที่ยว
0: ใช่
1: ลืมไปแล้วนานมากหลายปี
0: แล้วก็น้ำใส
1: ค่ะ
0: หาดทรายขาวนะคะแต่ว่าทุกวันนี้ดิฉันไม่ได้ไปนานแล้วก็ไม่รู้เป็นยังไงเดี๋ยวให้คุณอ้ออัปเดตดีกว
1: ่
0: า
1: ที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยอีกครั้งค่ะหลังได้รับรางวัลเกาะที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจากเวที Travel Leisure Luxury Award 2026นะคะสะท้อนศักยภาพการเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลกด้วยความงดงามทางธรรมชาติและมาตรฐานการบริการระดับ Luxury
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นอกจากนี้นะคะเกาะสมุยยังคว้ารางวัลด้านการท่องเที่ยวอีกหลายสาขาเลยค่ะโดยสนามบินนานาชาติมุยนะคะได้รับอันดับ2สนามบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคค่ะขณะที่รีสอร์ทหรูบนเกาะสมุยนะคะก็ติดอันดับ10รีสอร์ทริมหาดแล้วก็เกาะที่ดีที่สุดในประเทศไทยถึง5แห่งตอกย้ำความเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับสากลนะคะรัฐบาลก็พร้อมที่จะเดินหน้ายกระดับการท่องเที่ยวทางเกาะควบคู่กับการกระจายรายได้สู่ชุมชนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะคะเพิ่มความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยในการเดินทางค่ะรวมไปถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนค่ะ
0: ค่ะ
1: สถานที่ท่องเที่ยวของบ้านเราหลายๆที่เลยนะคะที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศแล้วก็มีอีกหลายๆที่ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักนะคะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยไปเกาะสมุยนะแนะนำเลยนะคะเที่ยวเมืองไทยทั่วก่อนแล้วก็ไปเที่ยวต่างประเทศเพราะว่าเกาะสมุยเนี่ยเขาถึงบอกว่าเป็นเกาะสวรรค
1: ์
0: เพราะว่ามันมีความสวยงามน้ำทะเลนะคุณมองไปมันเป็นแบบสีมรกตใสสวยงามนะคะเหมาะกับการไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจเอาเงินของเราเนี่ยไปเทลงที่เกาะสมุยนะดีกว่าไปต่างประเทศนะคะแล้วก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวกันเยอะๆด้วย
1: ทางใต้เนี่ยทะเลเนาะขึ้นชื่ออยู่แล้ว
0: อาหารการกินอาหารทะเลก็ถูกนะผลไม้อีกนะคะไปเที่ยวกันเยอะๆค่ะนะคะได้เวลาแล้วค่ะคุณคะเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดานะคะที่ท่านเองก็เป็นเกษตรที่มีความเชี่ยวชาญค่อนข้างสูงเป็นปราชญ์ที่หลายๆคนนะคะที่อาจารย์ที่เป็นปราชญ์หลายๆคนก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ทองด้วยนะคะอย่างอาจารย์ปาใช้ปัญหาก็เช่นกันนะคะมีอีกหลายท่านค่ะวันนี้อาจารย์ทองธรรมดาจากตำบลรังกาใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาจะมาคุยกันนะคะในเรื่องของซูเปอร์เอลนีโญนะคะแหล่งน้ำที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับภาคการเกษตรแล้วก็คนไทยทั้งประเทศค่ะ
1: ค่ะตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราอัปเดตเรื่องอากาศกันก่อนค่ะเพราะว่ากรุงเทพร้อนมากค่ะ
1: แต่ว่าฝนตกนะคะ
0: แต่ว่าฝนตกเมื่อคืน
2: ครับ
1: ค่ะ
2: มันอย่างที่ผมเคยแซวเล่นๆนะว่าหมายเราเรียนหนังสือเนี่ยก็บอกว่าตรงไหนมีป่าไม้ตรงนั้นก็จะมีฝนตกนะครับทีนี้ผมก็งงว่ากรุงเทพไม่มีป่าไม้ทำไมถึงฝนตกบ่อย
0: ใช่โคราชป่าไม้เยอะกว่านะ
2: แล้วทำไมโคราชถึงแรง
0: นั่นแหละค่ะ
2: แสดงว่าที่เรียนมานี่ผิดใช่ไหมฮะ
0: ก็ไม่ผิดหรอกค่ะ
2: แต่ไม่ถูก
0: ค่ะ
2: แล้วส่วนใหญ่ก็จะตกแต่ในเขตเมืองซึ่งผมว่าเป็นป่าคอนกรีตไม่ใช่ป่าไม
1: ้
2: ค่ะแต่บริเวณที่เป็นที่เป็นป่าเป็นเขตนอกเมืองไม่เคยตกก็เลยบางทีก็เลยว่าเออที่เรียนมาผิดจริงหรือถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจ
0: ค่ะ
2: อันนี้ฝากแต่ว่าเล่นๆเนาะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับครับผมก็ปีนี้อย่างที่บอกเนาะซุปเปอร์เอลนีโญนะครับหลายคนบอกเอลนีโญก็แย่แล้วซุปเปอร์มาเติมอีกก็หนักหนาจริงๆนะครับแล้วก็เป็นอย่างที่พยากรณ์ไว้จริงๆนะครับคือฝนเนี่ยจะตกเกือบทุกวันเลยนะครับ
1: ค่ะ
2: ใช้คำว่าจะตกนะครับเกือบทุกวันแต่ไม่ได้ตกนะฮะ
1: จะตกแต่ไม่ตก
0: จ้ะ
2: คือทำท่ามาแล้วก
0: ็ตั้งท่าไว้ก่อนแต่บางทีอ่ะพอคึ้มคึ้มมาแต่มันไปตกในโซนอื่นก็มีใช่ไหมคะ
2: ไม่รู้ไปตกที่ไหนฮะป่าหิมพานต์หรือป่าอะไร
1: ค่ะ
2: ค่ะผมเห็นนะครับตอนนี้เกษตรกรก็เดือดร้อนโดยเฉพาะชาวนาซึ่งหว่านข้าวไปแล้วตอนนี้ก็ยืนต้นตายนะครับก็ต้องเตรียมหว่านใหม่ก็จะไปหาข้าวปลูกที่ไหนนะครับอันนี้ก็ปัญหาว่าชาวไร่โดยเฉพาะคนที่ปลูกมันสำปะหลังนะครับ ตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าพอคนทิ้งช่วงมันก็หยุดโตแต่ที่ตามมาก็คือเพี้ยไฟไข่แดงแล้วก็เพี้ยแป้งกำลังตามมานะครับโดยเฉพาะพี่น้องสังเกตเนาะวันไหนที่มันทำท่าจะคึ้มฟ้าคึ้มฝนแต่ไม่ตกนะครับแล้วก็มีลมพัดนะครับอันนั้นนะฮะเตรียมตัวเลยนะฮะแมลงมากับลมนะครับเนี่ยนอกจากฝนไม่มาแมลงมาแทนอีกนะครับอันน่าเป็นห่วงครับเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราต้องการคือฝนไม่ใช่แมลงนะครับแต่ปรากฏว่าฝนไม่มาแมลงมาแทนนะครับชาวบ้านก็ฉีดยาป้องกันฉีดจนมันไม่ไหวแล้วอ่ะนะ
1: ค่ะ
2: ก็การฉีดยาครั้งนึงก็จะอยู่ได้ประมาณ 7-10 วันนะครับมันพอแรงเป็นเดือนนั้นเดือนนึงต้องฉีด 2-3 ครั้งเดี๋ยวนี้การฉีดยานี่ช่างเขาฉีดเนาะไร่ละ100บาทนะครับคนมี30ไร่ก็ครั้งละ 3,000 เดือนนึง 3 ครั้งก็เกือบ 10,000 แล้ว
1: อัน
2: นี้ยังไม่รวมค่ายานะครับแค่พอค่าแรงนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสเนาะแล้วปัญหาก็คือพอฝนแรงฝนทิ้งช่วงผลผลิตที่ได้ก็ลดลงนะครับอันนั้นข้อแรกข้อที่สองก็คือราคาปุ๋ยยาที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเกิดสงครามตะวันออกกลางนะครับอันนี้ก็ยิ่งส่งผลกระทบมากขึ้นอย่างช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยปุ๋ยยูเรียซึ่งต้องถือว่าเป็นปัจจัยหลักตัวนึงเนี่ยขาดตลาดนะครับหาซื้อไม่ได้เลย
1: ค่ะ
2: นะแต่ตอนนี้พอหาได้แต่ราคาก็ยังสูงอยู
1: ่
2: นะครับอันถ้าปุ๋ยขาดผลผลิตก็ยิ่งลดลงอีก
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับเพราะว่าไม่มีปุ๋ยใส่ให้ผลผลิตถึงคนมีตังค์ซื้อปุ๋ยแต่ถ้าไม่มีน้ำมันก็ไม่เกิดประโยชน์ใช่ไหมไม่มีใส่ไปไม่มีน้ำรดปุ๋ยก็ไม่ได้กินอยู่ดีนะครับในซูเปอร์เฮลนิโยก็เลยกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่มากๆแล้วเขาบอกว่ามันจะมีผลพวงต่อเนื่องไปถึงต้นปีหน้า
1: โอ้
2: นะครับปัญหาก็คือพอปีนี้เนี่ยพอฝนตกน้อยต้นทุนน้ำเนี่ยก็จะน้อยลง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะพอต้นทุนน้ำน้อยเนี่ยปีหน้ามันลากยาวไปถึงปีหน้านะครับฉะนั้นหน้าแล้งปีหน้าก็คือช่วงประมาณต้นปีหน้าก็จะไม่มีน้ำใช
1: ้โอ
2: ้นะครับตรงนี้แหละงานใหญ
1: ่
2: นะครับไม่แน่ใจว่าภาครัฐเตรียมรับมือไว้หรือยังนะครับว่า ปีหน้าเนี่ยจะสาหัสมากนะครับนี่ก็ฝากไว้นะครับทีนี้ก็เลยย้อนกลับมาเข้าเรื่องของเราว่าเรื่องของบ่อน้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญนะครับนั้นหลายคนบอกว่าไปขุดบ่อแล้วมันเสียที
0: ่นะมีหลายคนคิดแบบนี้เหมือนกันค่ะ
2: จริงๆแล้วขุดบ่อนี่มันได้ที่เพิ่มนะครับ
0: ค่ะนี่มันก็ได้อีก
2: ได้ที่เพิ่มเพราะว่าเราขุดลงไปในแนวลึกใช่ไหม
0: ใช่
2: เสร็จแล้วไอ้ที่ตรงนั้นก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกบริเวณก็คือยังอยู่เท่าเก่า
0: ค่ะ
2: นะครับแต่ไอ้แนวลึกที่เราขุดลงไปเนี่ยมันก็ทำการขยายพื้นที่เพิ่มขึ้น
0: ค่ะ
2: นะครับแล้วอย่างจริงก็ต้องพบว่าเนา
0: ะ
2: ไอ้จริงที่ได้ต้องไปเติมตรงอื่นได้นะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้พอเรามีบ่อน้ำเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้การทำเกษตรเนี่ยง่ายขึ้นนะครับอย่างที่สวนผมเองเนี่ยนี่อยู่ในต้องเรียกว่าดงทะเลทรายนะเพราะว่าพื้นที่เป็นดินทรายทั้งหมดนะครับแล้วก็ฝนตก7วันน้ำยังไม่ขังนะครับตกแบบไม่หยุดเลยนะ7วันน้ำก็ไม่ขังนะครับนั่นถือว่าเป็นทะเลทรายแต่ผมมี2บ่อนะครับซึ่งเป็นบ่อแล้วก็เราก็ขุดบาดาลสูบน้ำใส่ลงในบ่อที่เรามีอีกทีหนึ่งนะครับก็เลยทำให้เรามีน้ำใช้ตลอดปี
0: ค่ะ
2: นะครับดังนี้เนี่ยที่พูดมาเนี่ยพ่อกำลังจะบอกว่าเนี่ยเราต้องวางแผนเรื่องบ่อน้ำให้ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญเนาะการทำเกษตรเนี่ยไม่มีบ่อน้ำมันไม่ได้
0: ค่ะ
2: อาจารย์มีแหล่งน้ำมันไม่ได้
0: มีคำถามนะคะฝากมาบอกว่าถ้าเราจะขุดบ่อน้ำเนี่ยมันจะต้องไปเช็คเรื่องตาน้ำด้วยไหมหรือว่าไม่จำเป็นในบริเวณบ
2: ้านถ้าบังเอิญพบเนี่ยมันก็ถือว่าแทงหวยถูกนะนะโชคดี
0: แต่ถ้า
2: ไม่พบมันก
0: ็
2: ไม่เป็นป
0: ั
2: ญหา
0: ไม่เป็นปัญหา
2: ก็คือเราสามารถเจาะบาดาลแล้วก็ดูดน้ำไปใส่บ่อก็ได
0: ้
2: นะครับก็คือมีที่พักน้ำนะครับมีที่กักเก็บน้ำอย่างที่ของผมนะครับก็เป็นลักษณะก็คือมีบ่อแล้วก็เราก็เจาะบาดาลแล้วก็ดูดน้ำใส่บ่อแต่ถ้าบังเอิญขุดบ่อแล้วไปเจอตาน้ำอันนั้นก็โชคดีไปเราก็ไม่ต้องเจาะบาดาลนะครับอันนั้นก็ถือเป็นความโชคดีนะครับนี่เนี่ยหน่วยงานภาครัฐก็พยายามช่วยเรื่องพวกนี้เนา
0: ะ
2: โดยการที่กรมพัฒนาที่ดินเนี่ยนะครับสามารถที่จะช่วยเราขุดบ่อนะครับระดับความจุเนี่ย 1,260 คิวนะครับ 1,260 ลูกบาศก์เมตรนะครับ 1,260 คิวเนี่ยนะครับกว้าง20เมตรยาว30เมตรความลึก2เมตรกว่าเนี่ยซึ่งมันจุน้ำได้ 1,260 เมตรตามตัวนะครับโดยให้เราสมทบเป็นเงินเนี่ย 2,500 บาทคือถ้าเราไปจ้างไปขุดเองเนี่ยมันน่าจะเกินหมื่นเนี่ยนะครับ
0: คือไซส์นี้เท่านั้นใช่ไหมอาจารย์เฉพาะไซส์น
2: ี้นี่คือตามมาตรฐานของกรม
0: พัฒ
2: นาที่ดิน
0: ค่ะ
2: ครับนะครับแต่ถ้าเราจะไปขุดเพิ่มทีหลังหรือยังไงก็ว่า
0: แล้วแต
2: ่นะครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะครับที่เรามาทั้งหมดเนี่ยกำลังจะพูดถึงเรียกว่าปราชญ์เกษตรของแผ่นดินท่านหนึ่ง
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับปราชญ์เกษตรของแผ่นดินท่านนั้นเนี่ยชื่อว่าพ่อขายนะครับพ่อขายสร้อยสะกางนะครับซึ่งผมเองก็สนิทกับท่านพอสมควรนะฮะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับก็เลยไปนั่งคุยกับท่านนะครับท่านก็บอกว่าทำไมที่ท่านอายุ20กว่า30เนี่ยนะครับท่านอยากทำเกษตรแต่ปัญหาคือท่านอยู่บุรีรัมย์ซึ่งเป็นดินแดนที่เรียกว่าอะไรตะบันน้ำกินนะฮะต้องไปหาน้ำก็ไปขุดดินมาแล้วก็มาตะบันเพื่อจะคั้นเอาน้ำออกมานะครับ
0: ใช่แต่ก่อนจะมีคำพูดที่เขาพูดแบบล้อเลียนการว่าถ้าไปบุรีรัมย์น่ะอย่าลืมนะมันลำบากนะมันแล้งนะมันต้องไปตำน้ำกินเพราะว่ามันแห้งแล้งเขาจะใช้ว่าตำน้ำกินค่ะ
2: นั้นก็ขายก็ในตัวทำยังไงจะมีน้ำ
0: ค่ะ
2: ก็ต้องมีบ่อนะครับท่านจะเกณฑ์ลูกเกณฑ์แม่เนี่ยช่วยกันขุดบ่อด้วยมือนะครับเมื่อ40กว่าปีที่แล้วนะครับขุดด้วยมือเนี่ยโดยให้ลูกกับเมียช่วยกันขุดด้วยตอนตัวท่านเองด้วยขุดอยู่8เดือนเนี่ย
0: เพราะว่าจำได้เหมือนกันอาจารย์ตอนเด็กเนี่ยจะเห็นว่าเขาจะลงเขาเรียกว่าทางอีสานเขาจะเรียกว่าการลงแขกลงแขกสมมติบ้านนี้หมู่บ้านนี้เขาจะขุดสระน้ำประจำหมู่บ้านเขาก็จะลงแขกผู้ชายผู้หญิงเนี่ยมาขุด
1: ไปช่วยกัน
0: ตารางไปช่วยกันค่ะ
2: ตอนที่ท่านขุดที่แรกเนี่ยมีแต่คนหาว่าบ้าชาวบ้านแถวนั้นก็หาว่าท่านบ้า
1: ค
2: ือสมัยหนุ่มคุณวัยรุ่นเป็นหนุ่มเนี่ยท่านไปบวชอยู่นานแล้วพอท่านศึกออกมาเนี่ยพอแต่งงานมีลูกมีเมียอะไรเสร็จเนี่ยเรียกว่ามหาเนา
1: ะ
2: ศึกออกมาเนี่ยเขาหาว่าแกคิดแบบอะไรล่ะไม่เหมือนชาวบ้านอะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยไม่มีใครมาช่วยแกก็บอกไม่เป็นไรนะครับแกก็ขุดไปเรื่อยนะครับขุดอยู่แปดเดือนก็ได้บ่อมาได้บ่อได้ที่เก็บน้ำมาพอมีบ่อปุ๊บแกก็ปล่อยปลานะครับปล่อยปลาเอาน้ำมาทำเกษตรทำไร่นาสวนผสมทำผักสวนครัวนะครับแล้วหลังจากนั้นแกก็ขุดอีกบ่อหนึ่งเป็นสองบ่อนะครับทีนี้แกก็มีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์นะฮะชาวบ้านแถวนั้นก็เอ๊ะเริ่มเอ๊ะแล้วมันก็ดีเนาะเพราะว่าที่อื่นขาดน้ำของแกไม่เคยขาดเลยนะครับจนตอนหลังแกก็ได้เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินนะครับแต่คือแกคิดได้ไม่เหมือนคนอื่นคิดได้ก่อนนะครับอันนี้ก็ต้องนายกท่านนะครับผมเองก็ไปนั่งคุยกับท่านดูนะครับก็ได้นั่งฟังคิดอะไรหลายๆอย่างนะครับสมัยผมยังหนุ่มนะครับผมตั้งทีมงานล่าป่านะครับล่าปราดก็คือไม่ใช่ล่าปอบนะล่าปราด
1: ล่าปราด
2: นะครับก็คือเราจะไปคุยกับคนที่คนชาวบ้านเขาเรียกว่าปราดเราไปหาองค์ความรู้ว่าทำไมเขาเรียกเนี่ยว่าปราดจริงแล้วคิดอะไรที่คนยอมรับอย่างนี้นะฮะเราก็ไปคุยไปหาคุยไปเรื่อยนะครับขณะเดียวกันเราก็เอาความคิดของเราไปแลกเปลี่ยนนะครับก็ได้ความรู้มาเยอะนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ที่พูดทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยนะครับอย่าหยุดเรื่องการเรียนรู้นะครับอย่าหยุดที่จะขวนขวายนะครับเพราะว่าเนี่ยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกรที่โทรมาหาผมเนี่ยนะฮะบอกว่าเนี่ยฟังรายการทุกอาทิตย์ทุกวันพฤหัสบอกโอ้โหติดงอมแงมเลยนะครับ
0: จำอะไรไม่ได้เลย
2: แต่ถามก็จำไม่ได้นะคำถามที่ถามมาก็เป็นคำถามที่เราพูดบ่อย
1: ๆ
2: นะครับผมเลยนั่งนึกว่าไอ้ติดงอมแงมนี่มันติดยาบ้าหรือเปล่า
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับหรือว่าติดรายการฟังแล้วก็จำไม่ได้นะครับท่านก็เลยฝากท่านผู้ฟังไว้เนาะว่าแหล่งน้ำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญและนับวันมันจะยิ่งมีความสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยเราเริ่มต้นนะครับจากบ่อผิวบำพัฒนาที่ดินนะครับหลายคนบอกว่าขอแล้วมันนานกว่าจะได้นะครับถ้าท่านอยากจะได้เร็วท่านต้องชวนเพื่อนบ้านกันแถวนั้นอะแถวเราไ
1: อ้
2: ใน
1: หมู่
2: บ้านเนี่ยตั้ง4-5 คน 6 คนแล้วก็ไปลงชื่อที่หมอดินที่พัฒนาที่ดิน
1: อ
2: ันนี้มันจะได้เร็วขึ้นนะครับหรืออย่างที่น้องว่าก็คือลงแขก
1: เลย
2: เองนะครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งหรือถ้าพอมีตังก็แจ้งตั้งแท็กโคมาว่ากันไปงั้นแหล่งน้ำเป็นเรื่องสำคัญนะครับหรืออย่างสวนผมเนี่ยนะครับก็คือเราจะทำบ่อปูนขึ้นมานะครับแล้วก็เจาะบาดาลแล้วก็ดูดน้ำใส่ทับในบ่อปูนนะครับซึ่งก็ขึ้นครั้งแรกนะครับและหลังจากนั้นเราก็ใช้มาต่อเนื่องจากปี37
0: อ๋ออาจารย์ก็ใช้
2: ปี69
0: อาจารย์ก็ใช้น้ำจากบ่อบาดาลนี้ลดหล่อเลี้ยงต้นไม้ใช่ไหม
2: ใช้ทั้งอุปโภคบริโภคทุกอย่างนะครับใช้ทั้งด้านการเกษตรด้วยนะครับก็30 กว่าปีนะครับที่ใช้มานะครับตั้งแต่ปี37-38จนปัจจุบันนะครับก็ยังใช้อยู่นะครับทั้งสมัยแรกก็โดนชาวบ้านแซวเหมือนกันว่าจะคุกทำไมจะทำบ่อทำไมแถวนี้ไม่มีใครก็มีบ่อกันหรอกนะครับแล้วเรามองว่าเรื่องแหล่งน้ำเป็นสิ่งสำคัญเราก็ทำนะครับตอนลงทุนไปก็ช่างมันถามว่าต้องคุ้มไหมโอ้โหยิ่งกว่าคุ้มนะฮ
1: ะ
2: อันก็อยากฝากพี่น้องเนาะถ้าเราจะทำการเกษตร อย่างที่น้องว่าตะกี้ว่าดินเป็นเรื่องใหญ่ใช่ฮะดินเนี่ยดินเป็นเรื่องใหญ่ก็คือการปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะกับพืชที่เราจะปลูกสิ่งสำคัญต่อมาก็คือน้ำนะครับนั้นหัวใจของมันเนี่ยก็คือมีทั้งดินที่ดีแล้วก็มีน้ำที่อุดมสมบูรณ์โอกาสสำเร็จมันเกิดขึ้นแล้วครับส่วนที่เหลือก็มาเลือกชนิดของพืชที่ปลูกหาองค์ความรู้เพิ่มเติมฉะนั้นการทำเกษตรก็จะโอกาสประสบผลสำเร็จก็จะเยอะขึ้นครับต
0: ้
2: องฝากไว้ด้วยเนา
0: ะ
2: ออกเป
0: ็
2: นน
0: ี่
2: เน
0: ี่
2: ย
0: ค่ะนี่เป็นเร
2: ื่อง
0: ของ
2: อีก
0: ค่ะ
2: ครับผม
0: เตรียมความพร้อมเนาะไม่ว่าจะเป็นดินน้ำโดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยมันเหมาะมากเลยฝนก็มาด้วยถ้าใครขุดบ่อน้ำอ่ะนะกักเก็บน้ำไม่ได้ก็ดีถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่างเกษตรกรหมู่บ้านหนึ่งเนาะสมมติว่ามี50หลังคา
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีที่นามีสวนของตัวเองอยู่แล้วทุกคนต่างคนต่างขุดแล้วน้ำเนี่ยมีใช้แน่นอน
1: ค่ะแล้วก็ไม่เดือดร้อน
0: ดินใต้น้ำอะไรแบบนี้คือใช้เรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาอาจารย์เองก็จะมีการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้วยนะคะก็ฝากไว้ด้วยค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ให้อาจารย์ทองได้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านค่ะโทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการทำเกษตรกับอาจารย์ทองนะคะวันนี้ใช้เบอร์022769718ค่ะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบนิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ

วดเส้นน้ำตานองอกสั่นพร่ำไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชน

0: แต่สวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: 13นาฬิกา40นาทีนะคะกับชั่วโมงของทั่วทิศถิ่นไทยนะคะก็ยังคงนำเรื่องของการเกษตรมาอัปเดตกันนะคะแล้วก็เราเปิดสายเหมือนเดิมค่ะคุณแม
3: ่วันนี้ที่เบอร์022769718นะคะ022769718ค่ะตอนนี้มีสายจากผู้ฟังทางบ้านโทรเข้ามาแล้วนะคะจากจังหวัดมุกดาหารค่ะคุณวิทูลสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: ครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
2: ใช่เลยค่ะใช่เลยค่ะ
4: อยากจะเรียนถามอาจารย์นะครับพอดีผมทำไอ้พืชสวนครัวอยู่หลังบ้านนั่นนะครับทั้งมะเขือพริกมะนาวเนี่ยเอาไว้เพราะผมเตรียมดินดีอยู่นะทำไมไอ้มันร่วงนะครับสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับที่ว่าไอ้พริกร่วงมะนาวไอ้พวกมะนาวก็ร่วงแล้วก็ไอ้มะเขือก็ร่วงมันร่วงมันยังไงมันหลุดลงมานั่นนะครับ
5: อ๋อครับดินเป็นดินอะไร
4: ก็ดินเป็นดินนาเราเอาไปทำผสมกับดินกับปุ๋ยพืชสดนะครับ
5: ดินนา
4: ปุ๋ยแล้วก็ปุ๋ยขี้วัว
5: น
4: ี่
5: ผมหมาย
4: ครับ
5: ดินนาก็คือต้องเป็นดินเหนียวเนาะ
4: ครับมันก็ผมดูแล้วมันก็คงไม่เชิงเหนียวเท่าไหร่มันก็ร่วนๆอยู่นะครับ
5: แล้วเราก็เอาปุ๋ยพืชสด
4: เขาก็ปุ๋ยที่ผมเกี่ยวหญ้าเกี่ยวอะไรพวกนี้แล้วก็ปุ๋ยขี้วัวร่วมผมก็ผสมแล้วก็ทำเป็นไอ้อัดใส่ถุงนะครับเป็นถุงปุ๋ยนะครับ
5: ฮะพอใส่ถุงปุ๋ยแล้วทำไงต่อ
4: ใส่ถุงปุ๋ยของเก่าไอ้พันเราเอาไปใส่ไอ้ในเอาไอ้พริกพันมะเขือพันอะไรต่างๆใส่ลงไปนะครับทีนี้มันก็จะเดินเติบโตดีอยู่นะครับมันก็โอเคแต่เวลามันออกลูกมามันร่วงนะครับ
5: เดี๋ยวไอ้ที่ใส่ถุงปุ๋ยนี่เอาอะไรไปใส่ถุงปุ๋ย
2: ปุ๋ยอ่ะปุ๋ยที่พับทำอ่ะปุ๋ยพืชนี่คืออะไรคะขั้นตอนทำแบบไหน
4: โอ้ก็เอาดินนาเราเนี่ยเอามาใส่ไอ้ปุ๋ยคือปุ๋ยขี้วัวเราที่บ้านเรานี่นะผมจะเอาปุ๋ยมาเป็นผงกระสังปุ๋ยมาเนาะ
2: แค่นั้นใช่ไหม
4: แล้วเอามาผสมไอ้ปุ๋ยพืชสดก็คือพวกที่ผมตัดหญ้าออกมาแล้วเอามาประคุกใส่กันด้วยไงปุ๋ยพวกใบมังใบหญ้านะคร
2: ับอ๋อใบไม้ต่าง
4: ๆครับใช่ครับใช่ครับ
5: ครับแล้วคุณเตรียมหลุมปลูกยังไงก็คือเอาไอ้ปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยพืชสดจะไปขี้วัวอะไรของคุณผสมคุกลงไปในหลุมเลยใช่ไหม
4: มันไม่ใช่ในหลุมครับมันเป็นไอ้ยางรถยนต์นะครับที่เขาผ่าเขาทำเป็นกระถางกันนะครับ
2: จ้า
5: ปุ๋ยอยู่ในยางรถยนต์
4: ใช่ครับ
5: ผสมลงไปแล้วก็ปลูกในยางรถยนต
4: ์ใช่ครับ
5: แล้วคุณรดน้ำบ่อยแค่ไหน
4: ก็รดผมก็ดูแล้วทุกวันนะวันละครั้งบ้างอะไรก็ปล่อยมันไปบ้างมันดินถ้ามันแห้งผมไปดูแล้วถ้าสังเกตแล้วผมก็จะรดน้ำตลอดนะครับ
5: ดูแล้ว
4: มันก็จะเริ่มเติบโตดีนะครับเวลามันออกผลออกอะไรมาเนี่ยมันร่วงนะครับมันไม่ติดอยู่ในต้นมันนะครับ
2: ม
4: ัน
2: หล
4: ุ
2: ดเนาะ
4: มันหล
5: ุ
4: ดคร
5: ับ
4: ร่วงครับร่วงครับคร
2: ับ
5: พริกร่วงเนี่ยมันร่วงตอนเม็ดเล็กหรือเม็ดใหญ
4: ่กับพริกกับมันไอ้มะเขือ
5: เอาแต่ทีละอย่างพริกที่ร่วงเนี่ยเม็ดเล็กเม็ดใหญ
4: ่พริกไอ้กับพริกที่เราใช้ทำอาหารกันกินเนี่ยพริกไอ้
2: บะแม่นะหมายถึงว่าไอ้ตอนที่ร่วงเนี่ยผลของพริกเนี่ยมันโตหรือยัง
4: โตแล้วครับพร้อมผมก็จำเป็นต้องไปเอาที่มันร่วงนะมาทำกินนะมาตำพริกตำอะไรกินนะครับ
2: ก็โตแล้ว
4: โตแล้วครับ
5: แล้วลักษณะไอ้ตอนที่มันร่วงก็เก็บมากินได้ปกติไม่มีปัญหา
4: ครับผม
5: ครับฟังดูแล้วมันแปลก
4: แต่ทราบว่าปัญหาที่มันร่วงเนี่ยเพราะอะไรนะครับปัญหาที่มันร่วงเพราะอะไรนะครับ
2: อย่าง
5: กำลังไล่หาสาเหตุคุณอยู่เนี่ยนะครับ ถ้าผมอยู่กับคุณเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาหรอกคุณเล่าให้ฟังอย่างเดียวเนี่ยผมก็ต้องหาสาเหตุให้ได้ไอ้มะเขือที่ร่วงเนี่ยมันลูกเล็กหรือลูกใหญ
4: ่ลูกใหญ่ครับลูกใหญ่ครับ
5: ลูกใหญ่แล้วร่วง
4: ครับใช่ครับ
5: ร่วงแล้วขั้วมันร่วงมาทั้งขั้วหรือว่าร่วงเฉพาะผลมะเขือแต่ขั้วมันยังอยู
4: ่ร่วงเป็นขั้วเลยนะทั้งขั้วมันยังครับไม่ใช่เราหลุดเฉพาะตรงนั้นร่วงมาทั้งอันนั้นครับ
5: แล้วก็มะนาวที่ร่วงล่ะลูกเล็กลูกใหญ่
4: ก็ลูกกำลังติดเรือครับมันก็ร่วงลงมาครับ
5: สาเหตุน่าจะหนึ่งก็คือการปรับปรุงดินของคุณเนี่ยมันยังปรับปรุงดินได้ไม่ดีนะครับอันแรกอันที่สองก็คือไอการที่คุณเอาขี้วัวไปใส่เนี่ยก็จะส่งผลเนาะตรงที่ไนโตรเจนจะเยอะเกินไปแล้วคุณเอาปลูกในวงล้อรถนะครับคุณเอาล้อรถไปวางบนพื้นเป็นพื้นเดิมเนี่ยมันเป็นดินเหนียวอยู่แล้วนะครับเป็นพื้นนาถ้าคุณลดน้ำแล้วถ้ามันเปียกน้ำมันจะไปไหนมันก็จะขังอยู่ในแอ่งของล
4: ้อล้อรถเนี่ยมันจะมีแอ่งน้ำของมันของมันดินนะครับวงล้อมันไม่ได้ติดนะครับ
5: ไม่ใช่วงล้อเนี่ยไอ้ตรงขอบกระทะเนี่ยคุณไม่ได้ติดไอ้ตรงที่เนื้อของล้อเนี่ยมันมีแอ่งอยู่ใช่ไห
4: มยางรถผมมันทะลุหมดเลยครับทะลุเขาผมสั่งเขาทำให้เต็มมันทะลุไปต้องถึงดินเลยนะครับ
5: เอาสรุปว่าผมเชื่อว่าน้ำมันแฉะเกินไป
2: น้ำขังใช่ไหม
5: ดินเหนียวน้ำขังนะครับ
4: ไม่งั้น
5: คุณไปคุยดูรากมันว่ามันแฉะไหมนะครับถ้ารากไม่แฉะโอกาสที่ผลจะร่วงเนี่ยไปได้น้อยมากนะครับอันแรกอันที่สองก็คือถ้ามันยังร่วงอีกเนี่ยเราทำยาขั้วเหนียวไปฉีดให้มันเลย
4: เดี๋ยวอาจารย์ทีนี้ตอนนี้นะห่วงเวลานี้ผมเห็นมันร่วงเสร็จผมก็ไปเอาปุ๋ยไอ้สูตรสิบห้าแล้วก็เอาปุ๋ยยูเรียมาเอาอย่างละกิโลนะมาผสมกันแล้วผมก็เอาไปหว่านเอาไปใส่โคนมาในเดี๋ยวนี้นะ
2: ใส่ที่ต้นมันใช่ไหม
4: ใช่ครับที่มันร่วงผมอยากทดลองดูมันจะขาดปุ๋ยพวกนี้หรือเปล่าเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีอะนะ
5: ฮะแล้วร่วงไหม
2: แล้วเป็นยังไง
5: บ้างใส่แล้วร่วงเพิ่มขึ้นไหม
4: ผมเพิ่งใส่มาเนี่ยผมเพิ่งจิตอาการมันอยู่เนี่ยครับประมาณวันสองสามวันเนี่ยครับเขากันดูแลมันอยู่เนี่ยครับ
2: อ๋อเพิ่งใส่มาสองสามวัน
5: ถ้าตามหลักการเนี่ยถ้าคุณเอาปุ๋ยยูเรียกับปุ๋ย15เสมอกันเนี่ยผสมกันแล้วอย่างละโลแล้วไปใส่เนี่ยมันน่าจะร่วงเพิ่มขึ้นครับ
4: ตายแล้ว
5: เพราะว่าตัวหน้ามันโดดไปเลยยูเรียก็คือ46แล้วไปบวกอีก15นะครับเป็น61นะครับงั้นไอ้ไม้ผลที่ออกดอกทุกชนิดออกผลอยู่เนี่ยถ้าตัวหน้าไปถึง61แล้วก็มันสลัดลูกทิ้งแล้วครับเพื่อจะแตกใบนะครับ
4: โอ้ครับผม
5: ตรงนี้เนี่ยมันน่าจะยิ่งร่วงเพิ่มขึ้นนะครับ
4: ครับผม
5: เราก็ด
4: ู
5: ต่อไปอ
4: ี
5: กระยะน
4: ึ
5: งนะคร
4: ับ เอาอย่างไรอาจารย์เอาไงครับเอาปล่อยได้ใช่ไหมครับเนี่ย
5: ก็จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องหาสาเหตุที่มันร่วงให้ได้นะแต่ผมพยายามถามคุณแล้วคุณอะไรล่ะมันตอบแล้วมันไม่เคลียร์นะแล้วผมก็มองภาพไม่ออกว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะอย่างพริกเนี่ยถ้ามันร่วงเนี่ยนะครับพริกที่ร่วงเนี่ยมันเก็บมากินไม่ได้มันร่วงเกิดจากหนึ่งก็คือแมลงมันทองพริกต่อยสองก็คือลักษณะเม็ดพริกเนี่ยมันโดนน้ำร้อนลวกนะครับอันนั้นคือลักษณะขาดแคลเซียมนะครับ
4: ผม
5: แต่มันจะเก็บมากินเหมือนปกติไม่ได้
4: ไม่
5: แต่ถ้ามันเก็บมากินเหมือนปกติได้มันจะร่วง
4: เป็นเม็ดอยู่
5: ครับอย่างนั้นเราก็เก็บกินได้อยู่แล้ว
4: คร
5: ับ ใช่ไหมฮะแต่ถ้ามันร่วงแล้วมันเก็บกินไม่ได้อันนั้นถึงจะเป็นปัญหาแต่ถ้ามันร่วงแล้วมันกินได้ก็ดีเราจะได้ไม่ต้องไปเก็บต้น
2: ไม่ต้องไปเด็ดเน
5: า
2: ะ
5: ส่วนใหญ่แล้วที่มันร่วงเนี่ยมันจะมีปัญหาแล้วมันถึงร่วงแต่ถ้าร่วงแล้วบอกว่ากินได้ปกติแต่ที่ผมพยายามถามว่าเม็ดพริกมีลักษณะยังไงคุณก็บอกมันโตปกติแล้วมันร่วงนะครับผมทำเกษตรมาจนอายุจะ70ผมยังไม่เคยเห็นเม็ดพริกปกติแล้วร่วงนะครับ
4: ครับผม
5: นะครับมันต้องผิดปกติอะไรแต่อาจจะคุณสังเกตไม่ออกนะครับ อย่างเงี้ย
4: ครับผม
5: มันร่วงแล้วยังปกติแล้วยังกินได้ด้วยโดยไม่มีปัญหาเนี่ยไม่มีปัญหามันไม่ร่วงหรอกครับ
4: ครับผม
5: ครับอ้าวทีนี้อ้าวช่างมาเถอะตรงนั้นนะครับทีนี้ถ้ามันยังร่วงอีกก็คือหนึ่งจะเรื่องดูเรื่องการให้น้ำเนาะอย่าไปให้น้ำเยอะถ้าดินยังเปียกจุดให้นะครับข้อที่สองก็คือทำยาข้นเหนียวยาข้นเหนียวก็คือเราจะใช้น้ำตาล2ช้อนเครื่องดื่มบำรุงกำลัง2ช้อนนะครับแล้วก็เหล้าขาว50ซีซี3อย่างผสมกับน้ำ20ลิตรแล้วไปฉีดในช่วงเช้ามืดหรือช่วงเย็นแดดอ่อนนะครับ5วัน7วันครั้งนึงมันจะช่วยทำให้ขั้วเหนียวและลดการหลุดร่วงได
4: ้เอาอะไรนะอาจารย์อันน้ำตาลกับเหล้าขาวอะไรอีกนะครับ
5: เครื่องดื่มบำรุงกำลังครับ
4: พวกไปยี่ห้ออะไรก็ได้ใช่ไหมครับ
2: ได้หมดเลย
5: ครับครับ
4: เอ็มร้อยเอ็มอะไรพวกนี้ใช่ไหม
2: ได้ไม่ต้องบอกชื่อ
5: ประมาณนั้นครับสองช้อนเนาะน้ำตาลสองช้อนเหล้าขาวห้าซีซี
4: น้ำตาลทรายเราเนี่ยนะ
5: ครับผมถ้าได้
4: กินโ
5: คตรยิ่งดีเหล้าขาวห้าซีซี
2: ค
5: ่
2: ะ
5: ครับผม
4: เหล้าลง
5: เหล้าสีนะมันจะเมาเกิน
4: เหล้าขาว20ซีซีป่ะครับ
5: 50ซีซี
4: โอ้50ซีซีโอเคครับผม
5: ครับผมผสมกับน้ำ20ลิตรแล้ว
4: ครับผม
5: เลยมันจะทำให้ขั้วเหนียวลดการหลุดร่วงได้ครับ
4: ครับ
5: โอเคนะครับ
4: โอเคครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับผม
2: ค่ะขอให้ไปดูแลต้นไม้นะจริงๆแล้วคนปลูกต้นไม้ก็จะมีความสุขนะถ้าต้นไม้ที่เราปลูกออกมาเนี่ยออกผลมาไม่มีปัญหาอุปสรรคแต่ว่าเชื่อเถอะทุกคนที่ปลูกต้นไม้มันต้องเจอปัญหาอุปสรรคเรื่องของไม้ศัตรูพืชก็เรื่องน้ำบางคนรดน้ำรดเช้ารดเย็นอย่างดิฉันอ่ะเคยปลูกแล้วก็ไม่เข้าใจรดอยู่นั่นแหละเข้าใจว่าต้นไม้ยิ่งได้น้ำดีผลต้องออกมาดีปรากฏว่ารากเน่าจ้ะมันเยอะเกินไป
3: แล้วก็เรื่องของดินด้วยอย่างที่อาจารย์ถาม
2: ดิน เหนียว
3: ดินอะไรเพราะฉะนั้นเกษตรกรนะคะเวลาจะถามอาจารย์ก็ต้องรู้ก่อนว่าของต
2: ั
3: วเองของตัวเองอ่ะเป็นดินอะไร
2: ดินเหนียวหรือเปล่าดินทรายดินร่วนหรือว่าดินอะไรเนา
3: ะ
2: จะได้เป็นพื้นฐานนะคะ
3: ใช่ค
5: ่ะตะกี้ถ้าอยู่ใกล้บ้านผมนี่ผมขับรถไปดูแล้วนะ
2: คือก็อยากรู้เหมือนกันแต่กบก็ไม่เคยได้ยินนะว่าที่ตัดรายการมายังไม่เคยเจอปัญหาว่ามะเขือเปราะร่วง
3: แล้วโตแล้ว
2: น่ะก็ต้องมีสายเหตุมันเนาะมีมาอีกสาย
5: แล้ว
3: ค่ะมีสายจากทางบ้านนะคะจากจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะคุณทองเดชนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณทองเดชคะ
3: สายหลุด
2: ทีมงานดูสายให้หน่อยสวัสดีค่ะฮัลโหลจ้า
6: หลุดพบมะนาวร่วง
2: อะไรนะคะคุณทองเดช
6: คนใครเอาดินพ่นใครเด็ดปูบังเน่ามาก
2: เดี๋ยวเดี๋ยวฟ้าวเดี๋ยวฟ้าวคุณทองเดช
3: คุณทองเดช
2: ต้อง
3: ว
2: ่าวใหม
3: ่ปิดวิทยุก่อนนะคะ
2: จ้ะมันสะท้อนแมนจ้ะป
6: ิ
2: ดวิทยุโอเคแล้วเนาะว่าวโลด
6: สีจำนวนการจำนวนจังหวัดเลยครับ
2: จ้าม
6: าฟังรายการอยู่
2: สาย
6: อยู่ร้อยเอ็ด
2: อ๋ออยู่ร้อยเอ็ดจ้ะมีหยังปรึกษามาโลดจ้า
6: เห็นท่านถามรอบมะนาวร่วงมะนาวร่วงเอาดินพ่นไปสีลูกเอาดินพ่นดินพ่นยังไงเนี่ยมันไม่มีกฎดินพ่นไปปลูกเหมือนกับสวรรค์เลยเพราะว่าปลูกที่ดินพ่นใช้เหมือนกบกอกเหมือนกบพวกผักกาดพวกต้นกาดอยู่ภูเขาทำไมมันไม่โคนไม่ล่มมันอยู่ตามพวกไร่พวกนามโคนมันล่ม
2: จังใดเนาะนี่บอกเข้าใจคำถามเลย
3: ยังไม่เข้าใจคำถามเลยนะคะตอนนี
2: ้คุณทองเดชจะถามเกี่ยวกับอะไร
6: ผมไม่ได้ถามหรอกผมว่าแก้ปัญหาไม่ยาก
2: อ๋อมาแลกเปลี่ยนเหรอคะ
6: เอาเงินโคนไป
2: แต่ว่าอาจารย์ทองแนะนำไปแล้วเนาะคุณทองเดชนะคะเผื่อว่าคุณทองเดชอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
6: ครับผมรับฟังอยู่ผมก็อยากโทรไปแต่ครับด้วยเฉย
2: ๆอ๋อจ้าขอบคุณหลายๆจ้าคุณทองเดชโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณคุณท้องเดชมากนะเพราะว่าบางคนก็จะมีประสบการณ์ในเรื่องของการปลูก
3: อาจจะเจอปัญหา
2: เจอปัญหามาแล้วแก้ได้แต่ดินแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะต้องบอกไว้ก่อนแต่ละที่ไม่เหมือนกันเลย
3: มีคำถามจากทางออนไลน์นะคะคุณพยอมนาคน้อยค่ะถามอาจารย์ว่ายอดมะม่วงแตกยอดมาแต่ไม่รู้ว่าแมลงอะไรมันกัดยอดทำให้ยอดดำหมดเลยค่ะ
5: ยอดดำ
3: ใช่ค่ะเขาบอกยอดดำ
2: เพี้ยไหมคะหรือลาถ้าเพี้ยมันน่าจะ
5: ขายแมลงกัดยอดยอดมันต้องแหว่งเนาะไม่ใช่ยอดดำ
3: อันนี้บอกว่ายอดดำ
5: ถ้าเป็นแมลงกัดเนาะแต่ถ้ายอดดำนี่น่าจะเป็นเชื้อรา
2: เชื้อรา
5: ครับเพราะว่าถ้าแมลงกัดมันจะต้องมีร่องรอยของแมลงที่กัดเนาะ
3: ค
5: ่ะเช่นใบขาดจุดร่วงอะไรเงี้ยอันนี้เกิดจากแมลงข้อมทองเนาะมาช่วงหัวค่ำนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะสีดำเนี่ยมันก็จะเกิดจากเชื้อราเนาะความเข้มสูงนะครับก็ต้องดูด้วยว่ามันตกลงแล้วมันมีรอยเว้าแหว่งไหมหรือมันเป็นราดำนะครับครับผมข้อมูลมันน้อยไปฮะ
2: อาจารย์ฝากถามหน่อยค่ะต้นมะละกอมีคำถามมาบอกว่าต้นมะละกอปลูกต้นมะละกอไว้แล้วลูกออกลูกมาแล้ว 5-6 ลูกแล้วใหญ่ความอ้วนใหญ่เนี่ยเท่าลูกมะนาวใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็ยาวๆแล้วแต่ว่าเจอเพี้ยที่มันเป็นแบบขาวๆเกาะที่ตามใบอะค่ะจะมีวิธีแก้ยังไงบ้างคะ
5: เพี้ยแป้ง
2: เพี้ยแป้งใช่ใช่
5: คร
2: ับ ค
5: ่
2: ะ
5: แล้วก็ถามว่าจะแก้ยังไง
2: ใช่อ่ะ
5: อ๋อฮะเพี้ยแป้งเนาะถ้าเราปลูกไปเยอะถ้าเราเจอทีแรกเนี่ยเราตัดแต่งทิ้งก่อนเลยนะครับเพราะว่าเพี้ยแป้งเนี่ยเป็นแมลงที่เคลื่อนที่น้อยมากน
2: ะ
5: ที่แทบไม่เคลื่อนที่เลยถ้าเราตัดแต่งออกนะครับมันก็จะลดปริมาณเนาะแล้วก็คอยระวังเรื่องของมดนะครับมดกับเพี้ยของคู่กันนะครับอันนั้นส่วนหนึ่งแต่ถ้าเราเจอทีแรกเลยเนี่ยถ้าปลูกไม่เยอะเนา
2: ะ
5: ยาล้างจานหรือผงฟักฟอกก็ได้นะครับใส่ฟอกที่ผสมน้ำเขย่าเขย่าแล้วฉีดให้เปียก
2: ๆฉีดไปที่ตรงบริเวณที่มันเป็นใช่ไหม
5: ตรงที่ตัวเพี้ยเลยครับ
2: อ๋อตัวเพี้ยเลย
5: ฉีดผงฟักฟอกหรือน้ำยาล้างจานฉีดให้เปียกๆชุ่มๆเลยนะครับตายนะครับ
2: ค่ะ
5: นะครับถ้าปลูกไม่เยอะนะครับแต่ถ้าปลูกเยอะจำเป็นจะต้องใช้ยานะครับถ้าจะได้ชีวภาพก็บิวเรียบวกเมทาไนเซียม
2: ค
5: ่
2: ะ
5: นะครับถ้าเป็นสารเคมีก็พวกซิโคนินนะครับอันนี้ก็สามารถจัดการปกเพียตรงนี้ได้ครับ
2: ค่ะ
5: ครับผม
2: นะคะเวลาไล่หลังมาแล้วคุณอ้อ
3: ค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายรายการค่ะ
5: โอ้โหวันนี้เลยได้น้อยเลยครับ
2: ใช่ค่ะ
5: เจอกันมะนาวร่วงพริกร่วง
3: ใช่ค่ะ
5: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับก็ฝากไว้นะครับวันที่3ถึงวันที่5เดือนกรกฎาคมนะครับว่าเรามาเจอกันที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่นะฮะต้องเรียกว่ามหกรรมนะครับมห

0: ปเอกสารที่เป็นองค์ความรู้มีเจ้าหน้าที่มาคอยแนะนำเรื่องต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีสารพดแจกให้นะครับแล้วบางหน่วยงานก็จะมีของกินของใช้เอามาแจกให้นะครับทั้งวันที่3ถึง5เนาะศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี้ยก
1: ็
0: จะอยากเชิญชวนนะครับใครมีเวลาก็แวะมาเที่ยวกันที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรม
1: ี
0: อบรมวิชาของแผ่นดินอีก12วิชานะครับอบรมฟรีครับครับ
1: วันนี้ขอบคุณอาจารย์ทองมากเลยนะคะอาจารย์ทองธรรมดาจากตำบลรังกายใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ครับสว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ สวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเราสองคนพร้อมทีมงานก็ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะเวลาจะหมดแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับคณะกรรมาธิการที่ดินสภาผู้แทนราษฎรเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงกรณีปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์คณะกรรมาธิการที่ดินสภาผู้แทนราษฎรเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงกรณีปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
7: คณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนางสาวกุลวลีนพอมรบดีส.ส.พรรคภูมิใจไทยเป็นประธานการประชุมพิจารณาผลการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มิถุนายน2566โดยเชิญหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องผู้ทรงคุณวุฒิและอดีตผู้บริหารอุทยานแห่งชาติเข้าชี้แจงข้อมูลในการประชุมนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานชี้แจงว่าการแก้ไขปัญหาพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานควรพิจารณาบนพื้นฐานของข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ไม่ควรยึดเพียงมติคณะรัฐมนตรีหรือข้ออ้างเรื่องการเข้าครอบครองพื้นที่ก่อนการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติเพียงด้านเดียวเสนอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการถือครองและการเปลี่ยนมือที่ดินรวมถึงประเด็นข้อร้อง

0: เรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างรอบด้านและไม่เห็นด้วยกับข้อมูลที่อ้างว่ามีการผนวกพื้นที่กว่า 80,000 ไร่เข้าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติทับลานต้องมีการตรวจสอบอย่างชัดเจนกรณีพื้นที่ที่มีการทับซ้อนกับเขตเมืองกว่า 50,000 ไร่ควรพิจารณาตามข้อเท็จจริงและยอมรับความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นแต่ในส่วนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตหรือการซื้อขายเปลี่ยนมือโดยกลุ่มทุนควรจะรับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายชวิษาปทุมมารายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันไม่ได้ส่งฝ่ายกฎหมายดำเนินคดีฟ้องร้องนางสาวอิงฟ้าวราหะจากการแสดงความคิดเห็นปัญหาพื้นที่ทับซ้อนผืนป่าอุทยานแห่งชาติทับลาน
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวชี้แจงกรณีนางสาวอิงฟ้าวราหะและคณะแสดงความคิดเห็นปัญหาพื้นที่ทับซ้อนผืนป่าทับลานว่าไม่ได้สั่งการให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการฟ้องร้องบุคคลใดเพียงแต่ก่อนหน้านี้ฝ่ายกฎหมายได้มาหารือประเด็นดังกล่าวตามหน้าที่แต่ส่วนตัวแล้วไม่เห็นด้วยกับแนวทางการดำเนินคดีเนื่องจากเห็นว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่าการตอบโต้หรือดำเนินคดีกับบุคคลใดหากมีการดำเนินการใดๆของฝ่ายกฎหมายในอดีตหรือในระดับหน่วยงานเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ที่เคยดำเนินการมาไม่ได้เกิดจากนโยบายหรือคำสั่งของรัฐมนตรีแต่อย่างใดจึงขอให้ประชาชนรับทราบข้อเท็จจริงและไม่หลงเชื่อข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนติยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้นำสหรัฐยินดีที่จะสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ทางการเวเนซุเอลาในการตอบสนองต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐยินดีที่จะสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ทางการเวเนซุเอลาในการตอบสนองต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และแผ่นดินไหวตามหรือ Aftershock ขนาด 7.5 ในประเทศเวเนซุเอลาเมื่อช่วงบ่ายของวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งส่งผลให้อาคารและสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างขณะเดียวกันนางเดลซีโรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลายืนยันว่าพบผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลาอย่างน้อย32รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า700รายอย่างไรก็ตามสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS เตือนว่ามีแนวโน้มที่จำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวอาจสูงกว่า 10,000 ถึง 100,000 รายปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาครับ

0: ยาเสพติด26มิถุนายนนี้วันต่อต้านยาเสพติดโลกขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมาสวมเสื้อสีขาวพร้อมกันทั่วประเทศร่วมทำความดีเพื่อครอบครัวและชุมชนของเรามารวมพลังไทยให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วอย่าลืมโพสต์ภาพความภูมิใจของคุณพร้อมติดแฮชแท็กวันต่อต้านยาเสพติดโลก2569มาเปลี่ยนพลังสีขาวให้เป็นเกราะป้องกันยาเสพติดทั่วแผ่นดินด้วยกันนะครับ
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oic_connect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
2: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
4: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
5: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมั่งนี
4: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
5: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
4: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
5: เขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
4: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
5: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
4: ่เองก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
5: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
6: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
7: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462 5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462 5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
8: ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงจากอาคารห้องทรงถนนจีระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ก่อนที่ท่านจะได้รับฟังรายการสำหรับภาคบ่ายขอ แจ้งรายการดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการเสร็จแล้วเสนอรายการสารสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ 15:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นเป็นรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก 15:00 น. 35 นาทีเสนอรายการบุรีรัมย์สระแอง 16:00 น. ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นจะเป็นรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ 16:00 น. 30 นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเวลา 16:00 น. 55 นาทีรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสมาวาน 15 วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจนเสร็จสิ้นเวลา 18:00 น.เทียบเวลาเคารพธงชาติข่าวท้องถิ่น 18:25 น.รายการตีคล้องร้องข่าวและรายการอัยการแผ่นดินเวลา 18:40 น.เป็นรายการสบายยามเย็น 19:00 น.ถ่ายทอดข่าว 19:30 น.รายการแวดวงกีฬา 20:00 น.ถ่ายทอดข่าว 20:30 น.ช่วงของรายการสาราวรรณกรรม 21:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นช่วงของรายการสีสันวรรณกรรม 22:00 น.ถ่ายทอดข่าวและรายการสุขภาพดีวิถีไทย 23:00 น.ถ่ายทอดข่าวและจบด้วยรายการธรรมะก่อนนอนเวลา 24:00 น.ปิดสถานีสำหรับภาคบ่ายในวันนี้พิษณุลีลาธรรับหน้าที่นายช่างเทคนิคและควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธน้อยพรหมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีช่วงเวลาขณะนี้ 14:15 น.ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะขอต้อนรับค่ะเข้าสู่รายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันนะคะในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันขึ้นมาได้นะคะกับ FM 101.5 MHz และติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาคุยมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ได้ฟังกันค่ะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันนะคะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการวันนี้มีข่าวสารมาให้ติดตามรับฟังกันยังเกิดก่อนจะไปติดตามข่าวสารในวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปพักฟังเพลงก่อนนะคะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

ลับมาพบกันนะคะอีกช่วงหนึ่งกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมึงขึ้นมาได้กับ FM 101.5 เครื่องรับติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ได้รับฟังกันค่ะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันนะคะเรวดีของสากลรับหน้าที่ดำเนินการมาติดตามข่าวสารที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดThailand Fast Pass อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการนะคะตั้งเป้าสร้างการลงทุน 700,000 ล้านบาทค่ะซึ่งเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีการเปิดงานนะคะ Thailand Fast Pass ร่วมเป็นสักขีพยานนะคะการลงนามความร่วมมือระหว่าง8หน่วยงานค่ะเพื่อเร่งรัดกระบวนการอนุญาตและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนโดยระยะเวลาดำเนินการในขั้นตอนสำคัญลง 20-50% นะคะช่วยให้การลงทุนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สร้างแรงบันดาลแล้วก็สร้างแรงขับเคลื่อนนะทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะโดยท่านนายกเองก็เน้นย้ำว่าความเร็วเป็นปัจจัยสำคัญเลยค่ะของการแข่งขันทางเศรษฐกิจในปัจจุบันรัฐบาลจึงมุ่งปรับบทบาทภาครัฐจากผู้กำกับดูแลสู่ผู้อำนวยความสะดวกยกระดับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจนะคะแล้วก็พัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและก็สอดคล้องกับมาตรฐานนะคะองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่าOECD ซึ่งก็ให้ความสำคัญนะคะกับประสิทธิภาพภาครัฐคุณภาพของกฎระเบียบนะคะความโปร่งใสธรรมาภิบาลแล้วก็การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนค่ะเพื่อเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนและรักษาบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางการลงทุนสำคัญของภูมิภาคนะคะทางด้านของนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ระบุนะคะในเรื่องของThailand Fast Passเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลไกเร่งเปลี่ยนยอดขอรับการส่งเสริมนะคะการลงทุนให้เกิดเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจจริงนะคะโดยเขาเลือก25โครงการจาก23บริษัทค่ะมูลค่ารวมนะคะ 223,000 ล้านบาทนะคะก็สร้างการคุณภาพได้กว่า 13,000 ตำแหน่งนะคะพร้อมตั้งเป้าผลักดันให้เกิดการลงทุนจริงเกือบ 700,000 ล้านบาทในปี2569นะคะทั้งนี้ค่ะในเรื่องของกลไก Fast Pass นี่ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยใน5ด้านเลยค่ะข้อแรกเลยนะด้านแรกเลยนะคะก็คือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย2ก็คือในเรื่องการสร้างงานใหม่และอาชีพใหม่ค่ะ3ทักษะใหม่และการถ่ายทอดองค์ความรู้4โอกาสของผู้ประกอบการและ5และผู้ผลิตในประเทศนะคะแล้ว5ค่ะเป็นการสร้างเงินหมุนเวียนนะกลับสู่เศรษฐกิจของท้องถิ่นนะคะมาติดตามกันต่อกับเรื่องนี้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องการสั่งขยายผลนะคะในเรื่องของอาเซียนรัสเซียเรื่องความร่วมมือพลังงานนะคะปุ๋ยเทคโนโลยีซึ่งครม.ขยายมาตรการช่วยประชาชนเกษตรกรค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็รายงานผลสำเร็จนะคะจากการเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำอาเซียนรัสเซียเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียโดยมุ่งเสริมสร้างความเชื่อมั่นความเชื่อมโยงนะคะทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคยูเรเซียค่ะผ่านความร่วมมือด้านพลังงานก๊าซปุ๋ยการค้าการลงทุนเทคโนโลยีแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารนะคะเพื่อสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของไทยค่ะพร้อมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านพลังงานและปุ๋ยนะคะส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็เดินหน้าเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันนะคะคณะกรรมการคณะรัฐมนตรีเห็นชอบนะคะขยายระยะเวลามาตรการและโครงการของกระทรวงพาณิชย์เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะได้แก่โครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัดนะคะโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนจากเดิมกันที่สุดเดือนพฤษภาคม2569ไปจนถึงเดือนกันยายน2569นะคะภายใต้กรอบวงเงินเดิมค่ะ 179.84 ล้านบาทเพื่อช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในราคาประหยัดนะคะรักษากำลังซื้อของประชาชนแล้วก็เพิ่มการเข้าถึงสินค้าอุปโภคที่จำเป็นค่ะกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศแล้วก็สนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้ฟื้นตัวนอกจากนี้นะคะ
ยังอนุมัติช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยนะคะเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูกาลผลิตปี 2567/2568 นะคะเอาวงเงินรวมค่ะ 477.05 ล้านบาทค่ะครอบคลุมเกษตรกรที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้โรงงานน้ำตาลโรงงานผลิตเอทานอลและก็โรงงานผลิตน้ำตาลทรายแดงค่ะพร้อมทั้งเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการดังกล่าวจากเดิมนะที่สุดเดือนธันวาคม2568เป็นที่สุดเดือนสิงหาคม2569นะคะที่เป็นรายข่าวสารในช่วงนี้ที่นำมาฝากกันเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

ลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันขึ้นมาได้ค่ะกับ FM 101.5 MHz แล้วก็ติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำคุยมาให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ได้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะเรียวดีของสากลรับหน้าที่ดำเนินการจะนำข่าวสารกันต่อนะคะในเรื่องของการทุจริตสอบแข่งขันให้การท้องถิ่นกันทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.เนี่ยก็ได้มีการชะลอในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบได้ตั้งแต่1กรกฎาคม2569ในเรื่องของปมทุจริตสอบแข่งขันนะคะโดยวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ออกคำสั่งด่วนที่สุดเลยค่ะเรื่องการชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่1กรกฎาคม2569ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดโดยระบุนะคะว่าตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดส่งบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ที่ประสงค์จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการส่งขันและขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นะคะเพื่อให้จังหวัดและองค์กรปกครองท้องถิ่นดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งตามแนวทางปฏิบัติแนบท้ายหนังสือสำนักงานกจกททและกอบต.นะคะก็โดยคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้มีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนั้นนะคะทางกรมนะส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ขอเรียนนะว่าทางสำนักงานของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าสำนักงานปปช.และกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าบก.ปปป.เนี่ยก็ร่วมกันนะคะแถลงข่าวในวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมากรณีเข้าตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งค่ะตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับแก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อของผู้ที่ยอมจ่ายเงินค่ะโดยมีผู้ต้องสงสัยสำคัญนะคนสำคัญเลยก็คือในพอผ่านเนี่ยค่ะปัจจุบันบอกว่าดำรงตำแหน่งผู้บริการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเป็นผู้จัดเก็บและซุกซ่อนกระดาษคำตอบไว้ที่สถานที่แห่งนี้นะคะโดยเจ้าหน้าที่พบหลักฐานสำคัญเลยค่ะที่ใช้ในการกระทำความผิดจำนวนมากนะคะดังนั้นเนี่ยเพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคลายความเครียดแคลงของสาธารณชนแล้วก็เพื่อประโยชน์ทางราชการนะคะก็จึงขอให้นะจังหวัดแจ้งทางองค์กรปกครองท้องถิ่นชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันตามบัญชีแนบท้ายหนังสือนะคะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มท08.09.5/27เนี่ยก็ลงวันที่16มิถุนายน2569และแจ้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ชะลอการเดินทางมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคม2559นะจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปนะคะอาติดตามกันต่อกับท่านอธิบดีกรมการปกครองกันบ้างก็แถลงข่าวยืนยันนะว่าไม่เกี่ยวข้องนะคะเรื่องการโกงสอบของการท้องถิ่นย้ำชัดเลยว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการสอบแต่อย่างใดนะคะส่วนกรณีที่มีการกล่าวหาและพาดพิงให้เกิดความเสียหายเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงขอใช้สิทธิ์ในการเรียกว่าขอใช้สิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายฤทธิชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองและอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ออกแถลงการณ์นะว่าการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเพื่อเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2518มีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.เนี่ยไปพูดถึงการสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนะคะที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นนั้นกำหนดการสอบแข่งขันในครั้งนี้ก็ได้มีการร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU ภาคีเครือข่ายการป้องกันต่อต้านการปราบปรามนะคะช่วยการสอบแข่งขันระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะปปช.และปปท.บก.ปปป.แล้วก็กสท.ด้วยนะคะโดยวันที่19ธันวาคม2567ซึ่งท่านนฤชาเนี่ยอดีตนะคะเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณากำหนด TOR
การสอบแข่งขันเพิ่มเติมนะคะโดยเชิญหน่วยงานที่ร่วมลงนามใน MOU ให้ความเห็นเพื่อให้การสอบแข่งขันในครั้งนี้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเป็นธรรมโปร่งใสแล้วก็ปราศจากการทุจริตนะคะโดยกรมศิลปากรท้องถิ่นเนี่ยก็จึงได้มีการดำเนินการประกาศราคาจ้างเหมาดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการแล้วก็พนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ด้วยที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-bidding นะตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครายพ.ศ. 2560ซึ่งในวันที่26มิถุนายน2568ทางกรมศิลปากรท้องถิ่นนะได้มีการประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดสอบดังกล่าวก็คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะต่อมาค่ะทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ก็ได้มีการยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาดังกล่าวนะคะคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาพิจารณาแล้วจึงได้จัดทำรายงานไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนกรมบัญชีกลางไว้วินิจฉัยนะคะเมื่อวันที่29กันยายน2568กรมบัญชีกลางก็ได้มีหนังสือแจ้งทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่ากรณีกล่าวอ้างของผู้อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้นนะทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็สามารถที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนต่อไปได้นะคะดังนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าในประเด็นการลงนามในประกาศผู้ชนะการเสนอราคานะซึ่งนายนฤทธากรสายวิไลอดีตนะของท่านก็เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เป็นผู้ลงนามในประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐในขณะนั้นซึ่งเป็นปกตินะคะเป็นขั้นตอนปกติเลยของการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกฎหมายเป็นหนึ่งในกระบวนการปกติในการจัดสอบแข่งขันแล้วก็นายนฤทธาซึ่งท่านเป็นอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยท่านก็พ้นจากตำแหน่งไปแล้วตั้งแต่วันที่28กรกฎาคม2568นะคะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยขั้นตอนดังกล่าวอยู่ในระหว่างการอุทธรณ์โดยได้มีการส่งชื่อส่งเรื่องนั้นให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนกรมบัญชีกลางเป็นผู้วินิจฉัยนะคะแล้วก็ในวันที่8ตุลาคม2569ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้มีประกาศนะผู้ชนะการประกวดราคาแล้วก็มีหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะประกวดราคามาลงนามในสัญญาในวันที่24ตุลาคม2508ในยุคของอธิบดีท่านใหม่ค่ะซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากที่นายนิชานั้นพ้นจากตำแหน่งไปแล้วแล้วก็เป็นการดำเนินการจัดสอบแข่งขันจะเริ่มขึ้นหลังจากที่ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างแล้วดังนั้นเนี่ยการจัดสอบแข่งขันและประกาศผลการสอบแข่งขันจึงดำเนินการในยุคอธิบดีท่านอื่นค่ะจากข้างต้นนะจากข้างจากตอนข้างต้นจะเห็นได้ว่าท่านบอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะในกระบวนการสอบแต่อย่างใดซึ่งในกรณีนะคะที่มีการกล่าวหาหรือว่าพาดพิงทำให้เกิดความเสียหายนะหรือว่าเสื่อมเสียต่อที่เสียงของนายนฤทธาโฆษาธิวรัยนะต้องขอชี้สิทธิ์นะในกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายต่อไปนะคะอ่ะมาติดตามกันต่อนะกับช่วงต่อไปก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันกลับมาพบกันเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วกับรายการสาระสารพันกับสท.บุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันค่ะช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันขึ้นมาได้กับ FM 100.75 ยังไงก็ติดตามทางเฟซบุ๊กสท.บุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่สนใจก็นำไปได้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ได้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากลรับหน้าที่ดำเนินการติดตามข่าวสารกันต่อนะคะกับทางสำนักงานกพ.กันบ้างอันนี้ก็บอกว่าชี้แจงนะสภกยุติธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนนะคะโดยวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยทางสำนักงานกพ.ก็ได้ออกแถลงการที่เดียวกันในเรื่องของการดำเนินการตรวจสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกนะคะของสำนักงานกพ.ระบุดังนี้ค่ะตามที่ปรากฏข้อมูลเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.โดยมีประเด็นเกี่ยวกับการจัดจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบในปีนี้ซึ่งกพ.ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้นะคะการดำเนินการจัดจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนและวิธีการทางกฎหมายราชการทุกประการนะคะดังทั้งนี้ค่ะซึ่งกพ.ยังคงเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินในการกำหนดระบบและมาตรฐานการสอบรวมทั้งกับดูแลดำเนินการสอบในทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการออกข้อสอบการประเมินผลการสอบตลอดจนการจัดทำและประกาศผลการสอบค่ะสำนักงานกพ.เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการเองเพื่อให้การสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานและความถูกต้องตามที่กำหนดนะคะสำนักงานกพ.ขอให้ผู้สมัครสอบและประชาชนทั่วไปเชื่อมั่นนะคะว่าในเรื่องการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปนะของสำนักงานกพ.ในการดำเนินการภายใต้มาตรฐานเดียวกันมีความยุติธรรมโปร่งใสแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนนะอันนี้สำหรับท่านใดที่จะต้องเขาเรียกว่าอะไรไปสอบรับราชการอันนี้ก็ทุกท่านเลยนะต้องสอบผ่านภาคกกันก่อนนะเป็นภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.เพื่อจะไปต่อในตำแหน่งเฉพาะของแต่ละหน่วยงานนะคะบางท่านอาจจะเดินสายสอบนะคงจะเข้าใจนะน้องจบใหม่ก็ต้องจบใหม่มหาวิทยาลัยเนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่วงการนะข้าราชการเนี่ยทุกวันนี้ก็ต้องผ่านในเรื่องของการสอบวัดผลความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานพ.ก่อนก็คือภาคก่อให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็จะมีหลายๆหน่วยงานนะคะเปิดสอบนะภาคของเฉพาะตำแหน่งสัมภาษณ์คือภาคขอและภาคคอตามมาดังนั้นเนี่ยขอเป็นกำลังใจให้น้องๆหลายๆท่านนะจะที่จะเข้าสู่วงการหรือว่าเดินเส้นทางราชการนะก็ตั้งใจกันแล้วกันนะยังมีความเชื่อมั่นนะกับสำนักงานพ.อยู่นะในเรื่องของมาตรฐานนะการจะสอบนะหลายๆทุกๆปีนะที่ได้ตรวจสอบมานะก็นะก็มีกระแสข่าวพอสมควรในเรื่องการทุจริตการสอบนะก็ถือว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งนะคะสกพ.เนี่ยในเรื่องการจัดสอบเนี่ยยอมรับในเรื่องของมาตรฐานและความยุติธรรมโปร่งใสนะก็ดังนั้นเนี่ยในเรื่องนี้นะคะก็รอติดตามกันต่อไปในเรื่องการสอบทุจริตกันแล้วกันเนาะอ่ะมาติดตามกันต่อกับทางกรมการปกครองอันนี้บอกว่าสั่งการทุกอำเภอนะยกระดับการให้บริการนะสมาชิกชาปนกิจสงเคราะห์กำนันผู้ใหญ่บ้านเดินหน้าประชาสัมพันธ์การสมัครสมาชิกออนไลน์ทั่วประเทศนะคะเพื่อในการสะดวกด้านการชำระเงินผ่านระบบดิจิทัลนะคะเพื่อให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะนายณัฐิชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองในฐานะประธานกรรมการชาปนกิจสงเคราะห์กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็เปิดเผยนะคะว่าได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในเรื่องของการพัฒนาระบบการชาปนกิจสงเคราะห์กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือชกน.พลัดให้กำชับให้อำเภอนะเรื่องประจำพันการเมืองงานของชกน.อย่างต่อเนื่องนะแล้วก็จะชวนกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์อาจารย์ตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยเอาผู้ใหญ่บ้านรวมถึงในเรื่องของคู่สมรสที่จดทะเบียนสมมติถูกต้องตามกฎหมายนะคะของบุคคลดังกล่าวเนี่ยก็สมัครเป็นสมาชิกผ่านระบบออนไลน์นะโดยยืนยันตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีค่ะแล้วก็เพื่อจะสะดวกให้ในเรื่องการสมัครสมาชิกเข้าถึงข้อมูลแล้วก็ติดตามสถานะการดำเนินงานต่างๆได้ด้วยตนเองเลยนะคะแล้วตอนนี้ค่ะยังได้เป็นการยังไม่สามารถที่จะเลือกใช้ช่องทางการชำระเงินสงเคราะห์รายเดือนในรูปแบบดิจิทัลก็คือในเรื่องการหักบัญชีจะเข้าของไทยอัตโนมัติแล้วก็การชำระผ่าน QR code ของสำนักงานชกน.โดยตรงนะคะเพิ่มความสะดวกรวดเร็วโปร่งใสแล้วก็ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการสมาชิกนะคะก็สามารถ
ร้างในเรื่องความมั่นคงนอกระดับประกันให้แก่สมาชิกและครอบครัวตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐให้ทันสมัยเข้าถึงและก็ตอบสนองความต้องการของสมาชิกทั่วประเทศนะคะนี่เรื่องหลักข่าวสารทั้งหมดในการสารสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ค่ะท้ายนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับการติดตามรับฟังรายการของคุณฟังทุกท่านในทุกช่องทางนะคะสวัสดีค่ะดิฉันเรวดีของสกุลต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้กับวันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่จะแล้วเสร็จภายในเดือนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดแผนการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่คาดแล้วเสร็จภายในเดือนนี้พร้อมตั้งเป้าผลิตพลังงานสะอาดร้อยละ70
6: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยหรือแผน PDP ฉบับใหม่ปี2026เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี2050โดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดให้ถึง170ของกำลังการผลิตทั้งหมดคาดว่าจะจัดทำแผนแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้จากนั้นจะเสนอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานในเดือนกรกฎาคมเพื่อเปิดรับฟังความเห็นและเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติตามลำดับแผนดังกล่าวได้กำหนดแหล่งพลังงานสำคัญเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านได้แก่โซล่าฟาร์ม 272,087 เมกะวัตต์นิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR 2,400 เมกะวัตต์แบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน 1,485 เมกะวัตต์และโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ 2,472 เมกะวัตต์เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในปี2050ที่คาดว่าจะพุ่งสูงถึง 71,340 ถึง 77,374 เมกะวัตต์แต่ตัวแปรสำคัญอย่างกลุ่มธุรกิจ Data Center ยานยนต์ไฟฟ้าและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC อย่างไรก็ตามจากความต้องการใช้ไฟของกลุ่ม Data Center ที่ยื่นขอเข้ามาสูงเกือบ 30,000 เมกะวัตต์กระทรวงพลังงานเตรียมกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการต้องวางเงินมัดจำล่วงหน้าเพื่อสำรองการใช้ไฟฟ้าโดยจะนำเม็ดเงินดังกล่าวไปพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและนำรายได้ส่วนหนึ่งมาลดค่าไฟฟ้าให้แก่ประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการในประเทศปฏิพลสุทัพพรมมารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขออกหนังสือด่วนที่สุดถึงหน่วยงานในสังกัด

0: ทั่วประเทศให้เร่งช่วยเหลือบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากกรณีชะลอบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น
1: นายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะโฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขมีความห่วงใยบุคลากรทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นและชะลอการเดินทางมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้จึงได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัดและหน่วยงานต่างๆในราชการบริหารส่วนกลางซึ่งได้กำหนดแนวทางการช่วยเหลือครอบคลุมบุคลากรทุกประเภทหากบุคลากรรายใดมีความประสงค์จะขอยกเลิกหนังสือขอลาออกเนื่องจากเหตุผลการชะลอบรรจุดังกล่าวขอให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งพิจารณาดำเนินการโดยเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่ให้บุคลากรต้องขาดรายได้หรือได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีพและเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ในระบบบริการสาธารณสุขได้อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับการบรรจุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนฤมลอุดมพรรายงาน
0: คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาสามารถเปิดใช้แอปพลิเคชันทางรัฐแสดงตนในการใช้สิทธิ์ตรวจสอบชื่อและแจ้งรักษาสิทธิ์ได้
2: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาใช้แอปพลิเคชันทางรัฐเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลและรับบริการด้านการเลือกตั้งผ่านระบบดิจิทัลโดยสามารถใช้เป็นหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงตนในการเข้าใช้สิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วงก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนและแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วงวันหลังเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้สำนักงานกกต.ขอเชิญชวนประชาชนใช้ช่องทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวันเลือกตั้งและสนับสนุนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้เป็นไปอย่างสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไหร
4: ่เท่ากับ2สิลูก
3: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไหร
4: ่4ไงลูก
3: ถ้าดึงบวกขับเท่ากับเท่าไหร่
4: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
3: พ่อเชยอีกแล้วดื่มบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยพ่อ
4: ไอ้ยะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
6: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ

สวัสดีครับแฟนๆลูกทุ่ง FM News นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างความปลอบปลื้มซาบซึ้งและประทับใจให้กับแฟนเพลงทั่วประเทศเป็นอย่างมากสำหรับต้นข้าวสุปริยาศิลปินลูกทุ่งดาวรุ่งเจ้าของน้ำเสียงหวานละมุนที่ล่าสุดได้มีโอกาสอันทรงคุณค่าในการร่วมขับร้องบทเพลงแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาหลังจากก่อนหน้านี้ได้มีกระแสเรียกร้องจากแฟนเพลงจำนวนมากที่ต่างอยากเห็นต้นข้าวได้มีโอกาสใช้เสียงเพลงอันเปลี่ยนไปด้วยความอ่อนโยนและจริงใจร่วมถ่ายทอดความอาลัยและความจงรักภักดีถวายแด่พระองค์พาและในที่สุดสิ่งที่หลายคนเฝ้ารอคอยก็ได้เกิดขึ้นจริงโดยต้นข้าวสุปริยาได้โพสต์ข้อความด้วยความปลื้มปีติว่าปาฏิหาริย์มีจริงพร้อมกล่าวขอบพระคุณดร.วีระแข็งกสิการรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ได้มอบโอกาสอันทรงเกียรติให้กับตนรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้หนึ่งในความตั้งใจสูงสุดของนักร้องนักเรียนไทยคนหนึ่งได้กลายเป็นความจริงต้นข้าวยังกล่าวได้ว่าตนเองในฐานะนักร้องนักเรียนไทยคนหนึ่งรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับแฟนเพลงที่ติดตามต้นข้าวมาตลอดคงทราบกันดีว่านอกจากความสามารถด้านการร้องเพลงแล้วสิ่งหนึ่งที่หลายคนรักและชื่นชมในตัวศิลปินสาวคนนี้ก็คือความอ่อนน้อมความกตัญญูและความจริงใจที่มีต่อทุกคนรอบข้างรวมถึงความจงรักภักดีที่แสดงออกอย่างบริสุทธิ์ใจเสมอมาหลายคนบอกว่านี่ไม่ใช่เพียงแค่การได้ร้องเพลงเท่านั้นแต่เป็นเหมือนการที่ความตั้งใจความศรัทธาและแรงสนับสนุนจากแฟนเพลงจำนวนมากได้มารวมกันจนกลายเป็นปาฏิหาริย์ตามคำพูดของต้นข้าวเองและนับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของศิลปินลูกทุ่งรุ่นใหม่คนนี้ที่จะถูกจดจำไปอีกนานลูกทุ่ง FM News ขอร่วมแสดงความชื่นชมและความยินดีกับต้นข้าวสุปริยาที่ได้รับโอกาสอันทรงเกียรติในครั้งนี้เชื่อว่าไม่เพียงแต่แฟนเพลงของต้นข้าวเท่านั้นแต่พี่น้องประชาชนชาวไทยจำนวนมากต่างก็ร่วมปลาบปลื้มใจและร่วมส่งกำลังใจให้นักร้องนักเรียนไทยคนนี้ในเส้นทางแห่งการใช้เสียงเพลงสร้างคุณค่าและความงามให้กับสังคมต่อไปและบางครั้งปาฏิหาริย์อาจไม่ได้หมายถึงสิ่งเหนือธรรมชาติแต่อาจหมายถึงช่วงเวลาที่ความตั้งใจอันบริสุทธิ์และแรงอธิษฐานจากหัวใจของผู้คนหลายคนได้ส่งให้ความฝันหนึ่งกลายเป็นความจริงอันแสนงดงามลูกทุ่ง FM News รายงานครับ

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: บุหรี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ตั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
3: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
4: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่ว

เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: โมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวาระแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจริงรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกพร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาประชุมนัดแรกวันพรุ่งนี
6: ้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ462เสียงและเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างดังกล่าวโดยมีนายเอกนิติธรรมประภาสเป็นประธานคณะกรรมการพร้อมกำหนดวันแปรยติ1วันรวมถึงกำหนดให้มีการประชุมกรรมการนัดแรกในวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 น.ณห้องประชุมกรรมการ CB406 อาคารรัฐสภาก่อนการลงมตินายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จัดทำขึ้นท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจที่ทั่วโลกต้องเผชิญรัฐบาลจำเป็นต้องใช้ทุกเครื่องมือและกลไกที่มีอยู่เพื่อเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดกระทรวงการคลังได้บริหารจัดการงบประมาณมุ่งเน้นความสมดุลทุกมิติทั้งการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อพยุงและฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการตัดลดงบประมาณรายจ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นตามมติคณะรัฐมนตรีมีการดึงเม็ดเงินลงทุนจากภาคส่วนราชการรัฐวิสาหกิจการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศผ่าน BOI เพื่อเร่งขับเคลื่อนการลงทุนของประเทศชวิสาปทุมมารายงาน
1: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันกองทัพอากาศไทยปฏิบัติภารกิจฝึกบินภายในน่านฟ้าประเทศภายใต้ระบบควบคุมเพื่อป้องกันการบินล่วงล้ำอธิปไตยประเทศเพื่อนบ้าน
7: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ชี้แจงถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลกล่าวอ้างว่าเครื่องบินขับไล่ F-16 ของกองทัพอากาศไทยบินล่วงล้ำดินแดนของประเทศกัมพูชาว่าไม่เป็นความจริงเนื่องจากกองทัพอากาศไทยดำเนินการฝึกบินตามวงรอบปกติเพื่อรักษาความพร้อมรบของกำลังพลและอากาศยานทุกภารกิจเป็นไปตามแผนการบินที่กำหนดและดำเนินการภายใต้ห้วงอากาศของประเทศไทย ไทยอย่างเคร่งครัดภายใต้การควบคุมและติดตามของศูนย์ยุทธการทางอากาศที่บริหารจัดการการบินของอากาศยานทหารทุกลำตลอด24ชั่วโมงพร้อมระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่ออากาศยานเข้าใกล้แนวชายแดนในระยะ10ไมล์ทะเล

0: เพื่อให้นักบินสามารถปรับเส้นทางการบินได้อย่างทันท่วงทีและป้องกันไม่ให้เกิดการล่วงล้ำอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นเรื่องที่ประเทศไทยให้ความสำคัญและยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงมาตรการลดความตึงเครียดและข้อตกลงร่วมที่ทั้งสองประเทศได้หารือและยึดถือมาอย่างต่อเนื่องปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สุ่มตรวจร้านอาหารบุฟเฟ่ย่านปทุมวันกำชับผู้ประกอบการห้ามเอาเปรียบประชาชนเตรียมขยายผลตรวจเข้มทั่วประเทศ
2: นางสาวสิพนาถอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เพื่อติดตามและกำกับดูแลการเอาเปรียบผู้บริโภคพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันร้านอาหารบุฟเฟ่ได้รับความนิยมและมีการแข่งขันสูงจึงต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเฉพาะด้านสุขอนามัยซึ่งได้นำเนื้อสัตว์และผักสดไปตรวจหาสารโลหะหนักและสารปนเปื้อนกว่า250ชนิดขณะเดียวกันได้เน้นย้ำให้ประกอบการแก้ไขปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนบ่อยครั้งทางด้านของแผนที่ราคาแสงหรือตัวเลขเงื่อนไขขนาดเล็กที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดการโฆษณาเมนูอาหารไม่ตรงปกการปกปิดเงื่อนไขโปรโมชั่นปัญหาการใช้คูปองออนไลน์ความแนะนำให้ประชาชนตรวจสอบอย่างละเอียดเงื่อนไขให้ชัดเจนก่อนเข้ารับบริการหลังจากนี้จะเดินหน้าปลูกพรมตรวจสอบร้านอาหารบุฟเฟ่ทั่วประเทศหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: ตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์นะคะของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมที่อำเภอน้ำโสมอำเภอหนองแสงอำเภอกุมวาปีอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิอำเภอน้ำทองอำเภอบ้านฝางอำเภอประยืนอำเภอมัญจาคีรีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นอำเภอเต่างอยอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามอำเภอสามชัยอำเภอคำม่วงอำเภอกำลาไซอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอหล่มเก่าอำเภอหล่มสักอำเภอเขาค้ออำเภอวังโป่งอำเภอชนแดนอำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ
3: ์
2: อำเภอดงหลวงอำเภอคำชะอี
3: ท่านครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเช็คอินถิ่นดีสานใต้ในเย็นวันนี้นะครับตรงกับเย็นวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569พบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์นะครับ FM 97.5 MHz เป็นแม่ข่ายผลิตรายการในวันนี้นะครับไปยัง9จังหวัดอีสานตอนล่างก็คือที่บุรีรัมย์นะครับศรีสะเกษอุบลราชธานี101อำนาจเจริญยโสธรมุกดาหารแล้วก็นครพนมนะครับแล้วก็ติดตามรับฟังแล้วก็รับชมทางเพจของเช็คอินถิ่นอีสานใต้สปค2นะ
4: สปท2
3: สปท2ขออภัยนะครับเรา2คนวันนี้ผมกฤษดาและคุณเบญจวรรณ
4: ค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็ข่าวสารที่นำมาฝากกันนะคะก็เหมือนเป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสนะคะก็เรื่องของการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนาะค่ะที่ก็มีข่าวมา 2-3 วันแล้วนะคะแล้วก็นะยินดีกับชาวอุบลด้วยนะคะเรื่องของอุทยานธรณีอุบลราชธานีนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็เป็นวันครบรอบนะคะ15วันนะคะวันสิ้นพระชนนะคะซึ่งก็มีการนะคะพิธีบำเพ็ญกุศลป
3: ั
4: ณณรสมวานนะคะ15วันนะคะเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะซึ่งประชาชนทั่วประเทศก็พร้อมใจกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัณณรสมวานนะคะถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเช่นเดียวกับที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะวันนี้นะคะเมื่อเวลา

ือเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะซึ่งประชาชนทั่วประเทศก็พร้อม

0: ของที่ระลึกและสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
1: ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงค่ะ
2: นี่นะครับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวาระครบรอบจัดวาระครบ7วันหรือสัตมวานครบ15วันปันนรสมวานนะครับแล้วก็ครบ50วันปัญญาสมวานและครบ100วันสัตมวานนะครับแห่งการสิ้นพระชนโดยกำหนดจัดทั้งจัดพิธีทั้งในส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคแล้วก็ต่างประเทศด้วยสำหรับพิธีของรัฐบาลก็จัดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับไปในพิธีท่านนายกรัฐมนตรีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็จุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานะครับจากนั้นก็เข้าสู่พิธีสงฆ์ซึ่งก็มีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวนร้อยรูปเอาขอไปครับจำนวน10รูปนะฮะเจริญพระพุทธมนต์โดยนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีร่วมถวายทยธรรมและภัตตาหารแด่พระสงฆ์พร้อมกับประกอบพิธีทอดผ้าไตรบางสุขุนก่อนร่วมเจริญจิตภาวนานะครับแล้วก็กรวดน้ำรับพรเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลนะครับหลังเสร็จพิธีท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีก็ได้เข้าร่วมพิธีตักบาตรถวายพระกุศลนะครับโดยมีพระสงฆ์จำนวน20รูปออกรับบิณฑบาตที่บริเวณหน้าตึกสันติไมตรีธรรมเนียบหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
1: ค่ะสำหรับนะคะปันนรสมวานนะคะก็หมายถึงวาระครบ15วันค่ะโดยก็เป็นคำที่มาจากภาษาบาลีประกอบด้วยคำว่าปันนรสะนะคะหมายถึง15แล้วก็วาระหมายถึงวันหรือวาระค่ะซึ่งก็นิยมใช้ในพระพุทธศาสนาแล้วก็พระราชประเพณีเพื่อเรียกพิธีสำคัญเพื่อเรียกพิธีบำเพ็ญกุศลตามกำหนดวาระอันเป็นการอุทิศถวายเป็นพระกุศลแล้วก็น้อมรำลึกในโอกาสสำคัญค่ะ
2: ครับก็พี่น้องประชาชนชาวไทยเมื่อเช้านี้ก็คงได้ร่วมในพิธีนี้กันทุกจังหวัดนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ในช่วงเย็นเนาะของทางสวททั่วประเทศเลยก็จะมีการถ่ายทอดเสียงนะคะพระราชพิธีทรงบำเพ็ญกุศลปันนรสมวานนะคะในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนะคะพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยค่ะ
2: ครับมาดูในประเด็นที่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศตอนนี้สนใจกันนะครับเรื่องการทุจริตการสอบของท้องถิ่นเนา
1: ะ
2: นะครับท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็มีการสั่งเร่งดำเนินคดีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตนะครับซึ่งเป็นการสอบข้าราชการท้องถิ่นทุกขั้นตอนไม่เกรงใจใครไว้อย่างนั้นแล้วก็ไม่ปล่อยให้ผู้ทุจริตเข้าสู่ระบบราชการนะครับโดยเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมแล้วก็สั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับเร่งดำเนินการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดแล้วก็วางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกพร้อมกับกำชับให้ดำเนินการกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับอย่างเด็ดขาดนะครับกรณีกระบวนการทุจริตแล้วก็การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับ
1: ค่ะซึ่งนางสาวรัชนาธดาดิเรกนะคะก็เปิดเผยว่านายกได้เรียกประชุมแล้วก็สั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดนะคะแล้วก็มีการวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะคะกำชับให้ดำเนินการกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับอย่างเด็ดขาดค่ะโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้แต่งตั้งนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบกรณีดังกล่าวค่ะ
2: ครับในเรื่องนี้ครับนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าถ้าหากตรวจสอบพบการทุจริตเนี่ยนะฮะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนั้นก็ต้องถือให้เป็นโมฆะไปนะครับแต่ว่าจะมีการบรรจุเข้ารับราชการแล้วเนี่ยถ้าหากต้นทางของการเข้าสู่ตำแหน่งมาจากการทุจริตน
1: ะ
2: ครับผู้ที่รับราชการแล้วเนาะบุคคลเหล่านี้ก็ต้องพ้นจากตำแหน่งไปนะคร
1: ับ ค่ะซึ่งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายนะคะจึงก็มีหน้าที่ต้องไปแจ้งความดำเนินคดีเพื่อให้ตำรวจสามารถเข้ามาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายได้ขณะนี้สำนวนหลักก็อยู่ที่สำนักงานปปช.เพราะว่าผู้ร้องกลุ่มแรกเป็นผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเป็นผู้ที่สอบได้แต่ว่ายังไม่ได้รับการบรรจุจึงได้ไปยื่นนะคะต่อปปช.ดังนั้นตำรวจจึงมีบทบาทนะคะในการสนับสนุนการดำเนินงานของปปช.ตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องค่ะ
2: ครับซึ่งท่านนายกก็ย้ำนะครับบอกว่าการนำข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นมาแก้ไขได้เพื่อกำหนดให้ใครคนใดคนหนึ่งเข้ารับราชการเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นการเอาเปรียบแล้วก็เป็นการขายชาติอย่างหนึ่งด้วยทั้งยังเปิดโอกาสและทั้งยังปิดโอกาสของผู้ที่มีความรู้ความสามารถให้ต้องมาแพ้กับกระบวนการทุจริตเช่นนี้เป็นการนำผู้ที่ทุจริตเข้าสู่ระบบราชการตั้งแต่วันแรกรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เด็ดเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดท่านว่าอย่างนั้นนะครับ
1: ค่ะ แล้วก็กระบวนการสอบนะคะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นนะคะเป็นของปี2568นะคะซึ่งอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะซึ่งตอนนี้ท่านก็เป็นอธิบดีกรมการปกครองนะคะท่านก็ก็ไม่ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะก็เลยออกมาแถลงการนะคะว่ายืนยันไม่เกี่ยวข้องกับการโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะย้ำชัดว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวในกระบวนการสอบแต่อย่างใดส่วนกรณีที่มีการกล่าวหาหรือว่าพาดพิงให้เกิดความเสียหายเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงก็ขอใช้สิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายนะคะโดยนายนฤชาคูสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองแล้วก็เป็นอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะได้ออกแถลงการค่ะว่าการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568มีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.นะคะเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและก็พนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนดค่ะ
2: ครับซึ่งท่านบอกว่าการสอบแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยก็มีการร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU กับภาคีเครือข่ายการป้องกันต่อต้านและปราบปรามการทุจริตและปราบปรามทุจริตการสอบแข่งขันนะครับก็มีหลายหน่วยงานเนา
1: ะ
2: ในเมื่อวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมาปี67นะไม่ใช่ที่ผ่านมา19ธันวาคมปี67นะครับซึ่งท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณากำหนด TOR การสอบแข่งขันเพิ่มเติมก็ได้เชิญหน่วยงานที่ร่วมลงนามใน MOU ให้ความเห็นเพื่อให้การสอบแข่งขันครั้งนี้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นธรรมให้โปร่งใสแล้วก็ปราศจากการทุจริตนะครับซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเมื่อปี2568ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-bidding เนี่ยนะครับตามระเบียบของกระทรวงการคลังว่าโดยการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็การบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560ซึ่งในวันที่26มิถุนายนปี68ทางสถ.ก็ได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดสอบดังกล่าวก็คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่เป็นข่าวอยู่นี่นะครับ
1: ค่ะซึ่งการประกวดราคานี่นะก็มีหลายหน่วยงานเนาะหลายสถานที่ที่ไปยื่นประกวดนะคะซึ่งก็หนึ่งในหน่วยงานก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์นะคะก็ได้มีการยื่นอุทธรณ์นะคะผลการพิจารณาดังกล่าวคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาพิจารณานะคะจึงได้จัดทำรายงานไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แล้วก็ข้อร้องเรียนของกรมบัญชีกลางได้วินิจฉัยนะคะโดยเมื่อวันที่29กันยายน2518นะคะกรมบัญชีกลางก็มีหนังสือแจ้งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะว่าถ้ากรณีว่ากรณีกล่าวอ้างนะคะของผู้อุทธรณ์ก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เนาะไม่ขึ้นนะคะฟังขึ้นนะคะองค์กรกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะสามารถที่จะดำเนินการจะซื้อจัดจ้างในขั้นตอนต่อไปได้นะคะดังนั้นก็จะเห็นว่าในประเด็นการลงนามในการประกาศผู้ชนะการเสนอราคานะคะนายนฤชาโคสาศิวิไลซึ่งก็เป็นอดีตนะคะของอธิบดีนะคะขององค์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นผู้ลงนามในประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐในขณะนั้นซึ่งก็เป็นขั้นตอนปกติของการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกฎหมายเป็นหนึ่งในกระบวนการปกติในการจัดสอบแข่งขันนะคะแล้วก็นายนฤชาซึ่งก็เป็นอดีตอธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะพ้นตำแหน่งไปแล้วนะคะตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมนะคะก็คือว่านะคะที่เขาบอกอุทธรณ์ว่าตกไปเนี่ยคือวันที่29กันยาแต่ว่าท่านออกไปวันที่28กรกฎาคมนะคะค่ะปี68ก็คือออกไปก่อนแล้วนะคะซึ่งหลังจากนั้นนะคะขั้นตอนดังกล่าวก็อยู่ระหว่างการอุทธรณ์นะคะโดยได้มีการตั้งให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แล้วก็ข้อร้องเรียนกรมบัญชีกลางเป็นผู้วินิจฉัยแล้วก็จนวันที่8ตุลาคมนะคะ2568กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้มีการประกาศผู้ชนะการประกวดราคาแล้วก็มีหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะการประกวดราคามาลงนามในวันที่24ตุลาคม2568ในยุคของอธิบดีท่านใหม่ค่ะซึ่งก็เกิดขึ้นภายหลังจากที่นายนฤชาพ้นจากตำแหน่งไปแล้วโดยกระบวนการดำเนินการจัดสอบแข่งขันก็เริ่มขึ้นหลังจากที่ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างค่ะ
2: ครับก็ดังนั้นในการจัดสอบแข่งขันแล้วก็ประกาศผลการสอบแข่งขันครั้งปี68ที่ผ่านมาก็จึงดำเนินการในยุคของอธิบดีคนอื่นท่านอื่นเนา
1: ะ
2: จากขั้นตอนข้างต้นก็จะเห็นว่าคุณนฤชานี่ก็บอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการสอบแต่อย่างใดน
1: ะ
2: สำหรับในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพาดพิงให้เกิดความเสียหายหรือว่าเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของนายนฤชาโคสาศิวิไลเนี่ยนะ ต้องขอใช้สิทธิ์ในการในกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายต่อไปนั่นว่าอย่างนั้นนะ
1: ค่ะก็เป็นแถลงการนะคะของนายนฤชาโคสาสิไรค่ะอธิบดีกรมการปกครองแล้วก็เป็นอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะ
2: ค
1: ่ะไปดูที่งานนี้นะคะงานโอท็อปนะคะมิเกีย2026นะคะซึ่งก็จัดขึ้นมา5วันแล้วค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายกก็สวมเสื้อแจ็คเก็ตนะคะผ้าขาวม้าควงภรรยาชื่นชมสุดยอดผลงานฝีมือคนไทยนะคะในงานโอท็อปมิเกีย2026ต่อเนื่องค่ะเป็นวันที่5แล้วแล้วก็ขอบคุณประชาชนที่จับจ่ายใช้สอยนะคะเงินสะพัดแล้ว438ล้านบาทแล้วก็เชิญชวนนะคะร่วมชมช้อปชิมสินค้าโอท็อปนะคะจนถึงวันที่28มิถุนายนนี้นะคะโดยเมื่อวานนี้นะคะ24มิถุนายนเวลา 18:45 นะคะนายกพร้อมคุณธนนท์ธนนนท์นะคะชาญวิรกูลพัญญานะคะแล้วก็เป็นประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีแล้วก็ที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยด้วยนะคะก็ได้เดินทางไปที่อาคาร Challenger 1-3ศูนย์แสดงสินค้าการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดปทุมธานีค่ะเพื่อให้กำลังใจแล้วก็ชื่นชมสุดยอดผลงานฝีมือไทยในงาน OTOP Media 2026ต่อเนื่องเป็นวันที่5นะคะโดยก็ใช้เวลาในการเยี่ยมชมประมาณ2ชั่วโมงค่ะ
2: ท่านที่ไปกับท่านนายกรัฐมนตรีก็มีหลายท่านนะไม่ว่าจะเป็นนางสาวแนนบุญธิดานางสาวแนนบุญธิดาสมชัยเนี่ยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนคุณเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีคุณวิรุณสิทธิวงศ์รองอธิบดีกรมการปกครองนะครับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารแล้วก็เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนเจ้าของงานก็ร่วมเยี่ยมชมในครั้งนี้ด้วยซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ท่านก็สวมเสื้อแจ็คเก็ตผ้าขาวม้าขอไปเป็นผ้าฝ้ายแจ็คเก็ตผ้าฝ้ายทอมือตกแต่งลวดลายผ้าขาวม้าก็เดินเยี่ยมชมบูธให้ไปพบปะแล้วก็ไปให้กำลังใจ
1: กับ
2: พี่น้องประชาชนที่มาร่วมจำหน่ายรวมถึงจะพบว่าพี่น้องประชาชนก็จะเดินทางมากันเยอะนะมีทั้งมากับครอบครัวมีมาส่วนตัวบ้างนะครับซึ่งท่านนายกก็บอกว่าที่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการมอบนโยบายแล้วก็กำชับให้กระทรวงมหาดไทยโดยโครงการพัฒนาชุมชนเนี่ยขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพนะครับแล้วก็ส่งเสริมสร้างประสบการณ์ในการพัฒนาสินค้าบริการให้กับผู้ประกอบการโอท็อปมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยังบอกว่าได้เดินทางไปยังโซนโอท็อปชวนชิมแล้วก็ไปรับประทานอาหารร้านหมอดินขนมจีนน้ำยาบ้านประโดกซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ประกอบการจากอีสานเราจากโคราชนะครับเป็นร้านดังเนาะ
1: ค่ะมาดูยอดจำหน่ายนะคะ5วันแล้วนะคะ 20-24 มิถุนายนนะคะรวม5วันแรกของการจัดงานนะคะก็สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการแล้วนะคะ 438.705 ล้านบาทนะคะอันนี้เป็นข้อมูลนะคะเวลาประมาณ 3:30 นะคะของวันที่24นะคะค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเขาเปิด 10:00-3:00 เนาะแล้วก็จะสรุป 3:00 แต่ละวันนะคะซึ่งโซนสินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะคะก็มี5อันดับแรกนะคะก็โอท็อป5ประเภทนะคะเป็นอันดับ1เลยนะคะแล้วก็ศิลปินโอท็อปนะคะแล้วก็เป็นโอท็อปชวนชิมค่ะแล้วก็เป็นโอท็อปพรีเมียมนะคะแล้วก็โอท็อปสตาร์ทอัพนะคะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดที่มียอดจำหน่ายสะสมนะคะมากที่สุด5จังหวัดแรกนะคะภูมิใจมากนะอันนี้เพราะว่าจังหวัดสุรินทร์เรามาอันดับ1เลยนะคะแล้วก็มาด้วยจันทบุรีสุโขทัยลำพูนแล้วก็เชียงใหม่นะคะ
2: บอกสุรินทร์เราก็ภาพใหม่นะแล้วก็ของอีกหลายอย่างนะฮ
1: ะ
2: ซึ่งพี่น้องประชาชนที่สนใจที่อยากจะไปเที่ยวชมงานนี้นะครับท่านก็สามารถที่ยังไปได้อยู่จนถึงวันที่28มิถุนายนนี้นะครับก็ไปชมตั้งแต่10:00-3:00เนาะนะครับ10:00 เช้าที่อาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีนะก็ไปใช้ไทยช่วยไทยพลัสได้ด้วยแต่ว่าปลายเดือนแล้ว
1: ปลายเดือนแล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่วันอาทิตย์หน้าก็ต้นเดือนใหม่ละ
2: ครับก็เหลืออยู่ไม่กี่บาท
1: ไปใช้สิทธิ์ได้แต่ว่าอ้าวเขาถึงวันที่28
2: ใช่หมดไปแล้ว
1: น่าจะไม่ทันนะคะก็สำรองไปก่อนเนาะของตัวเองนั่นแหละนะคะค่ะแล้วก็ข่าวสุดท้ายนะคะก็เป็นข่าวยินดีเนาะของอีสานใต้ของเรานะคะรวมถึงจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเผยข่าวดีครม.เห็นชอบเสนออุทยานธรณีอุบลราชธานีสมัครเข้ารับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก ซ่ด้วยนะคะโดยเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมานายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เปิดเผยว่านะคะครม.มีมติเห็นชอบการเสนออุทยานธรณีอุบลราชธานีเข้ารับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอค่ะก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการอนุรักษ์มรดกทางธรณีวิทยาของประเทศไทยควบคู่ไปกับการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนฐานทรัพยากรแล้วก็อัตลักษณ์ของท้องถิ่นค่ะซึ่งการดำเนินการดังกล่าวก็เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่องค์การยูเนสโกกำหนดนะคะโดยประเทศไทยก็จะยื่นหนังสือแสดงความจำนงเพื่อสมัครเข้ารับการประเมินนะคะภายในวันที่1กรกฎาคม2569แล้วก็จะจัดส่งเอกสารใบสมัครนะคะระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ค่ะเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณารับรองเป็นอุทยานโลกนะคะอุทยานธรณีโลกนะคะของยูเนสโกต่อไปค่ะ
2: ครับซึ่งคุณสุชาติก็บอกว่าอุทยานธรณีอุบลราชธานีเนี่ยได้ครอบคลุมพื้นที่4อำเภอเนาะก็คือของเจียมศรีเมืองใหม่โพไซแล้วก็สิรินธรนะครับซึ่งก็มีพื้นที่รวมกว่า 1,829 ตารางกิโลเมตรแล้วก็มีความโดดเด่นด้วยทางด้านคุณค่าทางธรณีวิทยาบรรพชีวินวิทยาแล้วก็ธรณีสันฐานในระดับนานาชาตินะครับถือว่ามีความเชื่อมโยงกับมรดกทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็น 3,000 โบกผาแต้มผาชนะใดแล้วก็เสาเฉลียงยะเสาเฉลียงยักษ์นะครับรวมไปถึงการผลักดันอุทยานธรณีอุบลราชธานีไปสู่การเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกก็จะช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกธรณีและทรัพยากรธรรมชาติสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรณีสร้างรายได้แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนซึ่งก็จะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งแล้วก็สมดุลต่อไปนะครับ
1: ก็ยินดีกับชาวอุบลราชธานีนะคะแล้วก็ชาวอีสานใต้ของเราด้วยนะคะค่ะตอนนี้เวลาหมดแล้วนะคะขอบคุณพี่บรรเทาสำดานใจนะคะส่งดอกไม้มาทักทายหนุ่มหล่อสาวสวยด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาเช็คอินทีมอีสานใต้สปอ2หมดเวลาลงแล้วนะคะค่ะนะช่วงหน้านะคะก็ติดตามรับชมนะคะใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะจากสวทกาฬสินธุ์นะคะแล้วก็พรุ่งนี้เนาะค่ะรับชมเช็คอินทินิสันใต้นะคะสปค2นะคะจากสวทอุบลราชธานีค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์70แห่งทั่วประเทศเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ทีมงานสวทกาฬสินธุ์ผลิตรายการดิฉันรุจินีผ่านสำแดงดำเนินรายการค่ะสำหรับในช่วงแรกวันนี้นะคะจะพาทุกท่านไปติดตามสารคดีผ้าไหมแพรวาราชินีแห่งไหมสายทานพระเมตตาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

ังหวัดกาฬสินธุ์ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ทรงงานด้านศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในลำดับต้นของประเทศเหตุการณ์สำคัญอันเป็นปฐมบทเริ่มขึ้นในราวเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพระสุกนิกรณที่ว่าการอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งในครั้งนั้นชาวผู้ไทยบ้านโพนได้แต่งกายด้วยชุดพิธีการตามอัตลักษณ์ของชาวผู้ไทยคือนุ่งสิ้นไหมมัดหมี่พื้นดำที่ต่อตีนสิ้นสวมเสื้อแขบดำมีสับเสื้อเป็นผ้าลายขีดสีแดงติดกระดุมเงินเหรียญและคาดผ้าแพรวาเป็นสบายทับเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงขอพระราชหฤทัยในความงดงามของเครื่องแต่งกายของชาวผู้ไทยบ้านพูนและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับนางคำใหม่ยุคสิงห์ตัวแทนของชาวผู้ไทยบ้านพูนว่าผ้าอะไรสวยอยากได้มีไหมจะทอให้ฉันได้ไหมนางคำใหม่ยุคสิงห์ได้กราบบังคมทูลว่าผ้าไหมแพรวาเจ้าค่ะถ้าพระราชินีอยากได้ก็จะช่วยกันทอให้เจ้าค่ะต่อมาเช้าวันรุ่งขึ้นท่านผู้หญิงสุประภาดาเกษมสันต์ณอยุธยาราชเลขานุการในพระองค์ได้เดินทางมาที่บ้านโพนตามพระราชสวนีทั้งแนะนำเส้นไหมดิบพระราชทาน6กิโลกรัมมาด้วยและได้แต่งตั้งให้นางคำใหม่ยุคสิงห์เป็นหัวหน้ารวบรวมสตรีชาวผู้ไทยบ้านโพนทอผ้าไหมแพรวาถวายตามพระราชประสงค์ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการส่งเสริมการทอผ้าไหมแพรวาในระยะแรกจากนั้นเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2525ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพระสุกนิกรชาวผู้ไทยบ้านโพนในครั้งนั้นทรงฉลองพระองค์ที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตัดเย็บจากผ้าไหมแพรวาสีพื้นแดงครั้งอย่างโบราณทั้งยังมีพระมหากรุณาที่คุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฉายพระรูปกับราษฎรชาวผู้ไทยบ้านโพนโดยมีนางคำใหม่โยคสิงห์นั่งอยู่เบื้องพระยุคลบาทนับจากนั้นเป็นต้นมาทรงรับเอาผ้าไหมแพรวาเข้าไว้เป็นหนึ่งในกิจการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโดยในช่วงแรกใช้ชื่อว่ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต่อมาในปี2000บ้านโพน

0: มาหายทำมาหายท่อจมเพิ่นที่มีคนไปขายขายใดเพิ่นก็จมเงินมาหายคือเพิ่นมาเอาชุบใจหลายค่ะมันมีแค่พอมันก็สิ่งมีเมื่อป่าค่ะโดยนี่มันบอกจะไปทางไหนก็ง่ายคือที่มันมีเงินมันมีเงินเลยเนาะทุกเมื่อผ่าผ่าไปทางไหนมาใส่เกี่ยวกันง่ายง่ายโดยเพิ่นช่วงเสียเงินละ
1: ในปี2551กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านโพนได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนกาฬสินธุ์จำกัดโดยยังคงอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยปัจจุบันมีสมาชิก195คนมีนางสมศรีสะทองเป็นประธานสหกรณ์ซึ่งนอกจากการทอผ้าเพื่อแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆสำหรับจำหน่ายแล้วสหกรณ์แห่งนี้ยังมีการสาธิตกระบวนการผลิตผ้าไหมแบบโบราณซึ่งถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่การสาวไหมการฟอกการย้อมสีธรรมชาติจนถึงขั้นตอนในการทอผ้าที่มีลวดลายวิจิตรงดงามตลอดจนได้ศึกษาพัฒนากระบวนการใหม่ๆซึ่งเป็นการต่อยอดงานหัตถศิลป์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นทั้งในด้านความสวยงามความคงทนและคุณสมบัติอื่นๆเพื่อให้เป็นผ้าที่มีคุณภาพในระดับสากล
2: ค่ะสวัสดีค่ะแม่สมศรีสะทองค่ะประธานสากลมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนกาฬสินธุ์จำกัดค่ะสากลของเราอยู่ในโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพของสมเด็จพระองค์ท่านกิจกรรมที่เราทำอยู่ประจำนะคะก็คือการสานงานต่อผ้าไหมแพรวาเนื่องจากว่าพระองค์ท่านได้ทรงรับไว้ในมูลนิธิแล้วพระองค์ท่านก็ให้เราพัฒนาในด้านการย้อมสีการพัฒนารูปแบบเพื่อส่งจำหน่ายซึ่งสมัยนั้นบ้านเราก็เป็นแค่เกษตรกรธรรมดาค่ะอย่างตัวแม่เองก็ทำไร่ทำนาธรรมดาบ้านเราก็สมัยนั้นรายได้ก็มีแค่ปีละครั้งก็คือการจำหน่ายขายข้าวก็เราเป็นเกษตรกรเนาะทำไร่ทำนาแล้วต่อมาพระองค์ท่านก็มาส่งเสริมแล้วก็รับไว้ในมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพก็คือผ้าไหมแพรวาซึ่งแต่ก่อนเราแค่ทอไว้เป็นเครื่องประดับประจำกายแค่นั้นเองประกอบชุดผู้ไทยจนพระองค์ท่านรับไว้ในมูลที่ของพระองค์ท่านแล้วก็ทรงพัฒนาให้เราสมัยก่อนมันเป็นแค่ผ้าสบายที่เราเรียกว่าผ้าไหมแปลว่าต่อมาพระองค์ท่านก็ทรงออกแบบให้สามารถตัดชุดได้มีหลากหลายสีแล้วก็หลากหลายรูปแบบพระองค์ท่านก็เอาไปตัดฉลองพระองค์ใส่ทรงเป็นองค์พรีเซนเตอร์นำไปฝากอาคันตุกะของพระองค์ท่านต่างประเทศแล้วก็นำไปจำหน่ายแล้วก็เวลาพระองค์ท่านนำไปเผยแผ่ที่ไหนๆก็ช่างก็จะเป็นสะท้อนกลับมาให้เราทอประเภทที่พระองค์ท่านนำไปเผยแผ่เราก็จะชุมชนแล้วก็จะมีความมุ่งมั่นในการทอผ้าไหมแพรวาเพราะว่ามันเกิดรายได้แล้วก็เกิดเป็นอาชีพเสริมขึ้นมาควบคู่กับการทำนาเลยค่ะทีนี้จากการที่เราไม่มีรายได้เลยสมัยนั้นไม่สามารถส่งลูกส่งหลานไปเรียนสูงๆได้พระองค์ท่านก็ทำให้พวกเราสามารถทอผ้าไหมแพรวาแล้วก็จำหน่ายสร้างรายได้จนปัจจุบันตั้งแต่ที่พระองค์ท่านเสด็จมาบ้านโพนตั้งแต่2525จนถึงปัจจุบันเราก็ยังไม่ได้หยุดการทอผ้าไหมแพรวาแล้วก็ไม่ได้หยุดการพัฒนามาวันนี้พระองค์ท่านถึงแม้พระองค์ท่านจะไม่อยู่กับเราแล้วแต่พระองค์ท่านก็ยังอยู่ในใจของพวกเรายังอยู่กับพวกเราตลอดเหมือนกับที่พวกเราอยู่กับผ้าไหมแพรวาแล้วก็พวกเราชาวพุทธไทยนี่ตั้งปณิธานไว้ว่าจะสืบสานงานต่อของแม่ของแผ่นดินจนเรียกว่าจนชีวิตของพวกแม่จะหาไม่นั่นแหละแล้วก็จะส่งต่องานทอผ้าไหมแพรวาให้กับเยาวชนรุ่นหลังแล้วก็รุ่นต่อไปแล้วก็มาวันนี้ เราชาวบ้านพูนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านขนาดที่สุดไม่ได้นั่นแหละค่ะแล้วก็จะทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อสืบสานงานทอผ้าไหมแพรวาแล้วก็จะไม่ทำให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้พระองค์ท่านได้ผิดหวังถึงแม้พระองค์ท่านจะไม่อยู่แล้วเราก็จะพัฒนาสืบสานต่อยอดให้ผ้าไหมแพรวาให้คงอยู่สืบไปค่ะ
1: การทอผ้าไหมแพรวาที่สืบต่อกันมาตราบจนปัจจุบันนับเป็นประจักษ์พยานที่สะท้อนความจงรักภักดีของชาวผู้ไทยบ้านโพนที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อย่างดียิ่งผ้าไหมแพรวาจึงเปรียบเสมือนจิตวิญญาณพลังศรัทธาลมหายใจและชีวิตที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ชาวบ้านโพนอย่างงดงามนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

0: าเล่าเรื่องพระไหมแพรวาราชินีแห่งไหมสะท้อนให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระเมตตาของพระองค์ในด้านของการส่งเสริมศิลปาชีพที่มีต่อชาวผู้ไทยบ้านโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ค่ะนอกจากนี้นะคะในพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ยังมีโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากช่วงของตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา

0: พของชาวนาที่กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตที่งอกงามด้วยรอยยิ้มและความหวังภาพของการไล่ต้อนวัวไปตามถนนหลังจากที่วัวกินหญ้าอย่างเพลิดเพลินริมอ่างเก็บน้ำและภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้โดยรอบอ่างเก็บน้ำคือภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่ฟื้นคืนจากพื้นดินนั้นแห้งแล้งและสะท้อนให้เห็นถึงความหวังที่ผลิบานจากสายน้ำแห่งพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและบรมราชชนนีพันปีหลวงในอดีตพื้นที่ตำบลยุงจีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์แห่งนี้เป็นพื้นแผ่นดินที่เคยเผชิญกับความแห้งแล้งฝนไม่ตกตั้งตามฤดูกาลทุ่งนาที่เคยเขียวขจีแปรเปลี่ยนเป็นดินแตกระแหงชาวบ้านต้องรอคอยน้ำจากฟ้าอย่างไร้ความหวังจนกระทั่งเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2542สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรณวัดสว่างอารมณ์บ้านสมอทุกหมู่ที่6ตำบลยินจีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาหาแหล่งน้ำเพื่อใช้ทำการเกษตรตามที่นายบุญศรีสารโภกำนันตำบลยินจีและผู้ใหญ่บ้านทั้ง9หมู่บ้านในเขตตำบลยินจีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณากรมชลประทานพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการดังกล่าวไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงมีหนังสือเรียนราชเลขาธิการเพื่อโปรดพิจารณาและโปรดนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทจากนั้นในปี2545กรมชลประทานได้มีการดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทกขึ้นณบ้านโนนหนามแท่งตำบลยินจีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีทำนุดินกว้าง8เมตรยาว250เมตรความจุอ่างเก็บน้ำอยู่ที่ระดับเก็บกัก 2,600,000 ลูกบาศก์เมตรมีอาคารระบายน้ำล้นชนิดรางเทกว้าง22เมตรยาว137เมตรและมีท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายขนาด 0.6 เมตรจำนวน1แห่งพร้อมห้องควบคุมท่อส่งน้ำหลังจากดำเนินโครงการแล้วเสร็จมีราษฎรได้รับประโยชน์โดยตรง4หมู่บ้านในตำบลยินจีคือบ้านดินจีบ้านนูนหนามแท่งบ้านสมอทุกและบ้านท่านาเลาจำนวน625ครัวเรือนรวม 3,150 คนมีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 1,840 ไร่ในช่วงฤดูฝนและ400ไร่ในช่วงฤดูแล้งทำให้ราษฎรมีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปีเป็นการช่วยบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นอาหารให้ราษฎรได้บริโภคในครัวเรือนและมีรายได้เสริมส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นดังคำบอกเล่าของนางอุดรเหล่าลือชาและนางสินแก่นมณีตันชาวบ้านตำบลยิงจีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธ
1: ุ์โอ้ก็ลำบากน้ำนะลูกอุดน้ำกินน้ำจางห่วยบ่มีน้ำใช้ดิทำไมนั่นมานี่พอดีมีโครงการอันนี้มากับเพื่อนก็เลยโตไปให้ใครบ้านเนาะก็ได้การเกษตรการยังไปก็ได้ใจของเพิ่นเขาเฮือนฟันเฮือนนี่ไปก็สร้างทางอันนี้อันนี้ทำไมก้อนมันลำบากอีหลีทำไมนี่ก็ดีแล้วเพิ่นมาเนาะสาธุพระเจ้าอยู่หัวเพิ่นสร้างให้
2: นั่นเพราะเขาบุอึด
1: เนาะเขาบุอึดเนาะ
2: ปีนึง
1: ให้นาตะกะกับอุดมสมบูรณ์เพราะได้กินเพิ่นก็มาสอนในคนเลี้ยงมอนเลี้ยงใหม่เนาะมาเห็นหูกับไปขายผู้พานเพิ่นเสด็จมาน่ะ
3: ใครจะพเนียดเคลื่อนมาแล้วก็น้ำบุอึดบ่อยา
1: พอได้
3: โตลงไปให้ก็เล่นไส้น้ำให้น้ำนากับบุอึดข
1: ้
3: าวก็พอได้ยู่ได้กิน
1: การเกษตรก็ดีเน
3: า
1: ะ
3: เกษตรก็ดีอยู่ยามนั้นพบกับปลูกบักแตมปลูกข้าวโพดขายละยามแรงก็ได้
1: ก็ตกใจน้ำตาโอบให้น้ำเพิ่นเพิ่นดีเนาะเพิ่นพกเก้าพกหัวเนาะได้ก็ได้แม่เบา
3: เพิ่นบ่อันมานี่คุ้ม
1: คอยแม่ตะยกมือใส่หัวโอ้ยเพิ่นไปจากแล้วก็ให้เพิ่นอยู่ดีไปเกิดลงดีๆพุ่นแล้วคือเก่าเพิ่นนั่นน่ะบุญเพิ่นผู้ข้าก็จะทำความดีไปจังสี่ล่ะทำที่ทำได้น่ะ
0: โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบมิได้เป็นเพียงแหล่งน้ำที่กักเก็บสายน้ำไว้หล่อเลี้ยงผืนดินเท่านั้นแต่ยังเป็นสายน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่หล่อเลี้ยงหัวใจของราษฎรให้เปี่ยมด้วยความสุขและความหวังจากผืนดินที่เคยแห้งแล้งกลับกลายเป็นผืนดินแห่งชีวิตที่อุดมสมบูรณ์คือผลแห่งพระเมตตาและพระปรีชาญาณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อความอยู่ดีมีสุขของพระสุพนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าตราบใดที่สายน้ำไม่เหือดแห้งไปพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระพันปีหลวงก็จะยังคงหล่อเลี้ยงผืนแผ่นดินไทยไปตราบนานเท่านาน
4: ช่วงตามรอยพระเมตตา
5: ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานวันนี้นะคะไปฟังคำกล่าวแสดงความอาลัยของดร.วีรพงษ์วงศ์สิงห์นายกสมาคมหมอลำจังหวัดกาฬสินธุ์และผู้บริหารหมอลำคณะศิลปินภูไทยได้กล่าวแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
4: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

สวัสดีครับผมดร.สิทธิพงศ์โตขจรหรือหมอลำวีระพงศ์วงศ์สินผู้บริหารวงหมอลำคณะศิลปินผู้ไทยแล้วนายกสมาคมหมอลำจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเนื่องด้วยที่มื้อนี้นะครับเป็นเอิ้นว่ากิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะครับได้จัดงานที่ยิ่งใหญ่นะครับไหว้อาลัยแก่อาเมพระพันปีหลวงของเรานะครับซึ่งตัวผมนะครับเป็นนายกสมาคมหมอลำกาฬสินธุ์หรือว่าเป็นหัวหน้าวงหมอลำคณะศิลปินผู้ไทยผู้สืบสานวัฒนธรรมของคนอีสานของคนกาฬสินธุ์ก็ว่าได้นะครับซึ่งที่ได้สูญเสียนะครับแม่พระพันปีหลวงนะครับไปเป็นสิ่งที่เศร้าโศกให้แก่คนกาฬสินธุ์พื้นแผ่นดินอำเภอขมวงพื้นแผ่นดินของคนผู้ไทยนะครับซึ่งในครั้งหนึ่งนะครับแม่พระพันปีหลวงเนี่ยนะครับเสด็จมาเพื่อขมวงเรื่องที่เป็นผาเพว่าที่ขึ้นซื้อเลือดซ่าดังไกลทั่วโลกเผื่อผาเพว่าตัวนี้นะครับจะก่อนจะเป็นขาวดำนะครับด้วยพระราชินีเพิ่นเสด็จมานะครับขณะนี้พระสหายอยู่ที่บ้านโคดนะครับรัดโยจอคือเสริมแต่งแต่งสีเขามาใส่เป็นหลากสีขึ้นมานะครับด้วยพระพันปีหลวงนะครับที่เพิ่นส่งเสริมให้คนในอำเภอขมวงหรือในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีอาชีพนะครับได้มีงานทําได้มีอยู่มีกินแต่กิจกรเฮ็ดตะหน้าครับเฮ็ดตะหน้าละกะมาพ่อผ่าขาวดําโดยที่คนบ่รู้จักนะครับจากนั้นนะครับแม่พระพันปีเฮานะครับสื่อถึงโลกเนาะเสื้อไก่ทั่วโลกดังไก่ทั่วโลกนะครับผ่าเพว่าดังทั่วประเทศไทยดังไก่ทั่วโลกแล้วนะครับคนกาฬสินธุ์ได้มีอาชีพนะครับได้มีอาชีพต่อยอดจากหลังจากที่ทำนายทำหน้านะครับได้มาทอผ่าขายจนถึงปัจจุบันนี้ผมเองแนะนำวีระพงศ์วงศ์สินหรือว่านายกสมาคมหมอลำหัวหน้าหมอลำคณะศิลปินผู้ไทยได้นำวัฒนธรรมนี้นะครับขึ้นเผยแพร่ทางด้านเวทีหรือว่างานแสดงวิสัยทัศน์แล้วแต่นะครับเพื่ออยากให้คนนะครับได้หูว่านี่คือผ่าไหมแพว่าของพระราชินีนะครับที่เพิ่นได้เติมแต่งมาให้ความสวยงามหลายหลากออกมาแบบนี้นะครับอยากให้คนทั้งโลกได้รู้ว่านี่คือผ่าไหมแพว่าของคนขมวงคนกาฬสินธุ์นะครับ

0: วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: ค่ะทุกท่านคะณปัจจุบันนะคะยังมีพี่น้องประชาชนจากทั่วประเทศค่ะหลั่งไหลเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องซึ่งกรุงเทพมหานครนะคะได้บูรณาการทุกภาคส่วนค่ะเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มกำลังเพื่อให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยสมพระเกียรติทั่วถึงและปลอดภัยทั้งนี้นะคะเพื่อความสะดวกรวดเร็วกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสีดำหรือสีขาวนะคะเสื้อคอปกรองเท้าหุ้มส้นงดเสื้อคอกลมงดแขนกุดงดกางเกงหรือกระโปรงสั้นสุภาพสตรีค่ะต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งยาวคลุมเข่าเท่านั้นส่วนนักเรียนนักศึกษานะคะควรสวมเครื่องแบบที่ถูกต้องตามระเบียบสำหรับช่วงเวลาที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพแบ่งเป็น4ช่วงเวลาค่ะได้แก่ช่วงที่1เวลา 8:00 นถึง 10:45 นช่วงที่2เวลา 12:00 นถึง 16:45 นช่วงที่3เวลา 17:45 นถึง 18:30 นและช่วงที่4เวลา 19:45 นถึง 21:00 นค่ะค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังและรับชมวันนี้ทีมงานสวทกลสินและดิฉันรุจนีผาดสำแดงลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ทานเสด็จกลับเมืองสวรรค์พระองค์ท่านอย่าเป็นห่วงลูกหลานไทยทั้งปวงขอท่านดีน้อมถวายพระแม่เจ้าขอทูลเก่าละลึกถึง

93พรรษา24ตุลาคมลูกหลานไทยอาลัยยิ่งความเป็นจริงแม่มาจากฝากความดีที่ใหญ่ยิ่ง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนำท่านผู้ฟังมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาครับตามกำหนดการนั้นเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาณที่นั้นกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ก็จะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงพระดำเนินไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศและในขณะนั้นเจ้าพนักงานก็จะประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยเสร็จแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาทครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบครับหลังจากเมื่อทรงกราบเสร็จเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปนั้นก็จะทรงพระดำเนินเป็นลำดับต่อไปนะครับซึ่งในลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงรับการถวายความเคารพหลังจากที่ทรงกราบเสร็จเรียบร้อยก็จะทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปประทับพระราชอาทครับและในขณะนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็จะอาราธนาพระปริตพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ครับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมแล้วทรงกราบครับหลังจากนั้นทรงศีลโดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีจะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วลงมานั่งยังอาสงหลังจากนั้นก็จะเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศ

0: จ้าพระบรมราชินีก็จะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปและก็จะเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: ท่านผู้ฟังคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 7:30 นาทีหลายจังหวัดทั่วประเทศได้ทำพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในวาระครบ15วันปันระสมวานแห่งการสิ้นพระชนเริ่มด้วยกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบ15วันปันระสมวานณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าค่ะส่วนต่างจังหวัดเช่นจังหวัดอำนาจเจริญจัดณศาลาการประเรียนวัดสำราญนิเวศพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดเพชรบุรีจัดณวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหารที่ตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจัดที่วัดชัยชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวงตำบลบ้านใต้อำเภอเมืองกาญจนบุรีส่วนจังหวัดสระแก้วจัดที่ศาลาการประเรียนวัดสระแก้วพระอารามหลวงอำเภอเมืองสระแก้วค่ะไปที่จังหวัดพิจิตรนะคะได้จัดที่ห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยาวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรค่ะส่วนทางจังหวัดปัตตานีนะคะจัดที่วัดตานีนรสโมสรพระอารามหลวงตำบลอานรูอำเภอเมืองปัตตานีค่ะจังหวัดชัยภูมิได้จัดที่วัดไพรีพินาศอำเภอเมืองชัยภูมิค่ะส่วนที่จังหวัดมหาสารคามนะคะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ15วันที่วัดปัดฉิมเทศตำบลตลาดอำเภอเมืองมหาสารคามค่ะจังหวัดลำพูนนั้นจัดที่พระวิหารหลวงวัดพระธาตุหริบุญชัยวรมหาวิหารตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนค่ะส่วนที่อำเภอสังขลาบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะได้จัดที่ศาลาใหญ่วัดวังวิเวการามอำเภอสังขบุรีค่ะนี่คือบรรยากาศที่ได้ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะนอกจากนี้นะคะในด้านของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็ยังได้เชิญชวนศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาที่ตนนับถือค่ะเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาค่ะโดยสามารถร่วมประกอบศาสนกิจอาทิการสวดมนต์การเจริญภาวนาอธิษฐานภาวนาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลและการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมค่ะ

0: พร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติตนด้วยความสำรวมยึดมั่นในศีลธรรมอันดีงามและน้อมนำพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตโดยมีแนวทางในการถวายอาลัยของทั้ง5ศาสนาดังนี้นะคะในส่วนของศาสนาพุทธค่ะมหาเถรสมาคมได้มีมติให้วัดทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอาทิการสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมเจริญจิตตภาวนาและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระกุศลพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมถวายบังคมและร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยกำหนดจัดกิจกรรมในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันค่ะส่วนทางด้านศาสนาอิสลามนะคะจุฬาราชมนตรีกำหนดแนวทางให้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศร่วมถวายอาลัยด้วยความสำรวมแต่งกายสุภาพตามแนวทางของทางราชการยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยและน้อมนำพระจริยวัตรด้านการอุทิศตนเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตค่ะศาสนาคริสต์ค่ะองค์กรคริสต์ศาสนาทั่วประเทศนะคะได้แก่สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยสภาคริสตจักรในประเทศไทยสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยมูลนิธิคริสตจักรคณะแบปติสต์และมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นเดย์แอสเวนติสต์แห่งประเทศไทยร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณโดยเชิญชวนคริสต์ศาสนิกชนร่วมสวดภาวนาอธิษฐานภาวนาและประกอบพิธีนมัสการตามหลักความเชื่อของแต่ละนิกายค่ะพร้อมกับมีการลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกข์ปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยและเผยแพร่พระกรณียกิจของพระองค์ผ่านช่องทางสื่อสารขององค์กรและสถาบันในสังกัดค่ะส่วนทางด้านศาสนาพราหมณ์ฮินดูสำนักพราหมณ์พระราชครูเทวสถานสำหรับพระนครหรือโบสถ์พราหมณ์นะคะและองค์กรศาสนาพราหมณ์ฮินดูร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสวดมนต์ถวายเป็นพระกุศลพร้อมตั้งพระฉายาลักษณ์เผยแพร่พระกรณียกิจและจัดพิธีในวาระสำคัญค่ะอาทิครบ50วันและ100วันโดยลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกข์และปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยตามแนวทางของทางราชการส่วนทางด้านของสมาคมฮินดูสมาร์ทวัดเทพมนเทียนและโรงเรียนภารตะวิทยาลัยพร้อมคณะพราหมณ์ร่วมประกอบพิธีสวดมนต์และสวดคัมภีร์ภควัตคีตาเพื่อถวายเป็นพระกุศลณวัดเทพมนเทียนพร้อมลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกข์และปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยค่ะและทางด้านของศาสนาซิกนะคะองค์กรศาสนาซิกทั่วประเทศเชิญชวนศาสนิกชนสวดมนต์เจริญจิตภาวนาและประกอบพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมลงนามแสดงความอาลัยนอกจากนี้ศาสนิกชนซิกนามทารีได้กำหนดให้มีการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยประกอบพิธีอันรดาสจัดนิทรรศการเผยแพร่พระกรณียกิจแต่งกายไว้ทุกข์โดยปรับกิจกรรมทางศาสนาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยค่ะทั้งนี้เพื่อร่วมถวายพระกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีรวมทั้งสืบสานพระปณิธานให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นในส่วนของพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสัมมวานค่ะพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำหรับคำว่าปันนรสัมมวานนั้นส สำหรับบุคคลทั่วไปสามารถเรียกให้เข้าใจอย่างง่ายๆก็คือการทำบุญครบ15วันเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะอาทิการสวดพุทธมนต์การถวายภัตตาหารการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเป็นต้นค่ะโดยคำว่าปันนรสมวานมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤตเช่นเดียวกับคำที่ใช้เรียกการบำเพ็ญกุศลในวาระอื่นๆซึ่งหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลา15วันและเมื่อใช้ในบริบทของพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งมีความหมายว่าการบำเพ็ญกุศลครบวาระ15วันค่ะเป็นการรำลึกถึงการสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาทั้งนี้ศาสนิกชนสามารถจัดพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตามหลักความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละศาสนาค่ะซึ่งในทางพระพุทธศาสนานั้นนะคะเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวค่ะก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับค่ะโดยทั่วไปนะคะครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับค่ะพิธีกรรมประกอบด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงธรรมเทศนาซึ่งอาจจะจัดณวัดหรือที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวค่ะซึ่งพิธีทำบุญในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันไม่ได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาเท่านั้นนะคะหากแต่ยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะพร้อมกันนั้นก็ยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังอยู่นะคะให้ค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งในส่วนของคติธรรมความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่สังคมไทยของเรามาอย่างช้านานค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะโครงการในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีหลายๆโครงการนะคะโครงการหนึ่งที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญและก็ขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการนั้นก็คือโครงการพัชระสุธาคชานุรักษ์ซึ่งมุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกคือจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในการนี้พระองค์มีพระดำรัสว่าเรารักทั้งคนรักทั้งช้างจึงเป็นที่มาของโครงการพัชระสุธาคชานุรักษ์ซึ่งจัดตั้งเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2562เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับคนผ่านมาตรการการแก้ปัญหาช้างป่า6ข้อซึ่งก็ประกอบด้วยก การจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของช้างการจัดแนวป้องกันช้างป่าชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าค่ะ

สรรเสริญพระบารมีดังขึ้นและจบลงแล้วนั่นหมายความว่ารถยนต์พระที่นั่งได้เข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังและก็เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเรียบร้อยแล้วนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์กำลังทรงพระดำเนินขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนะครับจะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศพระศพนะครับโดยณที่นั้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และยังมีท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซ่นด้วยนะครับเพื่อรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาครับ

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายความเคารพและในขณะนี้หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์ยังที่เดิมนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประทับพระราชอาสน์อีกสักครู่หนึ่งเจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริตรในลำดับต่อไปครับ
1: ตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

0: ังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้น10รูปได้สวดพระพุทธมนต์จบแล้วนะครับ
1: อติเรกวัฏสัจจังชีวโต

ชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิกราโภชโยนิจังพระเมนธมหาราชวรสา

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง10รูปที่สวดพระพุทธมนต์จบลงแล้วได้ถวายอดิเรกและถวายพระพรลานะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง10รูปออกจากพระที่นั่งอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปที่สวดธรรมคถาขึ้นนั่งยังอาสงด้วยนะครับพระสงฆ์ทั้งนั้นที่เจริญพระพุทธมนต์เมื่อสักครู่นี้ประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพสิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวชิรรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรนะครับส่วนพระที่จะถวายพระธรรมเทศนาคือสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามนะครับและในขณะนี้พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธพระพุทธมนต์ทั้ง10รูปได้ออกจากอาสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเมื่อพระสงฆ์ที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปที่จะสวดธรรมคถาขึ้นนั่งยังอาสงฆ์แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงจุดธูปเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ในลำดับต่อไปนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมในลำดับต่อไปด้วยนะครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระพิธีธรรมหรือพระสงฆ์ทั้งนั้นที่สวดพระอภิธรรมทำนองหลวงในงานพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพหรืองานศพที่อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชานุเคราะห์พระอนุเคราะห์และสวดจตุรเวทโดยมีหนึ่งสำรับประกอบไปด้วยพระสงฆ์ทั้งหมด4รูปนะครับลักษณะทำนองการสวดจะมี4บทสวดด้วยกันประกอบไปด้วยพระอภิธรรม7คัมภีร์พระธรรมใหม่พระอภิธรรมมัฏฐสังคหะพระสหัสสนัยและมี4ทำนองด้วยกันครับซึ่งประกอบไปด้วยทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากทรงและทำนองสรพัญญะนั่นเองครับ
3: ท่านผู้ฟังครับในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันระสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานั้นนะครับณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งในขณะนี้นะครับเจ้าพนักงานก็ได้นิมนต์สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์นะครับและจากนั้นพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาสงโดยพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถานั้นนะครับมีรายนามในพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถานะครับพระครูสิริวัตรวิสุทธิ์วัดไตรมิตรวิทยารามพระมหานัทวัฒน์อภินันโทวัดไตรมิตรวิทยารามพระมหาเจษดาอธิปัญโยวัดไตรมิตรวิทยารามและ พระมหานัทพลนัทธพโลวัดไตรมิตรวิทยารามครับซึ่งในตอนนี้นะครับเจ้าพนักงานนะครับเจ้าพนักงานพิธีนั้นก็ได้นิมนต์นะครับพระสงฆ์ทั้งสี่รูปเพื่อสวดธรรมคถาขึ้นนั่งอย่างอาสงนะครับและภายในโถงของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับมีพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับซึ่งพระพุทธรูปดังกล่าวนั้นเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

การส่งเจ้านายเสด็จสู่สวงสวรรค์และยังเป็นการแสดงพระกรุณาธิคุณต่อเหล่าราษฎรในการที่จะเป็นเครื่องปลอบประโลมให้คลายความทุกข์โศกด้วยความรื่นเริงจากมโหรสพจากดนตรีไทยนานาชนิด

นาถซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาได้ขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้เชิญเทียนดูหนังสือเทศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดไปตั้งที่โต๊ะข้าง

0: ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้ถอนเครื่องทรงธรรมออกมาจากบริเวณด้านหน้าพระราชอาสน์ที่ประทับอยู่ครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในขณะนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมอยู่นะครับซึ่งหลังจากที่ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมเสร็จแล้วได้ทรงกราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะมีการทรงศีลโดยสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาครับเมื่อจบแล้วก็จะลงมานั่งยังอาสงในลำดับต่อไปครับลำดับนี้สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีจะได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาในลำดับจากนี้ไปครับ
1: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะ

สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

มมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอัญชิวรังอัญญาจะทาสันติทะสัตตาปรชะคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชภานสมภองค์สมเด็จพระประเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอัฏฐาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อัตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพร

สะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

โยจะวัสสะสตังชีเวอปัสสังธัมมมุตตมังเอกาหังชีวิตังเสยโยปัสสโตธัมมมุตตมันตีณบัดนี้จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาพรรณนาว่าด้วยการประพฤติอันเป็นประโยชน์ฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

ผู้ทรงกรอบด้วยคุณูปการทั้งในส่วนอัตตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้แก่ประเทศชาติพระศาสนาเป็นอเนกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประสูติแต่พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเมื่อวันพฤหัสที่7ธันวาคม2521สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ทรงมีพระอัธยาศัยไมตรีจิตอันเป็นกุศลระมุนละม่อมถึงพร้อมด้วยกัลยาณศีลกัลยาณธรรมเป็นที่ปรากฏชัดทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในหน้าที่นักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระองค์พระบรมราชนกพระชนนีพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดถึงบริวารชนผู้พึ่งภัยบุญพร้อมทั้งเกื้อกูลประชุมชนน้อยใหญ่ให้ได้รับความสุขตามฐานะทรงเป็นพระราชธิดาผู้เป็นที่รักดั่งดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกและดวงพระทัยของพระชนนีทรงเป็นพยาติกาผู้น่ารักน่านับถือของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เป็นร่มโพร่มไทรเป็นที่พึ่งอาศัยของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้น้อยขอให้ความอุปถัมภ์บำรุงมุ่งหมายความสุขความเจริญแก่บริวารชนและประชาชนทั่วไปทรงได้ชื่อว่าเป็นธรรมจารินีบุคคลเพราะทรงเร็งเห็นคุณานิสงส์แห่งการประพฤติธรรมว่าสามารถนำสุขมาให้ทั้งในภพนี้และภพหน้าทั้งเป็นปฏิทาอันจะทำชีวิตของพระองค์ให้เป็นแก่นสารไม่ไร้ผลบัณฑิตชนสรรเสริญชีวิตของบุคคลเช่นนี้ว่าประเสริฐเพราะได้ทำความดีไว้แม้จะเป็นอยู่ได้ไม่เท่าไรก็ตามยังดีกว่าชีวิตของผู้เบาปัญญามองไม่เห็นธรรมซึ่งเป็นอยู่ต้องร้อยปีมีคาถาพุทธนิพนธ์ที่ยกไว้เป็นนิเขปบทในเบื้องต้นว่าโยจะวัสสตังชีเวอปสังธรรมมุตตมังเป็นอาทิแปลความว่าชนใดไม่เห็นธรรมอันอุดมพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีชีวิตของผู้นั้นหาประเสริฐไม่ชีวิตของผู้เห็นธรรมอันอุดมแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวยังดีกว่ามีอธิบายว่าชนผู้ไม่เห็นธรรมคือสิ่งที่ชอบย่อมหลงไหลประกอบในสิ่งที่ผิดยิ่งมีชีวิตอยู่นานเพียงใดก็เป็นอันเปิดโอกาสทำความชั่วมากขึ้นเพียงนั้นส่วนผู้เห็นธรรมย่อมไม่ประมาทถือโอกาสทำความดีมีประโยชน์โสติผลทั้งแก่ตนและคนอื่นเป็นเบื้องหน้าชีวิตของผู้นั้นแม้จะดำรงอยู่เพียงวันหนึ่งก็ยังดีกว่าชื่อว่าไม่สูญเปล่าเพราะยึดเอาธรรมไว้ได้แต่ทราบว่าธรรมนี้มีอัตที่จะพึงพรรณนาได้หลายประการแต่ข้อที่จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาในบัดนี้เฉพาะความประพฤติกิจที่เป็นประโยชน์เรียกว่าอัตถะ

0: จริยาแบ่งออกเป็น3ประการคืออัตถจริยายาตถจริยาโรกัตถจริยาซึ่งจะได้อธิบายขยายความต่อไปอัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนคำว่าตนในที่นี้ได้แก่ธรรมชาติที่สำเร็จมาแต่ความควบคุมแห่งธาตุทั้งสี่เป็นที่เสวยเวทนามีสุขเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งหมายถึงจิตเจตสิกอันเป็นส่วนนามธรรมแท้จริงสรรพสิ่งทั้งมวลที่แสนรักที่คนเราจะรักยิ่งไปฝ่ารักตนนั้นย่อมไม่มีตนย่อมเป็นที่รักฝ่าสิ่งทั้งหมดเมื่อปรากฏว่าตนเป็นที่รักยิ่งเช่นนี้จึงเป็นเหตุให้พากันประพฤติปฏิบัติกรณียกิจต่างๆตามฐานะก็เพราะหวังจะรักษาตนไว้ไม่ให้เดือดร้อนแต่ในทางพระพุทธศาสนาสอนให้บำเพ็ญกุศลสัมมาปฏิบัติดังที่ตรัสแก่พระโพธิราชกุมารว่าอัตตานัญจะติยังชัญญารักเขยะนางสุรักขิตังตินนะมัญญะตรังยามังปฏิชักเขยะบัณฑิตโตแปลความว่าบัณฑิตรู้ว่าตนเป็นที่รักแล้วไซพึงรักษาตนนั้นไว้ให้ดีพึงสงวนตนในยามทั้งสามยามใดยามหนึ่งความหมายก็คือพึงประกอบกุศลกิจสุจริตธรรมในระหว่างที่มีชีวิตซึ่งแบ่งออกเป็นสามยามหรือสามวัยคือปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยในวัยทั้งสามนี้พึงให้ผ่านไปได้ด้วยการกระทำความดีไว้ไม่บกพร่องถ้าขัดข้องทำบริบูรณ์ไม่ได้ทั้งสามวัยเช่นปฐมวัยใจยังเป็นทารกตกอยู่ในความขนองเป็นต้นก็พึงทำตนใหม่ในวัยอื่นต่อไปการที่ทำได้แม้ในวัยใดวัยหนึ่งก็ยังเป็นการดีชื่อว่ามีความรักตนเพราะได้ทำประโยชน์แก่ตนด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ส่วนตนนี้นับว่าเป็นสำคัญซึ่งควรรีบทำเสียก่อนสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสสอนแก่พระภิกษุทั้งหลายปารภพระอัตตทัตตะเถระเป็นปฐมเหตุว่าอัตตะทัตตังปเรนเถนะพระหุนาปินหาปเยอัตตะทัตตะมะพิญญายะสัทธัตถะปสุโตสิยาแปลความว่าบุคคลไม่พึงทำประโยชน์ของตนให้เสื่อมเสียแม้เพราะประโยชน์ของผู้อื่นเป็นอันมากเมื่อรู้ชัดประโยชน์ของตนแล้วพึงขวนขวายประโยชน์ตนดังนี้พระพุทธรำรัสข้อนี้มิใช่จะปฏิเสธการกระทำประโยชน์แก่ผู้อื่นว่าไม่มีผลเป็นแต่แนะนำให้ทำประโยชน์ตนแม้มีประมาณน้อยเสียก่อนแล้วจึงทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นต่อไปดุจพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรในระหว่างที่ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นลำดับมาจนได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณณสถานโพธิพฤกษ์บรังในระหว่างนี้ชื่อว่าทรงบำเพ็ญประโยชน์ส่วนพระองค์ครั้นเมื่อตรัสรู้แล้วเป็นอันว่าได้ทำประโยชน์ส่วนพระองค์สำเร็จแต่นั้นจึงเริ่มตัดเทศนาโปรดสรรพสัตว์ต่อไปซึ่งจัดว่าเป็นฝ่ายปรัตถจริยาประพฤติประโยชน์เพื่อผู้อื่นจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่หนึ่งยาตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติด้วยสามารถการสงเคราะห์ด้วยปัจจัยหรือช่วยบำบัดภัยอันตรายเป็นต้นตลอดถึงบำเพ็ญทักษิณากุศลอุทิศผลส่งใ แก่ยาตกะชนผู้ร่วงรับไปแล้วชื่อว่ายาตถะจริยาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งยาติภีจริยาข้อนี้เป็นปฏิทาของนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานย่อมกระทำนำสืบกันต่อๆมาดังเช่นพระบรมศาสดาของเราตรัสรู้แล้วเสด็จไปเทศนาโปรดสักยะวงศ์มีองค์พระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาเป็นต้นให้บรรลุมรรคผลธรรมาภิสมัยตามสมควรแก่อุปนิสัยนี้ได้ชื่อว่าเป็นความกรุณาในหมู่พญาติจัดเป็นยาตัฏฐจริยาคุณข้อนี้ย่อมเป็นธรรมอันสำคัญซึ่งเป็นเหตุสัมพันธ์หมู่ชนในสกุลให้ไพบูลย์รุ่งเรืองดำรงมั่นประสานสามัคคีให้มีในหมู่ญาติอำนาจคุณคือการสงเคราะห์ประพฤติเฉพาะแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันและกันนี้สามารถทำหมู่ชนแม้ไม่ใช่ญาติให้มีวิสาสะคุ้นเคยรักใคร่กันฉันญาติดังพุทโธวาทว่าวิสาสาปรมายาติความคุ้นเคยเป็นญาติอันสนิทแม้รำพังวิสาสนกิจยังมีอำนาจจูงใจชนภายนอกซึ่งมิใช่ญาติให้เป็นดุจญาติกันได้ถึงเพียงนี้แล้วถ้าญาติต่อญาติต่างมาถือโอกาสสงเคราะห์กันและกันผลนั้นจะรุ่งเรืองเพียงใดไม่จำเป็นต้องพรรณนาเพราะเหตุนี้ยาตัจฉะจริยาจึงจัดว่าเป็นธรรมอันควรบำเพ็ญเป็นประการที่สองโรกัตถะจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ประชุมชนทั่วไปตั้งแต่ชนภายในแผ่ออกไปถึงชนภายนอกเช่นช่วยอนุเคราะห์ด้วยจิตเป็นกุศลประกอบด้วยเมตตาทั้งสามทวารมีการให้ปันสิ่งของหรือสร้างและบำรุงสาธารณกุศลสถานเป็นต้นเป็นดังจริยาที่สมเด็จพระบรมศาสดาเช่นทรงแผ่พยานเล็งแลดูสัตว์โรคทุกเช้าค่ำผู้ใดปรากฏในข่ายคือพยานก็เสด็จคมนาการไปโปรดผู้นั้นนี้เรียกว่าโรกัตถะจริยาในส่วนของอัตตัตถะจริยาระยาตัตถะจริยาที่บุคคลมาทำดีแล้วเพียงไรก็ตามยังจัดว่าเป็นจริยาคับแคบไปไม่ไพศาลต่อเมื่อขยายออกไปถึงชุมชนทั่วไปด้วยใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นหลักจึงจักยึดเหนี่ยวใจผูกมัดใจและครองใจคนอื่นเป็นการหยิบยื่นไมตรีให้สนิทสนมกลมเกี่ยวกันทำบุคคลผู้นั้นให้เป็นที่พึ่งของชนทั่วไปไม่เฉพาะแต่ตนและสกุลของตนเท่านั้นความเป็นอยู่ของบุคคลผู้นั้นย่อมบันดาลผลให้สำเร็จทั้งแก่ตนและคนอื่นอีกด้วยจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่สามจริยาทั้งสามประการดังที่ได้บรรยายอธิบายมานี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ได้ทรงบำเพ็ญพระองค์ให้บริบูรณ์แล้วเป็นอย่างดีกล่าวคือข้อที่พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติเรียบร้อยเป็นสุจริตรักษาพระเกียรติยศปรากฏรุ่งเรืองตลอดมาและประกอบด้วยศรัทธาศีลาที่คุณเป็นต้นตั้งตนของพระองค์ไว้ในพรหมวิหารธรรมชื่อว่าอัตตถัตถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนข้อที่พระองค์สงเคราะห์แก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรสงเคราะห์ด้วยสังคหวัตถุธรรมและมีคารวะธรรมนอบน้อมเคารพสักการะแก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรเคารพนอบน้อมสักการะชื่อว่ายาตัตถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติข้อที่พระองค์มีพระทัยประกอบด้วยเมตตาธรรม อุปถัมภ์ค้ำจุนเกื้อหนุนอนุกูลแก่ประชาชนทั่วไปด้วยสังคหวัตถุธรรมทั้งบำรุงและสร้างสาธารณประโยชน์เป็นสาธารณกุศลเป็นต้นชื่อว่าโรกัตถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ชาโรคสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่พระองค์นั้นทรงบริหารพระองค์ให้บริบูรณ์ด้วยพระจริยาทั้งสามประการดังกล่าวมานี้ชื่อว่าได้ทรงบำเพ็ญหิตานุหิตะประโยชน์ทั้งส่วนอัตตะหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติเต็มตามหน้าที่มีชีวิตไม่ไร้ผลประพฤติพระองค์เป็นทิฏฐานุคติที่เป็นมรรคาให้พระบรมวงศานุวงศ์บริวารชนและประชาชนชาวไทยได้นำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สติผลแก่ตนและประชุมชนทั่วไปแม้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะสิ้นพระชนร่วงรับไปตามธรรมดาของสังขารเช่นนี้ส่วนพระคุณความดีที่ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วนั้นยังคงเป็นอนุสรณ์ให้ย้อนรำลึกนึกถึงอยู่เป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติประวัติประกาศพระเกียรติคุณอบอุ่นอยู่ในดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกพระทัยของพระชนนีของพระบรมวงศานุวงศ์สถิตอยู่ในดวงใจของบริวารชนและประชาชนชาวไทยตลอดไปอิมินากตะทักษินานุปทานวเสนะขออำนาจพระราชกุศลทักษินานุปทานกิจอันสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานในปณรสมวานแห่งการสิ้นพระชนขอจงสมฤทธิ์เป็นอิทธวิบูรณมนูญผลอันเป็นส่วนแห่งทิพยสุขทิพยสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยสมควรแก่พระคติวิสัยในสัมปรายภพสมดังพระราชปารภอุทิศจงทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวรรคจักได้รับพระราชทานสาธยายธรรมกถาโดยสารพันยวิธีเพื่อเพิ่มพูนพระราชศรัทธาอัปปมาทัตธรรมสัมมาปฏิบัติให้ไพบูลย์ยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัตถจริยากถาสมสมัยได้เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีได้ถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีลงมานั่งยังอาสงฆ์ในลำดับจากนี้ไปนะครับหลังจากที่ได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วอีกสักครู่หนึ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาหลังจากที่ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกเสร็จแล้วจะประทับพระราชอาสน์และพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคาถาในลำดับต่อไปด้วยครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับก ำหนดการในการสวดพระอภิธรรมในแต่ละวันนั้นจะเริ่มตั้งแต่เวลา6 นาฬิกานะครับพระพิธีธรรมจะสวดพระอภิธรรมประโคมย่ำยามเวลา7 นาฬิกาพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้าเวลา9 นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลา11 นาฬิกาพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเพลเวลา12 นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประโคมย่ำยามเวลา15 นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลา18 นาฬิกาประโคมย่ำยามเวลา19 นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและในเวลา21 นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประโคมย่ำยามครับ
3: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีศิริมาตรมหาวชิรราชดานั้นเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมกถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมก

ักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปแล้วประทับพระราชอาสน์จากนั้นสายโยมด้วยนะครับเพื่อเตรียมตัวในการครับและหลังจากนั้นจะทรงทอดไตรพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาด้วยกันนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายธรรมบูชากันเทศครับและตัดประทับพระราชอาสน์ในขณะนี้หลังกันเทศเสร็จแล้วนะครับขณะนี้งานพระราชพิธีจะได้ทำการเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับพระสงฆ์ที่ถวายนี่วัดไตรมิตรวิทยารามสุพระครูสิริวัชทิยารามพระมหานัทวัฒน์อภินนโทวัดไตรมิตรวิทยารามพระมหาเจษดาอาทิตย์ปัญโยวัดไตรมิตรวิทยารามและพระมหานัทพลนัทพลูวัดไตรมิตรวิทยารามครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับเมื่อทรงทอดผ้าไตรเสร็จเรียบร้อยทั้ง5ไตรแล้วนะครับจะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์และพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปด้วยครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์เสร็จแล้วจะทรงหลังทักษิโณทศพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาในลำดับต่อไปครับ

นี้ไปจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกครับ

สงฆ์ทั้งนั้นนะครับได้ถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นออกจากอาสงฆ์นะครับเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นได้ออกจากอาสงฆ์ลงจากอาสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระ

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนที่หน้าพระราชอาสน์ครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบเสร็จแล้วทรงพระดำเนินผ่านการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเมื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อที่จะทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกในลำดับต่อไปภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมมลกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีครับสักครู่หนึ่งหลังจากที่ทรงมีพระราชปฏิสันถารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการนั่งสวดพระพิธีธรรมนั้นจะนั่งตามลำดับเป็นแถวเรียงหน้ากระดานนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ซึ่งอาจต้องหันนั่งเข้าหันหน้าเข้าหากันโดยทั่วไปจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับคือการนั่งตามลำดับสีพัดคือสีเหลืองสำหรับหัวหน้าแม่คู่รูปที่1

รถยนต์พระที่นั่งออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตร์อีกสักครู่หนึ่งครับหลังจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วในขณะนี้จะทรงพระดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตร์ลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิบาลรัตยาครับเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตร์ข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับสักครู่หนึ่งเมื่อรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตแห่งนี้กองทหารถวายความเคารพดุริยางค์จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นการส่งเสด็จครับเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ

0: ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับในลำดับต่อไปครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระที่นั่งที่มาน
2: ไหวความเคารพทางซ้ายจึง

0: ับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ได้เคลื่อนออกจากพระบรมมหาราชวังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนระสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นนะครับในการบำเพ็ญพระราชกุศลปันนระสมวานนะครับเป็นพระราชพิธีที่มีขึ้น2วันนะครับนั่นก็คือในวันนี้วันที่25มิถุนายนและในพรุ่งนี้นะครับวันที่26มิถุนายนในช่วงเช้าซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั้นนะครับมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีในเวลา9นาฬิกา55นาทีนะครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงในวันพรุ่งนี้และสำหรับการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนระสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับโดยทีมงานถ่ายทอดเสียงนั้นนะครับทีมเทคนิคคุณรัฐการนิลิขิตตระกูลคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีคุณภูมิพัฒน์ธิระภัทรกุลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณณัฐนนท์ชูเมืองและทางทีมผู้บรรยายคุณบุญมาศรีมาศคุณอรัญญาชมชื่นคุณทิติมาอินกรัมคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และผมชโลธรจันยานะครับต้องขอขอบพระคุณทุกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณนะครับและทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังสวัสดีครับ

0: ายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกพร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาโดยจะประชุมนัดแรกวันพรุ่งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้ตั้งเป้าผลิตพลังงานสะอาดร้อยละ70นานาชาติเตรียมส่งความช่วยเหลือที่จำเป็นให้แก่เวเนซุเอลาหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่2ครั้งติดกันใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกพร้อมตั้ง

0: วลา 9:00 น.ทั้งนี้นายเอกนิติชี้แจงว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จัดทำขึ้นท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจที่ทั่วโลกต้องเผชิญรัฐบาลจำเป็นต้องใช้ทุกเครื่องมือและกลไกที่มีอยู่เพื่อเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดซึ่งกระทรวงการคลังได้บริหารจัดการงบประมาณโดยมุ่งเน้นความสมดุลในทุกมิติ
1: วิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นเรามีงบประมาณจำกัดจริงๆครับแล้วเราก็ต้องพยายามทำทุกอย่างควบคู่กันรักษาความสมดุลผมและกระทรวงการคลังก็ได้พยายามทำในเรื่องของการเร่งเบิกจ่ายควบคู่กับการตัดงบรายจ่ายที่ไม่จำเป็นแต่สิ่งที่ทำเราต้องดูความสมดุลเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ท่านบอกว่าฟังข่าวมา 80,000 ล้านแสนล้านพอเราไปดูจริงๆเนี่ยปรากฏว่ากระบวนการที่ยังไม่ได้เริ่มจัดซื้อจัดจ้างเลยเนี่ยเหลืออยู่ไม่มากครับนี่คือเป็นที่มาที่งบเหลืออยู่แค่หมื่นกว่าล้านนี้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามใช้งบตรงนี้แหละครับเอามาใส่ในงบกลางเพื่อเตรียมรองรับความผันผวนของวิกฤตเศรษฐกิจโลกวิกฤตพลังงานที่ไม่รู้จะเป็นอย่างไรมาดูแลเยียวยาประชาชน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่างบประมาณ 1,328 ล้านบาทมาจากการเร่งรัดเบิกจ่ายและการปรับลดงบลงทุนและจะนำไปสมทบงบกลางเพื่อรองรับภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาลนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรหลังจากที่ฝ่ายค้านอภิปรายว่ารัฐบาลล้มเหลวในการบริหารงบประมาณว่าหากดำเนินการโอนงบประมาณตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนเงินที่โอนกลับมาจะถูกนำไปชดใช้คืนเงินคงคลังทั้งหมดไม่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาเร่งด่วนอื่นได้จึงจำเป็นต้องรอให้กระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนซึ่งเป็นไปเพื่อการรักษาผลประโยชน์ของประเทศและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับวงเงินงบประมาณที่สามารถโอนกลับมาได้ประมาณ 13,328 ล้านบาทเป็นผลจากการที่หน่วยรับงบประมาณและส่วนราชการต่างๆเร่งรัดการเบิกจ่ายในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมขณะที่การปรับลดงบประมาณรายจ่ายลงทุนได้ดำเนินการเฉพาะโครงการที่ยังไม่ได้ประกาศประกวดราคาไม่ใช่การยกเลิกโครงการแต่เป็นการเลื่อนการใช้งบประมาณส่วนที่คาดว่าจะดำเนินการไม่ทันภายในปีงบประมาณนี้ไปใช้ในปีถัดไปซึ่งเงินที่ได้จากการโอนงบประมาณดังกล่าวจะนำไปสมทบในงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นทำให้มีวงเงินรวมเกือบ 30,000 ล้านบาทเพื่อรองรับภารกิจสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล
2: มีการคาดการณ์กันครับว่า3เดือนจากนี้ไปจะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งทำให้ฝนขาดช่วงนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนให้เห็นครับว่าสัญญาณมันออกมาแล้วและอาจจะเกิดภัยธรรมชาติขึ้นในช่วง3เดือนจากนี้เราก็นำเงิน 10,000 กับ300เนี่ยไปรวมกับงบกลางที่เหลืออยู่ประมาณสักเกือบ 20,000 เนี่ยเอาไว้คอยแก้ไขปัญหาเหล่านี้
0: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันการโอนงบประมาณรายจ่ายไม่กระทบโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
3: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าการแปรยติงบประมาณเพื่อ นำไปจ่ายให้แก่โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนั้นไม่เป็นความจริงเนื่องจากการโอนงบประมาณในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานเป็นหลักขณะที่งบประมาณเดิมที่สภาผู้แทนราษฎรเคยแปรยติเพิ่มให้นั้นมาจากกระบวนการลงนามในสัญญาที่ล่าช้าและการคาดการงวดงานของสำนักงบประมาณอย่างไรก็ดีกระทรวงคมนาคมได้เตรียมแหล่งเงินสำรองอื่นไว้รองรับแล้วยืนยันว่าจะส่งผลกระทบต่อโครงการให้น้อยที่สุด
2: ดังนั้นที่ท่านบอกว่ามันจะเป็นการแปลงบเอาไปไว้เพื่อจะมาจ่ายสายสีส้มไม่เป็นความจริงเพราะอย่างที่ผมได้เรียนครับว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้เป็นการโอนเพื่อให้รัฐบาลนำไปแก้ปัญหาภาวะน้ำมันแพงแล้วก็ขอยืนยันครับว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยยังพอหาเงินจากแหล่งอื่นที่กระทรวงคมนาคมเนี่ยยังมีอยู่ดำเนินการในส่วนนี้ได้
3: นอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังได้ขานรับนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการประหยัดงบประมาณภาครัฐโดยการตัดงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ทั้งหมดและจะไม่มีการตั้งงบประมาณผูกพันสำหรับโครงการนี้อีกในอนาคตโดยจะเปลี่ยนมาใช้วิธีการบริหารจัดการพื้นที่เดิมหรือพิจารณาการเช่าอาคารแบบปีต่อปีซึ่งเป็นแนวทางที่คุ้มค่ากว่านพศรแก้วคำรายงาน
0: ผู้เสียหายจากการลงทุนกรณี

0: Forex ยื่นหนังสือให้สภาผู้แทนราษฎรเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินโบรกเกอร์ผิดกฎหมายและศึกษามาตรการคุ้มครองประชาชนจากแพลตฟอร์มลงทุนต่างประเทศ
1: นางสิริวัลย์จากศัตรูรองประธานคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรรับยื่นหนังสือจากตัวแทนผู้เสียหายกรณีการลงทุนในตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือ Forex ผ่านโบรกเกอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนจำนวนมากโดยขอให้มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงเร่งรัดการดำเนินคดีและการคืนทรัพย์สินแก่ผู้เสียหายอย่างเป็นธรรมตัวแทนผู้เสียหายระบุว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้รับใบเป็นคดีพิเศษแล้วเนื่องจากพบพฤติการการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการโฆษณาชักชวนและแนะนำให้ประชาชนร่วมลงทุนในลักษณะที่อาจเข้าข่ายการหลอกลวงจนเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างทั้งนี้ได้เสนอให้มีการขยายผลการสอบสวนไปยังผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมถึงศึกษามาตรการป้องกันและคุ้มครองประชาชนจากแพลตฟอร์มการลงทุนออนไลน์จากต่างประเทศนางสิริวัลย์ปราศจากศัตรูกล่าวว่าคณะกรรมการจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาพร้อมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงและพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งในด้านการกำกับดูแลการคุ้มครองผู้บริโภคและการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนออนไลน์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการเงินของประเทศต่อไปชวิสาปทุมมารายงาน
0: ความคืบหน้าการแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานขณะนี้อยู่ระหว่างจัดตั้งคณะกรรมการร่วมพิสูจน์สิทธิ์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
2: นางสาวกุลวลีนบอมรบดีประธานกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรได้หารือร่วมกับหน่วยงานรัฐและภาคประชาชนเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและมีข้อสรุปว่าจะจัดทำข้อเสนอแนะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติทบทวนมติคณะรัฐมนตรีวันที่14มีนาคม2566เพื่อปรับแนวทางการบริหารจัดการที่ดินจากเดิมที่เกี่ยวข้องกับสปก.ให้ไปอยู่ภายใต้การกำกับของคทช.เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการจัดสรรที่ดินด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้แจงว่าขณะนี้อยู่ระหว่างจัดตั้งคณะกรรมการร่วมพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงโดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานร่วมและยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายจะได้รับการคุ้มครองส่วนผู้บุกรุกจะดำเนินคดีตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติอย่างเข้มงวด
3: ทุกสิ่งทุกอย่างเราจะพิสูจน์สิทธิ์ในกลุ่มที่เป็นประชาชนสิ่งที่อยู่แล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายส่วนประชาชนหรือกลุ่มในทุนอยู่นอกจากสปก.หรือเป็นสปก.บวมหรืออะไรที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยเราจะใช้กฎหมายของกรมอุทยานคือมาตรา64หรือคทช.เข้ามาควบคุมตรงส่วนนี้
2: ขณะที่นางสาวกุลวลีได้เสนอให้เพิ่มสัดส่วนผู้แทนในคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เห็นชอบให้นายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเข้าร่วมเป็นกรรมการเพื่อร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงในแต่ละแปลงอย่างรอบด้านทั้งนี้นายสุชาติชมกลิ่นจะมีกำหนดลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาให้เกิดความชัดเจนและยุติลงโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้ตั้งเป้าผลิตพลังงานสะอาดร้อยละ70
4: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่หรือแผน PDP 2026เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี2050ได้ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดให้ถึง170ของกำลังการผลิตทั้งหมดซึ่งคาดว่าจะจัดทำแผนแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานในเดือนกรกฎาคมจากนั้นจะเปิดรับฟังความคิดเห็นเดือนสิงหาคมและเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติตามลำดับสำหรับแผนดังกล่าวได้กำหนดแหล่งพลังงานสำคัญทั้งจากโซล่าฟาร์มโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กและโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดจากตัวแปรสำคัญอย่างกลุ่มธุรกิจ Data Center ยานยนต์ไฟฟ้าและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC นอกจากนี้กระทรวงพลังงานยังเร่งปลดล็อกขั้นตอนการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปภาคประชาชนและอุตสาหกรรมโดยตั้งเป้าหมายอนุมัติภายใน7วันสำหรับการผลิตใช้เองและไม่เกิน30วันสำหรับการขายไฟคืนระบบพร้อมเตรียมออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสนับสนุนเงินดาวและขยายโควต้าการรับซื้อไฟฟ้าภาคครัวเรือนเพิ่มอีก500เมกะวัตต์รวมทั้งผลักดันการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลที่มีต้นทุนแข่งขันได้เพื่อเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่มั่นคงส่วนการซื้อขายไฟฟ้าเสรีจะนำร่องผ่านกลุ่ม Data Center 2,000 เมกะวัตต์ก่อนขยายสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่นในอนาคตปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจัดงานไซต์2026ผลักดันสตาร์ทอัพไทยสู่เวทีโลกตั้งเป้าพัฒนาธุรกิจระดับยูนิคอร์นกระตุ้นการลงทุนด้านนวัตกรรมเพิ่มเป็น4เท่าเพื่อยกระดับไทยสู่ประเทศรายได้สูง
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดงานไซต์2026ซึ่งเป็นมหกรรมนวัตกรรมและเครือข่ายสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติณศูนย์การค้าสยามภารกรโดยนายชนันท์กล่าวว่ากลุ่มผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ถือเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ที่สำคัญของประเทศซึ่งรัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายในการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจระดับยูนิคอร์นเพิ่มมากขึ้นซึ่งกระทรวงอว.พร้อมผลักดันให้นักศึกษามีแนวคิดแบบผู้ประกอบการโดยไม่จำเป็นต้องรอให้จบการศึกษาก่อนและสามารถเริ่มสร้างนวัตกรรมได้ทันทีนอกจากนี้รัฐบาลยังมีแผนสนับสนุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพื่อกระจายเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยลงสู่ชุมชนทั่วประเทศพร้อมมุ่งเน้นการส่งเสริมสตาร์ทอัพไทยพัฒนาสู่การขยายตัวสู่ระดับโลกผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรนานาชาติ
6: หลายคนครับมองว่าเราต้องเรียนจบก่อนแล้วถึงจะประกอบอาชีพแล้วถึงจะมีเงินแต่วันนี้โมเดลของสตาร์ทอัพทำให้หลายคนมีความรู้สึกว่าความจริงไม่มีความจำเป็นวันนี้ขออย่างเดียวคือเรามี entrepreneurial mindset นะครับความคิดของการเป็นผู้ประกอบการอยู่กับเราตลอดเวลานี่เองเป็นอีกหนึ่งโอกาส
5: ด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ารัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายในการยกระดับสู่ประเทศรายได้สูงใน12ปีซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมประกอบกับในปีนี้รัฐบาลตั้งเป้ากระตุ้นเม็ดเงินลงทุนในกลุ่มนวัตกรรมให้เพิ่มขึ้นถึง4เท่าหรือกว่า 20,000 ล้านบาทเพื่อลดช่องว่างทางการแข่งขันและผลักดันสตาร์ทอัพไทยสู่เวทีโลกทั้งนี้ภายในงานยังมีการรวมตัวของเครือข่ายนวัตกรรมและนักลงทุนจากหลายประเทศเพื่อสร้างโอกาสในการจับคู่ทางธุรกิจและนำเสนอศักยภาพนวัตกรรมกว่า350บูธผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานไซต์2026ได้จนถึงวันที่27มิถุนายนนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
0: คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเตรียมทำหนังสือถึงปปช.ขอตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบท้องถิ่นใหม่และให้เรียกผู้สอบได้รายงานตัวตามปกติเพื่อรักษาสิทธิ์ผู้บริสุทธิ์
7: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในวันนี้ได้หารือถึงการทุจริตสอบท้องถิ่นในช่วงที่ผ่านมาซึ่งคณะกรรมการมีมติให้ตรวจข้อสอบใหม่เพื่อเกิดความกระจ่างพร้อมตรวจสอบระเบียบว่าการจะสอบและนำไปสู่การทุจริตมีผู้ใดเกี่ยวข้องบ้างซึ่งต้องประสานไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขอกระดาษคำตอบทั้งหมดโดยต้องรอความเห็นจากปปช.อีกครั้งสำหรับการตรวจข้อสอบใหม่จะมีการพิจารณาตั้งคณะกรรมการร่วมที่อาจเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามาสังเกตการเพื่อความโปร่งใสด้วยนอกจากนี้ที่ประชุมไม่เห็นด้วยให้มีการชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ด้วยเห็นว่าควรให้ไปรายงานตัวได้ตามปกติเนื่องจากการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จและยังไม่มีการชี้ชัดว่าบุคคลใดทุจริตบ้างจึงต้องรักษาสิทธิ์ของผู้ที่สอบได้ด้วยความสุจริตในส่วนของการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ต้องดำเนินการต่อไปหากพบว่าบรรจุไปแล้วมีผู้ใดเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตก็สามารถดำเนินการภายหลังได้จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: ขณะที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเตรียมใช้มาตรการทางทรัพย์สินตรวจสอบคดีทุจริตการสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นนายวิทยานีติธรรมผู้ช่วยเลขาธิการและโฆษกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เปิดเผยกรณีการทุจริตสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและการซื้อขายตำแหน่งซึ่งมีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 4,500 ล้านบาทว่า คดีดังกล่าวเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเนื่องจากเป็นการทุจริตในภาครัฐโดยปปง.จะใช้มาตรการทางทรัพย์สินเพื่อตัดวงจรผลประโยชน์จากการกระทำความผิดแม้ในขณะนี้ปปง.จะยังไม่ได้รับสำนวนคดีอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานเจ้าของสำนวนแต่ได้จัดตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมไว้แล้ว
8: ในเรื่องของคดีที่เป็นมูลฐานคดีต้นเรื่องที่ทางสำนักงานปปช.กับตำรวจปปป.นะกรมประชาการสอบสวนการไปร่วมกันทำเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นในการสืบสวนเบื้องต้นตามสมควรก่อนซึ่งตรงส่วนนี้ก็จะต้องรอให้หน่วยงานหลักเนี่ยเขาทำงานไปสักระยะหนึ่งให้เกิดความชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถส่งต่อมาให้ปปง.ดำเนินการได้
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจร้านอาหารบุฟเฟ่ย่านปทุมวันกำชับผู้ประกอบการห้ามคิดค่าบริการแฝงและโฆษณาเกินจริงเอาเปรียบประชาชนพร้อมเตรียมขยายผลตรวจเข้มทั่วประเทศ
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบพร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กรมการค้าภายในและสำนักงานเขตปทุมวันลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เพื่อติดตามกำกับดูแลการเอาเปรียบผู้บริโภคตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่มีความห่วงใยในคุณภาพชีวิตและค่าครองชีพของประชาชนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบันร้านอาหารบุฟเฟ่ได้รับความนิยมและมีการแข่งขันสูงจึงต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเฉพาะด้านสุขอนามัยขณะเดียวกันได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการแก้ไขปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนบ่อยครั้งทั้งเรื่องของการคิดราคาแฝงหรือตัวเลขเงื่อนไขขนาดเล็กที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดการโฆษณาเมนูอาหารไม่ตรงปกการปกปิดเงื่อนไขโปรโมชั่นตลอดจนปัญหาเรื่องการใช้คูปองออนไลน
10: ์แน่นอนว่าอะไรที่เป็นที่นิยมเนี่ยการแข่งขันก็จะสูงเมื่อการแข่งขันสูงเนี่ยมันก็จะมีหลายการแข่งขันแข่งขันด้วยราคาแข่งขันด้วยคุณภาพแข่งขันด้วยโปรโมชั่นนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้รัฐบาลเนี่ยต้องเข้ามาดูโดยนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีห่วงใยในคุณภาพชีวิตแล้วก็เรื่องของค่าครองชีพเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็ได้สั่งการเสมอว่าให้รัฐมนตรีทุกๆคนเนี่ยได้ลงพื้นที่เพื่อที่จะดูเรื่องของอะไรที่มันจะเป็นปัญหาเป็นเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบให้กับพี่น้องประชาชนนะคะก็เลยเป็นที่มาของการลงมาดูร้านอาหารบุฟเฟ่และร้านอาหารทั่วๆไป
9: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ฝากข้อแนะนำไปยังประชาชนให้ตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขและสอบถามราคาหน้าร้านให้ชัดเจนก่อนเข้ารับบริการรวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จหากพบการเอาเปรียบสามารถทักท้วงได้ทันทีโดยหลังจากนี้สคบและหน่วยงานภาคีเครือข่ายจะเดินหน้าปูพรมตรวจร้านอาหารบุฟเฟ่ทั่วประเทศหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569แบบครบวงจรโดย9มาตรการสำคัญสำหรับการรับมือน้ำท่วมน้ำหลากดินถล่มและฝนทิ้งช่วงเน้นตั้งแต่การคาดการณ์และการแจ้งเตือนล่วงหน้าการเตรียมเครื่องจักรและระบบระบายน้ำการตรวจสอบเขื่อนและคันกั้นน้ำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำไปจนถึงการเตรียมศูนย์พักพิงและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนอกจากนี้เน้นการเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การแจ้งเตือนแม่นยำลดความเสียหายและดูแลประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอดฤดูฝนนี้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดเพลินรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าจีนยินดีที่จะส่งความช่วยเหลือที่จำเป็นในรูปแบบที่เหมาะสมกับความต้องการของเวเนซุเอลาภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และแผ่นดินไหวตามหรือ Aftershock ขนาด 7.5 ใกล้กรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อช่วงบ่ายของวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้อาคารและสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างรวมทั้งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย32รายและบาดเจ็บ7รายโดยคาดการณ์ว่าจำนวนผู้

0: 4มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้อาคารและสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างรวมทั้งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย32รายและบาดเจ็บมากกว่า700รายโดยคาดการณ์ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอาจสูงกว่านี้มากขณะเดียวกันอีกหลายประเทศอาทิบราซิลเอลซาวาดอร์และเม็กซิโกกำลังประเมินสถานการณ์ในกรุงการากัสและเสนอมาตรการช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูเยียวยาสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้พร้อมส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมากรวมถึงอุปกรณ์กู้ภัยยารักษาโรคและสิ่งของที่จำเป็นไปยังกรุงการากัสอีกด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบหารือกับนายมาร์ครุตเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาวเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าเขารู้สึกผิดหวังต่อชาติสมาชิกนาโต้บางประเทศที่ไม่สนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านซึ่งปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้านนายรุตกล่าวปกป้องการดำเนินการของชาติสมาชิกนาโต้โดยเน้นย้ำว่ามีเครื่องบินของกองทัพสหรัฐราว 4,000 ถึง 5,000 ลำปฏิบัติการขึ้นบินจากฐานทัพหลายแห่งในทวีปยุโรปในช่วงสงครามอิหร่านนอกจากนี้เลขาธิการนาโต้ยังมั่นใจว่าสหรัฐจะปกป้องยุโรปอย่างแน่นอนหากถูกศัตรูโจมตีทั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่การประชุมสุดยอดของผู้นำสมาชิกนาโต้ที่กรุงอังการาเมืองหลวงของตุรกีจะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆคลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วง 25-27 มิถุนายนนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:01 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 น.
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานด้านนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตสุคนอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นอยู่ที่ห้องส่งควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยนะครับเดชธรชัยโสดาคุณากรสิมิทักษ์และอัครเดชคำพีระนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาวันนี้นะครับเรื่องของฟุตบอลโลกครับกำลังสนุกเลยทีเดียวนะครับหลายๆทีมก็ผ่านเข้าสู่รอบ2นะครับแล้วก็หลายทีมก็ลุ้นนะครับอันดับที่3ดีที่สุดซึ ่งจะมีบางทีมนะขออภัยนะครับจะมีบางทีมที่เข้ารอบด้วยอันดับที่3ดีที่สุดนะครับแล้วก็บางทีมก็กลับบ้านแข่งยังไม่จบแต่ก็ตกรอบนะครับต้องเรียกว่ากลับบ้านก่อนยังไม่จบประมาณนี้นะครับเริ่มต้นที่เม็กซิโกครับสุดยอดนะทีมจังโก้เม็กซิโกก็โชว์ฟอร์มเอาชนะสาธารณรัฐเช็ก3ประตูต่อ0นะฮะคว้าชัยชนะ3นัดรวดแม่สุดยอดจริงๆเลยนะครับคว้า3นัดรวด9แต้มเต็มนะฮะแชมป์กลุ่ม A นะครับได้ประตูจากมาเตโอชาเวสยูเลียนกิโยเนสแล้วก็อัลวาโรฟิดาโกนะครับ3ประตูเพียงพอให้เม็กซิโกชนะ 3-0 แล้วก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับของรอบแรกของเม็กซิโกนะที่ได้9คะแนนเต็มจากการชนะ3นัดรวดนะฮะเป็นที่1ของกลุ่ม A เข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายได้สำเร็จนะครับขณะเดียวกันเกาหลีใต้ครับทีมที่กองเชียร์ชาวไทยลุ้นเชียร์ครับในการเจอกับแอฟริกาใต้นะฮะบัฟบาน่านี่ปรากฏว่าเกาหลีใต้นะแพ้เป็นน่าเสียดาย0ประตูต่อ1ครับครึ่งแรก0-0ครึ่งหลังเนี่ยแอฟริกาใต้ได้ประตูจากทาเปโลมาเซโกนาทีที่63แอฟริกาใต้แซงเกาหลีใต้เป็นที่2ของกลุ่ม A นะฮะเข้ารอบตามเม็กซิโกไปส่วนเกาหลีใต้ครับนะก็ต้องลุ้นนะครับตอนนี้มีแค่3คะแนนนะลูกด้วยเสียก็ติดลบก็ต้องลุ้นว่าจะเป็นที่3ดีที่สุดหรือไม่นะ8ทีมจาก12กลุ่มนะได้ลุ้นหรือไม่ก็ต้องลุ้นกันต่อนะครับนะฮะสำหรับเกาหลีใต้นะครับก็ในกลุ่ม A ลุ้นกันถึงนัดสุดท้ายนี่แหละครับเม็กซิโกเนี่ยคว้าแชมป์ไปแล้วนะแอฟริกาใต้รองแชมป์อันดับที่2เกาหลีใต้ลุ้นเพื่อติดโควต้าอันดับที่3ดีที่สุด8ทีมนะจาก12ทีมนะเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปส่วนสาธารณรัฐเช็กครับกลับบ้านครับเก็บกระเป๋าเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋ากลับบ้านเราดีกว่านะสาธารณรัฐเช็กนะครับเม็กซิโกขออภัยนะฮะโมร็อกโกครับโมร็อกโกนะกระนำเอาชนะเฮติไป4ประตูต่อ2ครับก็เข้ารอบเหมือนกันนะครับเฮติยิงนำไปก่อนนะจากจังหวะที่โมร็อกโกสกัดเข้าประตูตัวเองครับยาซินบูนูนะครับจากนั้นโมร็อกโกก็ตีเสมอ 1-1 นะครับจากการยิงของอัชชาฟคาคิมีนะครับแล้วก็ทางด้านของเฮตินำ 2-1 จากวินสันอิชิดอนะครับและก่อนหมดเวลาในครึ่งแรกนะครับทางด้านของอิสมาเอลซาบารีนะครับยิงประตูตีเสมอให้กับโมร็อกโกครับครึ่งหลังเป็นฟุตบอลในฝั่งของโมร็อกโกอย่างเดียวเลยบุกหนักนะครับแล้วก็ได้ประตูนำ 3-2 จากโซฟิยานราฮิมีแล้วก็แกซิมยาซินนะครับเป็นสกอร์4-2นะครับให้โมร็อกโกชนะนะครับได้7คะแนนเป็นที่2ของกลุ่มนะครับส่วนเฮติแพ้3นัดรวดตกรอบกลับบ้านเหมือนกันนะครับในกลุ่มเดียวกันนะครับบราซิลต้อนรับการกลับมาของเนย์มาร์นะฮะอดีตซุปเปอร์สตาร์นะฮะกลับมาเล่นในครึ่งหลังนะครับลงให้กับบราซิลเจอกับสกอตแลนด์และปรากฏว่าบราซิลสมราคาเป็นทีมเต็งอีกทีมหนึ่งนะครับชนะสกอตแลนด์3-0นะครับวินิซิอุสจูเนียร์ครับยิง2ประตูนาทีที่7และนาทีที่45+3นะครับก่อนที่มาเทอุสกุนย่านะครับยิงประตูให้ทีมนำ 3-0 นาทีที่60นะครับแซมบ้าคว้าชัยชนะตามความคาดหมายนะการกลับมาของเนย์มาร์ก็สร้างสีสันนะสร้างเรื่องของกิมมิกในแนวรุกต่างๆของบราซิลนะครับสร้างความแตกต่างในแนวรุกนะครับตอนนี้มี7คะแนนนะแชมป์กลุ่ม4นะครับแล้วก็โมร็อกโกเป็นที่2นะแล้วก็ทางด้านของสกอตแลนด์นะก็แพ้ไปก็ยังมี3แต้มนะครับก็รอลุ้นเป็น1ใน3ทีมดีที่สุดต่อไปนะครับแล้วก็วินิซิอุสจูเนียร์ก็กลายเป็นนักเตะบราซิลคนที่5ที่ยิงประตูในรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลกได้ทั้ง3นัดนะต่อจากเซชินโยนะในปี1970นะครับโรมาริโอ1994ริวาโดนะ2002แล้วก็โรนันโดในปี2002เนี่ยยิงประตูในรอบแรกหมดเลยนะครับรอบแบ่งกลุ่มเนี่ย3นัดนะครับชนะหมดเลยนะสกอตแลนด์รอลุ้นอยู่นะครับว่าจะเป็นทีม อันดับที่3 8ใน12ทีมได้หรือไม่นะครับเฮติตกรอบนะครับบราซิลเป็นที่1โมร็อกโกเป็นที่2นะครับมาอีกกลุ่มนะครับสวิตเซอร์แลนด์นะครับเจอกับแคนาดาเจ้าภาพและเป็นสวิตเซอร์แลนด์ชนะไป2ประตูต่อ1นะครับลูกแรกได้จากรูเบนวากัสนะครับลูกที่2โจนาธานมันเซมบีส่วนทางด้านของเจ้าภาพแคนาดาครับลายตีขาแตกได้จากโปรมิสเดวิสนะครับจบเกมนะทั้งทีมจากแดนนาฬิกาวิสกี้เอาชนะไปนะครับก็3นัดมี7คะแนนเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่ม B นะครับส่วนแคนาดาถึงแม้ว่าจะแพ้นะครับแต่ก็เป็นที่2ของกลุ่มนะครับมี4คะแนนนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งเป็นบอสเนียนะครับเจอกับกาตาร์นะครับแล้วก็เป็นบอสเนียนะครับชนะกาตาร์ไป3ประตูต่อ1นะครับได้ประตูจากคาเรมอาลาเชเบโกวิชนะครับแล้วก็กาตาร์สกัดเข้าประตูตัวเองนะครับลุสตานอันเบรกแล้วก็ทางด้านของกาตาร์ตีแขกได้จากฮาซาร์ดอัสเบดอสนะครับก่อนที่บอสเนียจะหนีไป3ต่อ1ครับเฮอร์มินมามิสนะครับบอสเนียนะบอสเนียและเฮเซโกวินานะก็ฟอร์มเก่งนะครับเอาชนะก็ได้มี4แต้มนะครับเป็นที่3ของกลุ่ม4แต้มจากอันดับที่3ดีที่สุดมีโอกาสนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยอันดับที่3มีแค่3แต้มนะแต่เขาได้4แต้มนะก็ได้ลุ้นนะครับได้ลุ้นทีเดียวในการเป็นเข้ารอบอันดับที่3ดีที่สุดนะครับกาตาร์นะครับแข่ง3นัดเสมอ1แพ้2มีแต้มเดียวนะครับก็บวยของกลุ่มกลับบ้านเช่นเดียวกันนะครับสวิตเซอร์แลนด์เข้ารอบเป็นที่1ของกลุ่มแคนาดาที่2บอสเนียจบที่3นะมี4แต้มนะโอกาสที่เข้ารอบติด1ที่3ดีที่สุดนะใน8ทีมเนี่ยสูงมากนะสูงมากนะครับส่วนค่ำคืนวันนี้นะก็จะมีตี3นะเอกวาดอร์เจอเยอรมนีนะซึ่งเข้ารอบไปแล้วนะครับกูราซาวเจอกับไอวอรี่โคสต์หรือว่าโกดิวัวนะครับพรุ่งนี้เช้าแฟนญี่ปุ่นนะครับนะ 6:00 นเช้าเจอกับสวีเดนนะครับแล้วก็ตูนิเซียเจอกับเนเธอร์แลนด์นะกลุ่มนี้ก็ยังลุ้นกันถึงนัดสุดท้ายนั่นแหละครับแล้วก็ตุรกีเจอกับสหรัฐใน 9:00 นเช้านะครับแล้วก็ปารากวัยเจอออสเตรเลียนะครับแล้วก็คู่ดึกพรุ่งนี้ตี2ก็เป็นนอร์เวย์เจอฝรั่งเศสนะคือเข้ารอบไปแล้วทั้งคู่นะสองทีมนี้แล้วก็เซเนกัลเจอกับอิรักนะครับนะมาลุ้นกันว่าทีมจากเอเชียญี่ปุ่นจะได้เข้ารอบหรืออิรักจะได้เข้ารอบไหมเนี่ยนะพรุ่งนี้ก็คงจะทราบผลกันนะครับในฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็ทีมเต็งจะมีทีมใดบ้างที่เข้ารอบและตกรอบนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลโลกมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับยังอยู่เรื่องของฟุตบอลนะครับใครเป็นแฟนเจ้าแบงค์นะแบงค์สุภรัตน์เหมือนตานี่ตอนนี้นี่บินไปยุโรปแล้วนะแบงค์สุภรัตน์เหมือนตาเจ้าตัวนี่ได้เซ็นสัญญาร่วมทีมนะต้องบอกว่าร่วมทีมกับสโมสรอาร์บีโอมิยาอาดิจานะทีมในเจลีก2ของญี่ปุ่นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทีมนี้เป็นทีมที่มีกำลังเก็บตัวอยู่ที่ไลซิกนะครับไลซิกนะเจ้าของทีมที่มีทางด้านของเรดบูลนะเรดบูลเนี่ยเป็นเจ้าของทีมนะอยู่ที่ไลซิกนะฮะแล้วก็เป็นทีมที่มีทางด้านของอาเบลไลซิกนะครับสับสนด้วยนะครับเรดบูลสับสนด้วยนะครับแล้วก็มีทางด้านของจิเกนครอปนะเป็นทางด้านของผู้อำนวยการนะฝ่ายดาวรุ่งอะไรต่างๆอยู่ในสโมสรอาเบลไลซิกนะครับก็ดูนะว่าเจ้าแบงค์สุภรัตน์เหมือนตาเนี่ยนะครับจะได้อะไรกลับมาบ้างนะในการเข้าไปเซ็นสัญญาร่วมทีมกับทัดเจลีก2คือได้แน่นอนแต่จะได้อะไรกลับมาเพื่อที่จะมายกระดับฟุตบอลทีมชาติไทยนะเราต้องการแบงค์สุภรัตน์เหมือนตานะฮะกองหน้าของเรานะครับตอนนี้น้องก็อยู่ในเจลีก2นะตอนนี้บินไปนู่นแล้วเรียบร้อยนะฮะบินไปเยอรมันนะครับเพื่อไปเก็บตัวกับเพื่อนร่วมทีมนะครับสุภรัตน์เหมือนตานะครับเรื่องของฟุตบอลย้ำอีกครั้งนึงนะในฟุตบอลเรื่องของทีมเจลีกกันแล้วนะครับอีกสโมสรหนึ่งนะครับสโมสรกัมบาโอซาก้านะครับก็ได้ทำกิจกรรมนะครับทำกิจกรรมโครงการ Road to กัมบาโอซาก้า Thailand Training Camp 2026นะก็เป็นการร่วมมือกันของกัมบาโอซาก้ากับโรงเรียนปลูกปัญญาครับร่วมกับสโมสรกัมบาโอซาก้านะครับเปิดโครงการ Road to กัมบาโอซาก้า Thailand Training Camp 2026นะครับเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาทักษะด้านฟุตบอลจากประเทศญี่ปุ่นนะครับโรงเรียนปลูกปัญญาร่วมกับสโมสรกัมบาโอซาก้านะก ก็เปิดตัวโครงการนะจัดค่ายฝึกซ้อมฟุตบอลเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาทักษะด้านฟุตบอลโดยนำสตาฟโค้ชจากสโมสรกัมบะโอซาก้ามาถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์ฝึกซ้อมตามแบบแนวทางของฟุตบอลอาชีพอย่างญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ไฮไลท์สำคัญก็คือคัดเลือกนักฟุตบอลเยาวชนที่ได้มีศักยภาพโดดเด่น2คนนะครับเป็นตัวแทนไปเข้าร่วมฝึกซ้อมในโครงการ Road to GambaOsaka Training Experience in Japan ที่ญี่ปุ่นนะครับ 12-16 ตุลาคมนะซึ่งมีเรื่องของพิจารณาต่างๆไม่ว่าจะเป็นทักษะฟุตบอลความมุ่งมั่นทัศนคติวินัยความรับผิดชอบความสามารถในการเรียนรู้และศักยภาพในการพัฒนาในระยะยาวนะครับน้องๆสนใจติดต่อได้เลยนะครับในเพจของโรงเรียนปลูกปัญญาหรือว่าเพจของ Road to Gamba Osaka นะครับชื่อของโครงการเลยนะโครงการ Road to Gamba Osaka ในกรุงเทพเนี่ยนะฮะจัดกิจกรรมนะซึ่งเทรนนิ่งน้องๆนะครับก็ 1-3 กรกฎาคมนี้นะที่สนามโปโลฟุตบอลปาร์คแถวคลองเตยนะครับที่สนามโปโลฟุตบอลปาร์คนะครับ อยู่เยื้องๆด้านหลังของวันแบงคอกนะนะครับก็น้องๆอายุระหว่าง 7-14 ปีนะผู้ปกครองนะที่มีน้องๆ นะอยู่ในความดูแลอายุ 7-14 ปีไปสมัครนะสมัครแล้วทดสอบได้นะเผื่อโชคดีนะได้ไปญี่ปุ่นแต่ว่าเหนือสิ่งใดคือได้เรียนรู้ทักษะฟุตบอลจากประสบการณ์อาชีพจากทีมอาชีพจากญี่ปุ่นนะครับนะก็เข้าไปในเพจของ Road to Gamba Osaka Thailand Training Camp นะครับหรือว่าโทรไปที่099-054-5599นะครับ099-054-5599นะฮะก็วันที่1-3กรกฎาคมนะครับนะก็ติดต่อไปดูนะครับก็น้องตั้งแต่อายุ9-14ปีนะแบ่งโซนกลุ่มอายุกันนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับจากฟุตบอลนะครับไปดูเรื่องของจักรยานนะครับทางด้านของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับทางด้านของพลเอกเดชาเหมกระสีนะส่งนักกีฬาจักรยานเสือภูเขาไปแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศอุซเบกิสถานนะครับก็มีร้องเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์นะอดีตแชมป์เอเชียมาไปป้องกันแชมป์นะครับแล้วก็มีเจ้าเพชรวิภาวีดีคาบาเลสนะครับก็จะไปป้องกันแชมป์นะแล้วก็ไปทวงแชมป์รักษาแชมป์นี่นะก็ปรากฏว่านักกีฬาของเราซึ่งพลเอกเดชาเห็นกระสีนะในตำแหน่งของรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับว่า2นักกีฬาของเราที่ไปแข่งขันเมื่อวันที่23-27มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดนะครับนักกีฬาของเราที่ลงแข่งขันล่าสุดเนี่ยมีมิสเตอร์โรเบิร์ตเฮอร์เบอร์จูเนียร์แล้วก็เซรีเรืองสุรินะสองผู้ฝึกสอนจักรยานทีมชาติไทยนะครับชุดเอเชียนเกมส์วันที่20นี่แหละครับดาวฮิล2คนที่ส่งไปแข่งขันนะครับเบสเมตาสิทธิ์นะครับแชมป์เก่า2สมัยซ้อนทำสถิติรอบชิงชนะเลิศนะฮะ2:25.099วินาทีคว้าตำแหน่งชนะเลิศอีกครั้งหนึ่งนะเป็นการคว้าแชมป์อีกครั้งหนึ่งสำหรับเจ้าเบสเมตาสิทธิ์บุญเสน่ห์นะครับชาวแชมป์เอเชียสมัยที่5นะครับแล้วก็เอาชนะที่2นะก็คือเดิมเนี่ยที่2เป็นไต้หวันนะแต่ว่าไต้หวันเนี่ยทำฟาวเพราะว่าปั่นนอกแทร็กนะแล้วก็ขยับที่2ก็คือยูกะอิคุดะจากญี่ปุ่นได้ที่2นะชนะไปประมาณ1วินาทีโดยประมาณนะครับส่วนเหรียญทองแดงเป็นของญี่ปุ่นอีกคนนึงฮะเทสุมะฮาคุกินะครับส่วนประชาชนหญิงนะครับนะเหรียญทองครับแน่นอนครับวิภาวีดีคาบาเลสนะฮะในย่านอาด้านย่านอาเซียนย่านเอเชียไม่มีใครสู้เธอได้ครับเพชรวิภาวีดีคาบาเลสนะฮะรักษาความยิ่งใหญ่ในประเภทดาวฮิลแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่10ครับคว้ามา2เหรียญทองเลยนะทั้งเบนแล้วก็ทางด้านของวิภาวีน้องเพชรนะครับซึ่งคว้าแชมป์นะแบบที่คู่ต่อสู้แหมไล่มาไม่ทันเลยทีเดียวรอบรองสถิติรอบรองนะรอบรองเนี่ยทำเวลาได้ดีกว่ารอบชิงนะแต่ก็เพียงพอที่จะคว้าเหรียญทองคว้าแชมป์นะครับทางด้านของวิภาวีดีคาบาเลสนะครับก็คว้าแชมป์ไปนะที่2นี่เป็นทางด้านของอินโดนีเซียนะที่2นะชนะแชมป์เก่าจากอินโดนีเซียเนี่ย 0.2 วินาทีนะแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของญี่ปุ่นนะครับของนาโอมิกาโดเซ่ขอจากฟิลิปปินส์ขออภัยนะได้อันดับที่3เหรียญทองแดงนะครับนะเราได้2เหรียญทองเลยนะก็เป็นการคว้าแชมป์อย่าง3สมัยซ้อนเลยนะ2เหรียญทองของเอเชียของเราเนี่ยคว้า3สมัยซ้อนแล้วก็เป็นสมัยที่5ของเมทาสิทธิ์นะครับส่วนวิภาวีดีคาบาเลสเนี่ยแชมป์เอเชียสมัยที่10นะเป็น บทพิสูจน์ว่าทีมจักรยานดาวฮิลของเรานะเป็นระดับแชมป์เอเชียนะครับเสียดายนะครับในเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไม่มีการแข่งขันนะโอ้โหน่าเสียดายนะไม่มีการแข่งขันดาวฮิลนะครับก็ทำให้เราพลาดโอกาสนะที่จะลุ้นเหรียญทองนะครับส่วนเรายังมีการแข่งขันในจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียนะอีก2รายการก็คือรายการคอร์สคันทรีโอลิมปิกรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะมีพรพัฒน์ประโพทังนะครับมีปิ่นพักเชียงสวนนะครับลงแข่งขันแล้วก็รุ่นเยาวชนหญิงก็มีภูมิรัตน์เฉลิมกิจลงแข่งขันนะครับแล้วก็คอสคันทรีโอลิมปิกรุ่นประชาชนชายก็มีภูนสริศรีมงคลน้องโตมอนนะครับแล้วก็วัชรกรอ่อนชุลีแล้วก็พงพิระพงอายุกูลลงแข่งขันนะครับแล้วก็เป็นการแข่งขันที่แชมป์เอเชียก็จะเป็นการวัดกันในการแข่งขันนักกีฬาซึ่งจะแข่งขันในเอเชียนเกมด้วยเพราะเอเชียนเกมก็จะมีคอสคันทรีด้วยนะจักรยานประเภทเสือภูเขาคอสคันทรีนะครับในกันยายนที่ญี่ปุ่นนะฮะรายการนี้ก็จะได้ดูคู่ต่อสู้ที่จะแข่งขันกันนะครับก็ยินดีกับนักกีฬาของเราด้วยนะครับในประเภทดาวฮิลได้มา2เหรียญทองส่วนคอสคันทรีนะจะเป็นอย่างไรทั้งประชาชนหญิงประชาชนชายและเยาวชนนะเราจะได้เหรียญหรือไม่เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบในวันต่อไปนะครับการแข่งขันชนิดรอบคัดเลือกประเภทหญิงเดี่ยวศึกแกรนด์สแลมวิมเบิลดันนะครับซึ่งเมื่อวานนะครับของเราลงแข่งขันรอบคัดเลือกรอบที่2นะครับมนัชญาสว่างแก้วหรือไหมนะครับนักเทนนิสสาวไทยมือ164ของโลกลงแข่งขันในรอบคัดเลือกรอบ2นะครับเจอกับมือสูงจากสหรัฐอเมริกามารีสโตยาน่ามือ131ของโลกนะครับและไหมชนะไป2-1เซตครับ26 64และ75กลับมาชนะใน2เซตนะ2เซตที่2และเซตที่3หลังจากแพ้ไปก่อนนะครับได้ลุ้นนะครับเข้าสู่รอบเมนรอแต่ต้องผ่านในค่ำคืนนี้นะครับในการเจอกับโอเชียนโตแจงนะครับมือ473ของโลกจากฝรั่งเศสถ้าชนะได้ครับไหมมนัญชยาจะผ่านเข้าสู่รอบเมนรอวิมเบิลดันนี่ทีนี้รายการใหญ่นะครับผ่านเข้าสู่รอบเมนรอหมายความว่า1ละเงินรางวัลสูงขึ้นอันดับโลกสูงขึ้นและก็ได้เจอกับเบอร์บิ๊กเนมนะนะโชคดีอาจจะได้แข่งขันในเซ็นเตอร์คอร์ตมีถ่ายทอดสดไปทั่วโลกนี่แหละน่าสนใจนะครับจากนั้นไปกันที่เดอะมอลล์นะครับที่ขออภัยนะที่เทอร์มินอลฮอลล์เทอร์มินอล21โคราชนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลปรินเซ่นคัพเยาวชนอายุ18ปีชิงแชมป์อาเซียนนะครับที่เทอร์มินอลฮอลล์เทอร์มินอล21โคราชนะครับวันนี้มีแข่งขันกัน4คู่นะครับมาเลเซียเจอกับเวียดนามฮ่องกงเจอออสเตรเลียฟิลิปปินส์เจอคีร์กีสถานและคู่เอกนะไทยเจอกับอินโดนีเซียในเวลา19นาฬิกาโดยประมาณนะครับคู่ที่จบไปตั้งแต่10นาฬิกานะครับฮ่องกงชนะออสเตรเลีย3-1เซตนะครับ16-25 25-16 26-24และ25-11นะครับก็ฮ่องกงก็ชนะไปนะครับจบอันดับที่3นะฮ่องกงนะชนะ1แพ้2มี3คะแนนนะครับส่วนออสเตรเลียแพ้รวด3นัดนะไม่มีคะแนนนะครับคู่ต่อมานะคู่ต่อมาเนี่ยเวียดนามนะเอาชนะมาเลเซีย3-0เซตนะครับก็ชนะเหมือนกันนะครับเวียดนามนะครับชนะไป25-9 25-15และ25-12นะครับก็เวียดนามก็ชนะไปนะเวียดนามก็จบที่1ของสาย B นะแข่ง3ชนะ3มี9คะแนนเต็มนะส่วนมาเลเซียแพ้รวดนะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์ครับนะก็เอาชนะคีร์กีสถานไปนะครับ3เซตรวดเหมือนกันนะเป็นที่2ของสายตามหลังเวียดนามไปในกลุ่ม B นะครับโดยฟิลิปปินส์ชนะคีร์กีสถาน25-12 25-18และ25-13นะครับนะในการแข่งขันวอลเลย์บอลปรินเซสครับครั้งที่23เยาวชนหญิงอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งอาเซียนนะครับแล้วก็คีร์กีสถานที่ได้ที่3เนี่ยก็จะไปชิงอันดับ5-8 ต่อไปนะครับทีมไทยนะทีมไทยลงแข่งขันกับอินโดนีเซีย19นาฬิกานะผลการขันก็ต้องลุ้นกันนะครับพรุ่งนี้เขาคงติดตามหมายกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะไทยกับอินโดนีเซียผลจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนอีกรายการหนึ่งก็คือการแข่งขันวอลเลย์บอล AVC Men Cup ที่อินเดียทีมชาติไทยนี่แข่งครบไปแล้ว4นัดนะครับต้องรอผลคู่อื่นๆในการเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายนะครับนะฮะก็รอผลกันอย่างวันนี้มีโอมานเจอเกาหลีใต้นะครับก็ปรากฏว่าเกาหลีใต้ชนะโอมานไป3-2เซตนะครับเกาหลีใต้ชนะไปก็ทำให้เกาหลีใต้แซงไทยมาอยู่ที่1มี6คะแนนนะเท่ากับไทยนะครับแข่ง3ชนะ2แพ้1นะเซตดีกว่าไทยนะก็ไท ไทยอยู่ที่2นะฮะมี6คะแนนเท่ากับเกาหลีเกาหลีอยู่ที่1นะครับแล้วก็ค่ำคืนนี้ก็จะมีนิวซีแลนด์เจอไต้หวันนะครับบาเรนเจอคาซัคสถานแล้วก็อินเดียเจอออสเตรเลียนะครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับนี่แจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับส่วนเรื่องของไปดูเรื่องของการแข่งขันบาสเกตบอลกันบ้างนะครับมีการแถลงข่าวกันเมื่อวานนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับนางสาวอภิญญามีสามเสนนะครับผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับคุณอภิญญามีสามเสนแล้วก็ร่วมกับทางของร้อยว่าที่ร้อยตรีนรพัฒน์แย้มสวนนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนานันทนาการกรมพลศึกษาและคุณนิพนธ์ชลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยนะครับบาหลวงปฏิพลทรัพย์อนันชัยผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมีนบุรีแล้วก็นางสาวชูพิชชุติธรรมผู้อำนวยการอาวุโสโครงการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ2569 IYBC นะครับเป็นประธานในการแถลงข่าวการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ2569 International Youth Basketball Championship 2026 IYBC 2026นะครับ International Youth Basketball Championship 2026 IYBC เมื่อวานแถลงข่าวกันที่ศูนย์ศิลปะการแสดงโรงเรียนร่วมบดีวิทยาศึกษาวิทยาเขตมีนบุรีนะฮะการแข่งขันรายการนี้มีขึ้นวันที่24ถึง28กรกฎาคมนะครับที่โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษามีนบุรีนะครับซึ่งการขันรายการนี้สมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประทานถ้วยรางวัลสำหรับทีมชายเลิศประเภททีมชายและทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน16ปีและรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะครับนับเป็นเกียรติสูงเกียรติยศสูงสุดของการแข่งขันเป็นขวัญกำลังใจสำคัญแก่เยาวชนนักกีฬาจากนานาประเทศนะครับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับมอบให้กับผู้ชนะนะครับในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีและรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนี่คือเกียรติยศอันสูงสุดของนักกีฬานะครับของถ้วยพระราชทานนะครับซึ่งการแข่งรายการนี้กรมพลศึกษาก็ดีผู้จัดก็ดีไม่ว่านะครับกรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับผู้จัดทุกภาคส่วนนะฮะช่วยกันสนับสนุนกันนะครับในการพัฒนาการแข่งบาสเกตบอลอย่างต่อเนื่องยั่งยืนสู่ในระดับนานาชาตินะครับในเรื่องของการจัดการการแข่งขันที่เป็นระดับนานาชาติการบริหารการจัดการแข่งขันการสร้างความร่วมมือระดับนานาประเทศนะครับรายการนี้เนี่ยไม่ใช่แค่นักกีฬาไทยนะครับนักกีฬาต่างชาติมาแข่งขันด้วยโดยเฉพาะนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยคุณนิพนธ์ชลิตมนเทียนนะครับบอกว่าให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนมาโดยตลอดเพราะเยาวชนคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาวงการบาสเกตบอลของไทยในระยะยาวเยาวชนจะพัฒนาขึ้นมาสู่ทีมชาติในอนาคตนะครับซึ่งทางด้านของสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมกีฬาบาสเกตบอลนะครับร่วมกันกับในการสนับสนุนนะครับการแข่งขัน IYBC 2026อย่างเต็มที่นะครับบาทหลวงปฏิพลทรัพย์อนันชัยผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมฤดีวิทยาศึกษานะวิทยาเขตมีนบุรีนะครับก็โรงเรียนก็มีความยินดีนะครับในการเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนะครับซึ่งทีมที่ผมบอกนอกจากทีมจากไทยแล้วนะครับทีมเข้าแข่งขัน93ทีมมาจากไทยและมาจาก12ประเทศนะครับนะ1ก็ดินแดนในอนัตของสหรัฐอเมริกานะครับเขตบริหารพิเศษของสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับสาธารณรัฐประชาชนจีนได้แก่กวมนะครับเกาหลีใต้ไต้หวันเนปาลฟิลิปปินส์มองโกเลียมาเก๊านะครับมาเลเซียเวียดนามศรีลังกาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อินเดียอินโดนีเซียฮ่องกงนะครับแล้วก็ประเทศไทยนะแข่งอย่างที่บอกแข่งเอาเป็น4รุ่น4ระดับนะครับรุ่นชาย12ปีนะทีมชายและหญิงรุ่นอายุไม่เกิน14ปีชายและหญิงรุ่นอายุไม่เกิน16ปีชายและหญิงและรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะครับเพื่อเปิดให้ทั้งเยาวชนในแต่ละช่วงอายุนะเยาวชนในช่วงอายุได้พัฒนาและแสดงความสามารถศักยภาพอย่างเต็มที่ไปชมไปเชียร์กันครับในเดือนหน้าสำหรับบาสเกตบอลรายการนี้นะครับนะจะให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของแบดมินตันเรื่องของนักกีฬาโอลิมปิกนะครับคุณหญิงปัทมาลีสวัตกูลนะครับกรรมการข้ามการโอลิมปิกสากลว่า IOC member ได้เดินทางไปกันไปเดินทางในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC นะครับที่เมืองโลซานนะฮะก็ท่านคุณหญิงปฐมาลีสัตกูลนะครับได้หารือพูดคุยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวงการแบดมินตันโลกนะกับทางของคุณโทมัสลอสนะครับเลขาธิการสหพันธ์แบดมินตันโลกนะครับ BWF นะครับนะแล้วก็ท ่านเป็นประธานแบดมินตันหลายประเทศนะเพื่อแลกเปลี่ยนเรื่องของมุมมองการพัฒนาวงการแบดมินตันระดับนานาชาตินี่คือข่าวดีของแบดมินตันเรื่องหนึ่งแล้วนะครับช่วงเย็นเมื่อวานนี้ท่านได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองโอลิมปิกเดย์กับบุคคลสำคัญในวงการกีฬาระดับโลกนะครับแล้วก็ได้พูดคุยนะในการประชุมใหญ่ IOC ครั้งที่146ที่โลซานนะครับไม่ว่าจะเป็นได้มีได้พูดคุยร่วมพูดคุยกับสมาชิกมากมายนะครับเมื่อวานนี้ประธาน IOC อย่างมิสเตอร์คอสตี้โคเวนทรีนะครับมาเป็นประธานในการประชุมแลกเปลี่ยนกันนะครับเนื้อหาสำคัญที่จะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของ IOC นะครับเตรียมจะตั้งทุนสนับสนุนนักกีฬาโอลิมปิกเพื่ออนาคตนะครับโดยนักกีฬาโอลิมปิกทุกคนที่ผ่านเข้าแข่งขันในรอบสุดท้ายได้สิทธิ์ยื่นขอเงินสนับสนุนคนละ10,000เหรียญสหรัฐหรือว่า 330,000 บาทนะครับโดยวางกรอบไว้ทั้งหมด140ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่า 4,600 ล้านบาทนะต่อโอลิมปิกในแต่ละครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นโอลิมปิกฤดูหนาวนะฮะเริ่มต้นแล้วครับโอลิมปิกฤดูหนาวที่มิลานคอร์ติน่าในปี2026ต่อไปนะครับแล้วก็นี่เป็นเรื่องของสำคัญนะครับในการประชุมใหญ่ของโอลิมปิก IOC 146ที่ผ่านมาที่โลซานสวิตเซอร์แลนด์นะฮะก็ถือว่าเป็นการสร้างบริษัทหน้าใหม่เพื่อสนับสนุนกีฬาโอลิมปิกสนับสนุนนักกีฬาโอลิมปิกนะเพื่ออนาคตนะครับเรื่องนี้เนี่ยนักกีฬาคนที่เสนอมาก็คือพอลกาซอลนะครับพอลกาซอลเนี่ยเป็นอดีตนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติสเปนนะครับนะเงินกองทุนที่นักกีฬาขอได้คนละ 10,000 เหรียญสหรัฐหรือว่า 330,000บาทนะโดย OIC วางกรอบไว้นะครับคุณฟังครับเรื่องของความเร็วนะครับ MotoGP มีการย้ายโครงย้ายค่ายกันเรียบร้อยแล้วนะครับเปโดรคอสตานะครับย้ายออกจาก KTM มาอยู่กับทางด้านของดูคาตินะจับคู่กับมาร์คมาเกสในฤดูกาลหน้านะครับเปโดรคอสตาครับย้ายจาก KTM นะฮะแล้วตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งของดูคาติโรงงานไปไหนล่ะครับก็ด้านของหายไปครับฟานเชสโกบันยาย่าครับย้ายออกจากดูคาติเลโนโวโรงงานไปอยู่ร่วมทีมกับด้านของอาพิเลียนะกับมาโกเบเชติครับในฤดูกาลหน้าเอาละครับมันละคราวนี้เรื่องของโมโต GP เวลาหมดเวลาขอบคุณคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังผมณัฐนนท์ชูเมืองและเทวันทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนายกรัฐมนตรีหารือผู้บริ

นี้เวลา 17:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสมวาน15 วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงพลอยเพลินเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2 ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกราบแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์10 รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องอัฏฐจริยากถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์4 รูปสวดธรรมคาถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันเดียวกันนี้เวลา 12:26 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงลงพระนามบันทึกความเข้าใจและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับนานาชาติระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยชิมาเน่ประเทศญี่ปุ่นและมหาวิทยาลัยอินโดนีเซียสาธารณรัฐอินโดนีเซียกับทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายในประเทศระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยศาลอุทธรภาค 1และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจังหวัดเชียงรายและจังหวัด

0: าคารวิจัยและการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ60พรรษาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: เหล่าทัพจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันนรสัมมวานถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
2: ้พลเอกนพดลปิ่นทองรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวาระครบ15วันหรือปันรัสมวานพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชากองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมคู่สมรสและกำลังพลเข้าร่วมพิธีณห้องนเรศวรกองบัญชาการกองทัพไทยถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครด้านพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปันรัสมวานโดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงพร้อมภริยาตลอดจนหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรจำนวน47รูปบริเวณลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายเป็นพระกุศลณห้องเจ้าพระยาหอประชุมกองทัพเรือขณะที่กองทัพอากาศจัดพิธีณห้องรับรองจักรพงศ์กองบัญชาการกองทัพอากาศโดยพลอากาศเอกสัพพชัยศิลานินประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศเป็นประธานในพิธีเป็นยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักพระราชวังแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่26มิถุนายน2569โดยเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง20นาฬิกาจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา19นาฬิกานายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารแพลตฟอร์มดิจิทัลยกระดับศักยภาพการลงทุน
3: พิธาประกูลนายกรัฐมนตรีนายกิจเฟิงที่รองคณะเข้าเยี่ยมคารวะที่ทำเนียบรัฐบาลศักยภาพผู้ประกอบการไทยและขยายความร่วมมือด้านการลงทุนในประเทศไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า SME และผู้ประกอบการรุ่นใหม่คือกำลังสำคัญของเศรษฐกิจไทยรัฐบาลจึงสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนการลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจการยกระดับทักษะดิจิทัลและการสร้างสภาพแวดล้อมทางการค้าที่เป็นธรรมโดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้ประกอบการไทยจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมบนแพลตฟอร์มดิจิทัลหารือแนวทางการพัฒนาระบบดิจิทัลแบงกิ้งเป็นอีกกลไกสำคัญในการยกระดับระบบการเงินดิจิทัลของประเทศพร้อมสนับสนุนให้ผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านธุรกิจการเงินเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนและพัฒนาธุรกิจธนาคารดิจิทัลในประเทศไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและนวัตกรรมทางการเงินช่วยให้ประชาชนรายย่อยเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบได้สะดวกมากขึ้นเพิ่มโอกาสการประกอบอาชีพและขยายธุรกิจคริสนาสันแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ AI Healthcare Summit 2026เพื่อผลักดันการใช้ AI พัฒนาระบบการแพทย์และสาธารณสุขไทยสู่มาตรฐานโลก
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ AI Healthcare and Wellness Being Summit 2026ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสภา

0: ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยณทรูดิจิทัลพาร์คโดยกล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นเวทีเชิงยุทธศาสตร์ที่จะสะท้อนทิศทางใหม่ของประเทศไทยในการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ตอบโจทย์ประเทศอย่างเป็นรูปธรรมยกระดับสถาบันอุดมศึกษาของไทยให้เป็นพลังหลักของประเทศทางด้านการสร้างองค์ความรู้ระดับโลกการผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงการสร้างนวัตกรรมพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลกมุ่งสร้างงานวิจัยระดับสูงพร้อมย้ำว่าหากสามารถพัฒนา AI Healthcare จะเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์ใหม่ของเศรษฐกิจจะต่อยอดจุดแข็งของประเทศทางด้านการแพทย์สุขภาพ Wellness Economy สมุนไพรความหลากหลายทางชีวภาพระบบบริการสุขภาพและความสามารถของบุคลากรไทยให้ประเทศไทยเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมสุขภาพที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคและโลกซึ่งการพัฒนาทุนมนุษย์จะให้นักวิจัยเห็นคำตอบใหม่ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่แม่นยำขึ้นประชาชนเข้าถึงการบริการสุขภาพได้มากขึ้นและทำให้ระบบสุขภาพของประเทศมีความยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเดินหน้าป้องกันการรั่วไหลข้อมูลตั้งเป้าเปิดระบบให้ประชาชนตรวจสอบการรั่วไหลข้อมูลส่วนบุคคลได้ภายในปีนี้พลเอกเดชาพลสุวรรณประธานกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส. PDPC เปิดเผยว่าในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ4ปีสคส.ยังคงเดินหน้าทำงานเชิงรุกในการสร้างความตระหนักรู้และบังคับใช้กฎหมายจากการดำเนินงานที่ผ่าน

0: งบประมาณ
1: กับหน่วยงานราชการที่กระทำความผิดมีการแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลกว่า 1,600 เรื่องประชาชนขอคำปรึกษากว่า 20,000 เรื่องโดยเรื่องร้องเรียนราว 3,000 เรื่องซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขไปแล้วกว่าครึ่งหนึ่งและตั้งเป้าที่จะเปิดระบบให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบการรั่วไหลของข้อมูลตนเองได้ภายในสิ้นปีงบประมาณนี้เพื่อรับมือกับความท้าทายในยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืนกรมประชาสัมพันธ์ยกระดับเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศให้เป็นสื่อกลางเผยแพร่นโยบายภาครัฐเข้าถึงประชาชนพร้อมรับมือภัยคุกคามในยุค AI
2: นางสาวพัชรินทร์ ตำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ TRD Active Networking เช็คชมการประชาสัมพันธ์ร่วมสร้างสรรค์เครือข่ายคุณภาพซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง25มิถุนายนโดยมุ่งเน้นการให้ความรู้แก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดในเรื่องการใช้เทคโนโลยีแอปพลิเคชันและแนวทางการทำคอนเทนต์เพื่อสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำให้เครือข่ายเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสิทธิต่างๆที่ประชาชนควรได้รับรู้มุ่งเน้นการทำสื่อสร้างสรรค์ยุคใหม่ที่นำเสนอข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมหรือข้อมูลที่คลาดเคลื่อนรัฐบาลจะเน้นการชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นที่ประชาชนเข้าใจผิด
3: ในขณะเดียวกันก็อยากฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะว่าสื่อต่างๆวันนี้ทุกคนมีสื่อในมือนะคะแค่เพียงโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยเราสามารถที่จะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ไปได้ในหลากหลายที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะกดไลค์กดแชร์ข้อมูลต่างๆนะคะก็อยากจะให้วิเคราะห์แล้วก็เข้าใจข้อมูลข่าวสารนั้นอย่างแท้จริงก่อนนะคะว่าเอ๊ะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ไหมเป็นจริงไหมนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ท่านกดแชร์และกดไลค์ไปแล้วนะคะความรับผิดชอบต้องเป็นของท่านด้วยถ้าท่านอาจจะแชร์ข้อมูลที่ผิดพลาดไปก็อาจจะมีผลทางกฎหมายด้วยหลายๆอย่างค่ะ
2: ด้านนายชัยวัฒน์บุญชวลิศรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวย้ำถึงการทำงานของกรมประชาสัมพันธ์ในยุค AI ว่าปัจจุบันเป็นยุคที่มีสื่อเป็นจำนวนมากประชาชนจึงต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังอย่างมากกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้ควบคุมสื่อและกระบอกเสียงของภาครัฐจึงมีหน้าที่สำคัญรับนโยบายจากรัฐบาลมาผลิตสื่อที่มีคุณภาพและนำเสนอข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารที่ผ่านการกันกรองแล้วจากช่องทางต่างๆของทั้งวิทยุโทรทัศน์และโซเชียลมีเดียเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้และยอมให้ประชาชนให้ความสำคัญกับการคัดกรองข้อมูลข่าวสารอย่างรอบคอบก่อนที่จะมีการแชร์ออกไปในวงกว้างนันทภาแสนตุ้มรายงาน
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยปวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าผู้พิพากษาของศาล ICC จำนวน3คนได้แก่นางคิมเบอร์รี่พรอสจากแคนาดานางโซโลมีบาลุงกี้บอสซาจากยูกันดาและนางเรเน่อเดลเลสโซฟีอาลาปินีกันซูจากเบนินยื่นฟ้องรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากการที่ใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อผู้พิพากษาเหล่านี้เมื่อปี2568โดย ICC มองว่ามาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวมีขึ้นเพื่อสร้างแรงกดดันนอกกระบวนการทางกฎหมายทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อผู้พิพากษาของศาล ICC หลายคนเมื่อปีที่แล้วเพื่อเป็นการตอบโต้ที่ศาล ICC ประกาศออกหมายจับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮู แห่งอิสราเอลในข้อหาก่ออาชญากรรมสงครามในฉนวนกาซารวมทั้งเปิดการสอบสวนทหารสหรัฐที่ก่ออาชญากรรมสงครามในอัฟกานิสถานนายโจเซฟอูเลขาธิการสำนักงานความมั่นคงของไต้หวันเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่แสดงความขอบคุณสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีที่วิพากษ์วิจารณ์ปฏิบัติการของหน่วยยามฝั่งจีนบริเวณนอกชายฝั่งตะวันออกของเกาะไต้หวันพร้อมเน้นย้ำว่าระเบียบระหว่างประเทศตลอดจนสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคถือเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายให้ความสำคัญด้านสภากิจการมหาสมุทรของไต้หวันระบุว่าเสรีภาพในการเดินเรือและความปลอดภัยทางทะเลรอบไต้หวันถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อการค้าโลกและการคุกคามทางทะเลของจีนยังทำลายผลประโยชน์ร่วมของประชาคมระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้จีนยุติการขยายอิทธิพลทางทะเลโดยทันทีทางนี้จีนเริ่มปฏิบัติการรอบเกาะไต้หวันเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอ้างว่าเป็นปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายจราจรทางทะเลพิเศษตอบโต้จากกรณีที่ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์เริ่มเจรจาเกี่ยวกับกำหนดเขตแดนทางทะเลที่อาจคาบเกี่ยวในน่านน้ำของจีนบริษัทการไฟฟ้าแห่งชาติของเวียดนามหรือ NSMO เปิดเผยว่าระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศบันทึกสถิติความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ 58,456 เมกะวัตต์เมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 13.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งเกิดจากสภาพอากาศร้อนจัดผิดปกติทั่วประเทศจนทำให้มีการใช้เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ทำความเย็นเพิ่มขึ้นด้านนักพยากรณ์อากาศของเวียดนามคาดการว่าสภาพอากาศร้อนจัดจะยังคงอยู่ต่อไปถึงวันนี้โดยจะมีอุณหภูมิระหว่าง 35-40 องศาเซลเซียสซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศตั้งแต่จังหวัดแทฮวาไปจนถึงเมืองดานังรวมถึงพื้นที่บางส่วนของที่ราบสูงตอนกลางทั้งนี้ NSMO ขอให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นตั้งเครื่องปรับอากาศ26องศาเซลเซียสหรือสูงกว่านี้รวมถึงปรับเปลี่ยนเวลาการใช้ไฟฟ้าในช่วงที่ไม่เร่งด่วนลดภาระของระบบโครงข่ายจ่ายไฟฟ้าลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
0: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดสุดท้ายเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมเอาชนะสาธารณรัฐเช็ก3-0เก็บชัยชนะในรอบแบ่งกลุ่ม3นัดรวดผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนเช็ก3นัดมี1แต้มจมบ๊วยของกลุ่มตกรอบแน่นอนแล้วส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันแอฟริกาใต้เฉือนชนะเกาหลีใต้1-0แข่ง3นัดมี4คะแนนผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนเกาหลีใต้มี3แต้มยังมีลุ้นเข้ารอบในฐานะ1ใน8ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดด้านกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์เฉือนชนะแคนาดาเจ้าภาพร่วม2-1ทำให้ขุนพลแดนนาฬิกาเก็บเพิ่ม3แต้มมี7คะแนนผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็นอันดับ1ของกลุ่มส่วนแคนาดาแม้จะแพ้ในนัดนี้แต่มี4แต้มตุนไว้แล้วผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันบอสเนียที่ยังมีลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดเอาชนะกาตาร์3-1เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนจบอันดับ3ของกลุ่มโอกาสเข้ารอบสูงขณะที่กลุ่ม C บราซิลเอาชนะสกอตแลนด์3-0ทำให้ทัพแซมบ้าเก็บเพิ่ม3แต้มมี7คะแนนผ่านเข้ารอบเป็นอันดับ1ของกลุ่มส่วนสกอตแลนด์แข่ง3นัดมี3แต้มแต่ผลต่างประตูได้ลบเสียลบ3ประตูโอกาสเข้ารอบต่อไปเลือนรางส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโมร็อกโกแซงชนะฮีติ4-2เก็บเพิ่ม3แต้มมี7คะแนนผ่านเข้ารอบเป็นอันดับ2ของกลุ่มส่วนฮีติแพ้รวด3นัดตกรอบแน่นอนแล้วเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศโชติรินแก้วกามือวางอันดับ4เอาชนะมิซากิยามากิชิจากญี่ปุ่นมือวางอันดับ11จากญี่ปุ่น2-1เซต6-0 3-6และ6-1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับเซียวซือหยุนมือวางอันดับ6ของรายการทางด้านชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศวีรวิทย์กำพุทธเอาชนะเลียมยุนมือวางอันดับ7จากนิวซีแลนด์2เซตรวด6-4และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับยูตะอามาโนะมือวางอันดับ3จากญี่ปุ่นขณะที่ชายคู่รอบรองชนะเลิศริวโกติกุลกับธรรมพันธราธรคู่มือวางอันดับ3เอาชนะวีรวิทย์กำพุทธกับไตรศรีเสน2-0เซต7-6ไทยเบรก7-4และ7-5 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จการแข่งขันจักรยานสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31รายการเอเชียนคอนติเนนทัลแชมเปี้ยนชิพที่เมืองทัชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานวิภาวีดีคาบาเลสนักปั่นจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลทีมชาติไทยปั่นกระโดดข้ามเนินทำเวลาได้2นาที 44.843 วินาทีเฉือนชนะคู่แข่งเพียงเสี้ยววินาทีคว้าเหรียญทองเสือภูเขาดาวฮิลรุ่นประชาชนหญิงได้สำเร็จขณะที่เมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์นักปั่นจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลทีมชาติไทยปั่นเข้าเส้นชัยทำเวลาได้2นาที 25.099 วินาทีเฉือนชนะคู่แข่งคว้าเหรียญทองที่2จากเสือภูเขาดาวฮิลรุ่นประชาชนชายซึ่งเป็นแชมป์เอเชียสมัยที่5ของเจ้าตัวอีกด้วยคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนำโดยนายวัชรินทร์พานุรัตน์อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตลอดฤดูกาล 2025-2026 โดยในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการมีการประชุมทั้งหมด51ครั้งมีเคสขึ้นมาตัดสิน 1,508 กรณีซึ่งน้อยกว่าปีที่แล้วที่นำมาพิจารณา 1,519 กรณีขณะที่คดีที่มีความรุนแรงมีกรณีที่เกิดขึ้นอาทิการคุกคามทะเลาะวิวาท25กรณีด่าทอ36กรณีและจุดพลุ86คดีขณะที่ค่าปรับจากการลงโทษลดลงน้อยกว่าร้อยละ19แสดงถึงการพัฒนาเชิงบวกเกี่ยวกับความเข้าใจในกฎกติกาของแต่ละทีมที่มากขึ้นนายวัชรินทร์กล่าวว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาการกระทำความผิดน้อยลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากคณะกรรมการชุดนี้มีการตัดสินที่ตรงไปตรงมาและมีบทลงโทษสูงมากในการปรับแต่ละครั้งโดยเฉพาะการจุดพลุแฟร์ในสนามที่ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด
8: ในส่วนตัวมองนะครับค่อนข้างจะระมัดระวังอาจจะเป็นเพราะกังวลในเรื่องของคณะกรรมการชุดนี้ที่ตัดสินตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นการลงโทษที่สูงมากเวลาปรับแต่ละครั้งสมมติว่ามีทีมใดก็ตามที่ทำผิดซ้ำซากอย่างเช่นจุดพุหรือว่ามีการทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันในระหว่างการแข่งขันเนี่ยเราจะเขียนเน้นเลยว่าอันนี้สิ่งอย่างเนี้ยไม่ควรพึงกระทำเพราะว่าถ้าทำเราจะลงโทษหนักขึ้น
0: ด้านการตัดสินลงโทษผู้ตัดสินเจ้าหน้าที่การแข่งขันมีการร้องเรียนการทำหน้าที่140ครั้งในการแข่งขันฟุตบอลลีกและฟุตซอลลีกโดยชลบุรี FC และเมืองทองยูไนเต็ดคือ2สโมสรที่ร้องเรียนเข้ามามากที่สุดขณะที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดไม่ได้ร้องเรียนเลยปุริพัฒน์สอนการรายงาน
6: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
7: เนื่องในมงคลและสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
5: การเกิดมาบนโลกทุกชีวิตจำต้องเผชิญโลกธรรมทั้ง4คู่อยู่ด้วยกันทุกคนโลกธรรมนั้นได้แก่ได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์เมื่อใดที่กำลังประสบสภาวะแห่งความเสื่อมลาภสูญเสียทรัพย์เสื่อมยศหมดการงานถูกนินทาหรือทุกกายทุกใจใดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อนั้นขอให้ท่านจงฉุกใจหันกลับมามองศักยภาพของความเป็นมนุษย์ที่ตนมีซึ่งล้วนเป็นผลจากกุศลที่บำเพ็ญมาในปางก่อนแล้วตระหนักรู้ว่าเราทุกคนล้วนเป็นผู้มีบุญจึงได้เกิดมาเป็นคนได้ใช้ชีวิตอยู่ในสุขติภูมิเพราะฉะนั้นผู้มีบุญได้เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องไม่สิ้นหวังยอมพ่ายแพ้แก่ทุกข์จนอาจถึงขั้นทำลายชีพตนหากแต่ทุกคนมีหน้าที่ที่จะรักษาชีวิตให้เข้มแข็งทั้งกายและใจสำหรับใช้เป็นอุปกรณ์สั่งสมอบรมคุณธรรมโดยเฉพาะสติและปัญญาเพื่อแก้ไขฟันฝ่าทุกภัยที่เกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองและเพื่อช่วยเหลือผู้คนซึ่งอาจตกอยู่ในความยากลำบาก
9: ยิ่งกว่าเราหลายเท่าพระคติธรรมประทานเพื่อเตือนใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอา

ายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 800

ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันพฤหัสนี้ค่ะดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะมาพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นและเช่นเคยค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งรางวัลนี้ค่ะเป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะและผลงานวรรณกรรมในค่ำคืนนี้เป็นตอนต่อจากเมื่อวานค่ะในเรื่องชายชรากับปลาในลำธารจากตอนที่แล้วค่ะเราได้ติดตามเรื่องราวของชายหนุ่มที่ออกไปจับปลาในลำธารกับพ่อระหว่างที่จับปลาค่ะพ่อก็ใช้โอกาสนี้สอนลูกเกี่ยวกับเรื่องของการปกครองคนก็มีการเปรียบเทียบว่าหากลูกก้าวเข้าสู่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของรัฐผู้คนที่อยู่ภายใต้การปกครองก็ไม่ต่างจากปลาที่ว่ายอยู่ในลำธารก็ขึ้นอยู่กับมุมมองค่ะว่าจะมองว่าปลานั้นเป็นเหยื่อหรือเป็นสิ่งมีชีวิตที่ควรปกป้องดูแลทุกอย่างขึ้นอยู่กับมุมมองหากมองว่าปลาเป็นเหยื่อก็ยอมหาวิธีควบคุมและจับแต่หากมองเห็นคุณค่าในชีวิตของปลาปลาก็อาจจะมีความหมายมากกว่านั้นเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังชายชรากับปลาในลำธารกันต่อเลยค่ะ

ยหน้ามองพ่อด้วยความรู้สึกแปลกใจระคนสงสัยแต่ผมว่าปลาเหมือนเหยื่อของเรามากกว่าปลาย่อมไม่ใช่คนในปกครองของเราถ้าเราเป็นคนที่เราจะต้องดูแลเราควรมีวิธีที่ดีกว่านี้เราคงไม่มีความสุขกับการกลืนกินเขาพ่อมาแบบล้ำลึกผมอดแปลกใจกับความหมายที่พ่อกล่าวออกมาไม่ได้มันขึ้นอยู่กับว่าเรามองปลาเป็นอะไรถ้าเรามองปลาเป็นเหยื่อการจับปลาด้วยวิธีนี้ทำให้เราได้ปลามากทั้งที่ลงแรงน้อยเพราะว่านิสัยปลาถ้าถูกรบกวนมันตื่นตกใจง่ายคล้ายกับผู้คนในสถานการณ์ชุลมุนอลหม่านเราจับเข้าเป็นเหยื่อได้ง่ายมากแค่สร้างเรื่องเข้าตระหนกจนยากจะควบคุมตัวเองได้เขาก็จะติดกับดักได้โดยง่ายเหมือนปลาว่ายน้ำมาติดในสวิงที่ลูกดักแต่ผมว่าน่าจะมีปลาเล็ดลอดหนีออกไปได้บ้างผมไม่ยอมแพ้แน่นอนลูกมันต้องมีแน่นอนสวิงของลูกใช่ว่าจะปิดทางน้ำไหลได้ทั้งหมดอย่างน้อยมันต้องมีช่องว่างอยู่บ้างนั่นก็คือปลาจำนวนหนึ่งจะสามารถหลุดหนีออกไปได้แต่ว่ามันก็เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นผมว่าน่าจะยังมีปลาอีกส่วนหนึ่งไม่ได้ว่ายน้ำมาในทิศทางที่พ่อไล่ใช่นั่นก็คือปลาที่ว่ายทวนน้ำขึ้นไปอีกถ้าระวังสวิงไว้ที่ปลายน้ำด้านเดียวปลาพวกนี้ก็จะรอดแต่ถ้าระวังสวิงดักด้านบนด้วยโอกาสหลุดรอดของมันย่อมมีน้อยลงแต่ว่าจะมีสักกี่คนล่ะที่คิดดักปลาทวนน้ำถ้าคุณในปกครองของเราเป็นปลาทวนน้ำล่ะครับพ่อเพราะว่าคนพวกนี้เราน่าจะต้องจับตามองเป็นพิเศษเพราะว่าเขาอาจจะเป็นได้ทั้งมิตรและก็ศัตรูของเราถ้าเป็นมิตรก็น่าจะเป็นมิตรที่ดีแล้วก็มีศักยภาพคือว่าเขาจะไม่คล้อยตามเราไปในทุกเรื่องพวกเขาไม่ชอบหนกระแสในการใช้ชีวิตเขาจะไม่ติดบ่วงเราโดยง่ายคนพวกนี้จะมีความคิดเป็นของตัวเองความคิดของเขานี่แหละที่พ่อถือว่าเป็นสิ่งดีสามารถนำมาพัฒนาใช้ในการปกครองคนได้แต่ถ้าเขาเป็นศัตรูของเราเพราะว่านี่น่าจะเป็นศัตรูตึงมืออย่างที่สุดเพราะเขาย่อมจะมีความคิดเป็นเอกเทศเขาจะคิดต่างจากเราเขาไม่ยอมอยู่ใต้อานัตของเราตั้งแต่ต้นแล้วแต่ยังดีที่เราได้ปลาส่วนมากมาอยู่ในกำมือแล้วพ่อหยุดนิดนึงแล้วก็กล่าวต่อไปว่าลูกว่าปลาที่อยู่ในสวิงจะเป็นผลดีกับเราหรือไม่ล่ะผมตอบโดยไม่ต้องคิดอะไรมากดีครับปลาในสวิงอ่ะย่อมเป็นปลาเคราะห์ร้ายที่มิอาจหนีพ้นไปจากมือเราพ่อยิ้มแล้วก็มองหน้าผมเรากับซื่อใสเสียเต็มประดาไม่แน่นักหรอกลูกมันขึ้นอยู่กับคนจับปลามากกว่าปลาที่ถูกจับได้ใช่ว่าจะเป็นปลาเคราะห์ร้ายเสมอไปถ้าเรามองว่าปลาไม่ใช่เหยื่อไม่ใช่วัตถุดิบที่เราจะนำไปทำอาหารแต่เราจะนำปลาพวกนี้ไปเลี้ยงนั่นก็หมายถึงปลาพวกนี้จะโชคดีไม่ต้องถูกปล่อยตามยถากรรมคนในปกครองของเราก็เหมือนปลาถ้าเราบริหารเขาดีให้เขามีความสุขกับชีวิตใหม่เขาก็ไม่ใช่เหยื่อของเราแต่ถ้าเราคิดกินปลาข้อร้ายเหล่านี้นี่สิจึงเรียกว่าเขาเป็นเหยื่อของเราอย่างแท้

คิดคล้อยตามความคิดของพ่อราวกับไม่ได้เห็นต่างคำพูดของพ่อมีเหตุผลจริงๆแต่ความสงสัยกลับไม่ได้คลี่คลายออกไปจากความรู้สึกทั้งหมดพ่อครับแล้วทำไมพ่อถือให้ผมตกปลาล่ะนั่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการพิจารณาเฝ้าดูคนในปกครองไม่เข้าใจอะครับพ่อฟังพ่อนะลูกตอนเราตกปลาปลาที่กินเบ็ดย่อมเป็นเหยื่อของเราแต่วันนี้เราตกปลาได้น้อยมากพ่อรู้ว่าลูกรู้สึกลำคาญแล้วก็ไม่สนุกแล้วลูกพอจะรู้ไหมว่าทำไมปลาไม่กินเหยื่อหรือว่าเป็นเพราะว่าปลาเกร็ดไม่ชอบเหยื่อไส้เดือนหรอครับไม่ใช่ไส้เดือนที่เราใช้เกี่ยวเบ็ดปลาเกร็ดน่ะชอบมากเพราะว่ามันเป็นเหยื่อที่เคลื่อนไหวแล้วก็มีกลิ่นคาวเร้าใจมากอ้าวแล้วทำไมมันไม่ค่อยกินเบ็ดล่ะครับง่ายนิดเดียวลูกปลาก็ไม่ต่างจากคนในขณะที่เราอิ่มแล้วแม้มีใครนำอาหารมาให้กินอีกเชื่อว่าเราย่อมกินไม่ลงปลาในลำธารนี้ก็เช่นกันพ่อสรุปให้ฟังได้เลยว่าปลาไม่ค่อยกินเบ็ดเพราะว่าในลำธารมีอาหารที่สมบูรณ์มากพอลูกก็ดูความสมบูรณ์ของลำธารสิในน้ำมีพืชน้ำริมลำธารอาจจะมีพืชที่มันกินได้แล้วก็ในป่าที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้ย่อมมีมดแมลงที่เป็นเหยื่อของมันได้อีกมากมายข้อสำคัญลำธารสายนี้ก็ไม่ค่อยมีใครมารบกวนพวกมันนานๆครั้งพ่อจึงมาจับปลาที่นี่สักหนแล้วมันเกี่ยวกับคนเหรอครับเกี่ยวมากสิลูกถ้าเราตกปลาในบริเวณที่มีปลาที่มีอาหารกินอุดมสมบูรณ์เพราะยากที่มันจะกินเบ็ดของเราถ้าเราอยากให้มันเป็นเหยื่อเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการจับเบ็ดใช้ได้กับเหยื่อที่หิวโหยหรือว่าหน้ามืดพอรู้เท่าไม่ถึงการเท่านั้นคนที่หิวโหยมีโอกาสติดเบ็ดได้ง่ายพ่อคงหมายความว่าเราต้องหาวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับเหยื่อของเราใช่แม้วันนี้ตกปลาได้น้อยมากแต่กลับมีผลพวงทางด้านอื่นสิ่งหนึ่งซึ่งพึงสอนเราได้อย่างชัดเจนก็คือความอดทนเราต้องอดทนรอปลามากินเบ็ดวันนี้ถือว่าเรายังโชคดีที่มีปลามาติดเบ็ดบ้างบางครั้งปลาไม่กินเบ็ดเลยก็มีพ่อรู้ว่าลูกรอจนเบื่อรอจนรู้สึกลังขดลังแข็งพ่ออยากบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มิใช่จะได้มาง่ายๆคุณสมบัติยิ่งใหญ่สุดของนักล่าก็คือความอดทนผู้อดทนได้อย่างสงบที่สุดย่อมเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดแต่ว่าปลาที่รอดจากการติดเบ็ดใช่ว่าจะเป็นปลาฉลาดแต่มันเป็นปลาที่อิ่มท้องอยู่ก่อนแล้วถ้าเราจะทำให้มันติดเบ็ดเราต้องทำให้มันโหยหิวมากกว่านี้มันก็เหมือนกับคนหิวย่อมยากที่จะรอดพ้นจากเบ็ดของผู้ล่าไม่น่าเชื่อว่าวิธีการง่ายๆของพ่อกลับทำให้ผมรู้สึกกระจ่างขึ้นในความรู้สึกพ่อชวนผมเดินย้อนขึ้นไปตามลำธารจวบจนถึงลำธารช่วงกว้างสุดพ่อบอกผมว่าถ้าเป็นฤดูฝนบริเวณนี้น้ำเจิ่งนองไปทั่วแต่เนี่ยเป็นหน้าแล้งน้ำลดลงมากมันลดลงจนบางแห่งกลายเป็นแอ่งเล็กๆลูกดูแอ่งข้างหน้าสิแม้ว่ามันจะเป็นแอ่งน้ำเล็กมีน้ำไหลเข้าออกน้อยแต่กลับมีปลาเกร็ดอยู่บ้างพ่อจะสอนวิธีจับปลาอีกแบบนึงให้แอ่งน้ำข้างหน้าผมมีขนาดไม่เกิน1ตารางเมตรผมเห็นมีปลาว่ายวนอยู่หลายตัวพ่อเดินเข้าไปที่ชายป่าริมลำธารใช้พระขุดเอารากไม้เถาชนิดหนึ่งขึ้นมามันเป็นรากไม้สีขาวเปื้อนดินพ่อนำไปล้างน้ำจนสะอาดแล้วก็ตัดแบ่งเป็น3ท่อนผมเห็นพ่อหยิบก้อนหินขนาดพอเหมาะทุบจนรากไม้แตกแผ่ออกเป็นแผ่นบางพ่อหยิบมันมาที่แอ่งน้ำแล้วก็บอกผมว่านี่คือหางไหลอะไรหรอพ่อผมสงสัยจริงๆมันเป็นไม้เลื้อยชนิดหนึ่งแม้ว่าหาได้ยากในท้องถิ่นแต่ว่าในป่าบ้านเราเนี่ยพอมีอยู่บ้างในรากอุดมไปด้วยสารโรตินอลมีฤทธิ์ในการฆ่าแมลงแต่วันเนี้ยพ่อจะนำมันมาทำประโยชน์อื่น
พ่อสุดนั่งยองลงข้างแอ่งเอารากหางไหลสะบัดในน้ำไปมาทีละอันแล้วก็บอกให้ผมสังเกตดูกับกริยาของปลาจะได้ผลหรอพ่อลองดูก็แล้วกันเพียงไม่กี่นาทีหลังจากนั้นผมเห็นปลาไหลตัวเริ่มลอยหัวขึ้นมาดูท่าทางอ่อนแรงลงเรื่อยๆจนในที่สุดพ่อก็สามารถจับมันขึ้นมาได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องออกแรงแม้แต่

0: ึ้นมาแบบนี้พ่อใช้วิธีเบื่อปลาหรอครับ
1: ใช่ลูก
0: ผมไม่ชอบวิธีนี้ปลากี่ตัวก็ต้องตายหมดมันโหดร้ายเกินไปหรือเปล่าครับพ่อผมเสียงแข็งขึ้นมาพ่อเองก็ไม่ชอบเหมือนกันนะลูกแต่พ่อทำเนี่ยพ่อต้องการให้ลูกได้เรียนรู้ว่าการจะสอนใครสักคนบางครั้งก็ต้องใช้วิธีที่ต้องให้จดจำได้แบบฝังใจผมพอเข้าใจครับแต่เนี่ยเป็นวิธีการของคนใจร้ายถ้าเป็นการปกครองคนก็น่าจะเทียบได้กับการใช้วิธีที่รุนแรงซึ่งอาจจะเป็นการทำรัฐประหารหรือปฏิวัติการจัดการกับเหยื่อโดยวิธีนี้มันไม่ใช่วิธีการปกครองคนนะครับพ่อนิ่งกว่าผมมากพ่อตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงเนิบนาบว่าจะว่าไม่ใช่ก็ไม่ถูกต้องนักลูกการปกครองคนจะต้องใช้ทั้งไม้นวมแล้วก็ไม้แข็งไม้นวมก็คือความเห็นอกเห็นใจไม้แข็งก็คือกฎหมายแต่กฎหมายก็ใช่ว่าจะศักดิ์สิทธิ์เสมอไปเพราะมักมีคนไม่เกรงกลัวกฎหมายไม้นวมใช้กับคนที่พอจะแก้ไขได้ไม้แข็งใช้กับคนแก้ไขยากคนที่แก้ไขยากจนแก้ไม่ได้เราอาจจะต้องใช้วิธีรุนแรงแบบนี้เราอาจจะต้องกำจัดคนเหล่านี้ออกจากสังคมปลาที่ถูกริดหางไหลก็เปรียบคล้ายกับคนประเภทที่พ่อพูดถึงการที่จะให้ได้มาซึ่งอำนาจเบ็ดเสร็จในความเป็นจริงบางครั้งอาจจะต้องใช้วิธีนี้บางครั้งวิธีการที่ดูว่าไม่ถูกต้องมันกลับเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีการที่เราเห็นว่าดีที่สุดมันอาจจะเป็นวิธีที่ไร้ประสิทธิภาพที่สุดก็ได้นะลูกผมนึกขอบคุณพ่อที่ใช้ปลาในแอ่งเล็กมาเป็นเหยื่อในการสั่งสอนพ่อเก็บปลาทั้งหมดลงถังแล้วก็บอกผมว่ากลับไปดูเสือหิวกันเถอะลูก

องคนพ่อลูกเดินเรียบลำธารกลับไปทางเดิมในขณะที่เราไปถึงผมเห็นปลาเกล็ดหลายตัวติดอยู่ในกระบอกไม้ไผ่ทั้ง3แต่ละกระบอกมีจำนวนปลาไม่เท่ากันผมกับพ่อช่วยกันจับมันใส่ถังพ่อบอกผมว่าเกี่ยวกับการจับปลาด้วยเสือหิวลูกมีอะไรจะพูดไหมปลาที่มาติดกับดักน่าจะเป็นปลาที่หิวนะครับไม่ว่าปลาหรือว่าคนถ้าหิวมากๆย่อมตกเป็นเหยื่อได้เสมอถ้ามีเหยื่อที่หิวมากต้นทุนในการจับของเราก็จะต่ำบางครั้งอาจจะไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเลยเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้รำข้าวใส่ไว้ในกระบอกเราก็อาจจะได้ปลาที่หิวมาเป็นเหยื่อแค่มันเข้าไปลองลิ้มรสดินเหนียวมันก็ติดกับของเราแล้วจะว่าเราได้ปลาไม่มากเท่ากับการใช้หางไหล่นะครับปลามากหรือว่าปลาน้อยหาสำคัญไม่สิ่งสำคัญก็คือปลาที่เราได้มาเนี่ยพอเพียงกับการบริโภคหรือไม่แม้ว่าเราจับปลาได้มากแต่ว่าถ้านำมาใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่มันก็เท่ากับว่าประโยชน์ศูนย์เปล่าเพราะว่าวิธีไหนดีที่สุดถ้าเทียบกับการจับปลากับการปกครองคนคนไม่ใช่ปลาปลาไม่ใช่คนแต่ถ้าจะให้เปรียบเทียบกันแล้วพ่อชอบวิธีการใช้หางไหล่ในการจับซึ่งเหมือนกับเราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมดปัญหาที่น่าจะเกิดก็คงไม่เกิดขึ้นทำให้เราปกครองได้โดยง่ายผมว่าการไล่ปลาเข้าสวิงเป็นวิธีที่ดีที่สุดครับพ่อดียังไงล่ะลูกปลาที่ตื่นตกใจง่ายหรือว่าปลาไม่ฉลาดเราสามารถควบคุมได้ง่ายเราไม่จำเป็นจะต้องเห็นเขาเป็นเหยื่อแต่ถ้าเราจะนำเขาไปดูแลให้ดีขึ้นส่วนปลาที่ว่ายทวนน้ำถือว่าเป็นปลาที่ฉลาดเราต้องหาวิธีทำให้เขามาเป็นพวกของเราให้ได้ก็ถูกนะแต่เพราะว่าถ้าจะให้ดีที่สุดลูกต้องใช้ทุกวิธีร่วมกันส่วนจะเน้นวิธีไหนต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในขณะนั้นประชาชนต่างกับปลาตรงที่ประชาชนมีปากมีเสียงส่วนปลาแสดงความเห็นหรือโต้เถียงไม่ได้ผมนิ่งเงียบไปชั่วขณะหลังจากทบทวนคำพูดทั้งหมดแล้วผมเชื่อว่าพ่อพูดถูกพ่อครับผมเชื่อว่าถ้าสภาพสังคมดีคนในสังคมคงไม่ตกเป็นเหยื่อของความไม่ถูกต้องคงมีคนไม่มากที่ตกอยู่ในสภาพของปลาที่ต้องเป็นเหยื่อพรุ่งนี้ผมจะกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งผมจะหาต้นไม้ที่มีดอกมีผลเป็นอาหารปลามาปลูกผมจะพยายามหาอาหารมาให้ปลามากขึ้นทำไมล่ะลูกปลาจะไม่หิวโหยย่อมยากที่จะตกเป็นเหยื่อของคนพ่อหันมายิ้มน้อยๆผมถามพ่อกลับไปว่าแม่บอกพ่อไหมว่าวันนี้จะนำปลาไปทำอะไรแม่บอกเมื่อคืนว่าเราจะทำแกงส้มมะละกอปลาเกล็ดลูกถามทำไมล่ะพ่อทำท่าสงสัยผมยิ้มให้พ่อเรากลับเป็นผู้ถือไพ่เหนือกว่าถ้าอย่างนั้นพ่อปล่อยปลาลงลำธารสักครึ่งนึงเถอะครับบ้านเรามีสมาชิกแค่3คนปลาที่เราจับได้ผมว่ากิน10คนจึงจะหมดให้มันเป็นเหยื่อเราแบบพอเพียงดีกว่าพ่อยิ้มบางๆที่มุมปากแล้วก็หิ้วถังใส่ปลาไปที่ลำธารผมเห็นพ่อเทปลาส่วนมากกลับลงไปในลำธารเหลือไว้เพียงปลาที่ตายเพราะว่าหางไหลเท่านั้นแต่หลังจากปล่อยปลาตามคำแนะนำของผมแล้วผมได้เห็นรอยยิ้มแบบมีเลศนัยบนใบหน้าของพ่อพ่อยิ้มอะไรหรอครับพ่อก็ยิ้มให้กับหัวใจบริสุทธิ์ของลูกไงแต่ว่าถ้าเทียบกับการปกครองแล้วเนี่ยน่าจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องที่สุดนะลูกผมงงแล้วก็สงสัยว่าพ่อพูดอะไรของพ่อพ่อบอกกับผมว่าปลาที่เหลือพอเพียงที่จะทำให้ครอบครัวของเราอิ่มท้องและเพื่อนบ้านของเราล่ะเพราะว่าถ้าเรานำปลาที่ปล่อยไปแบ่งปันให้พวกเขาวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีที่ดีกว่าคำพูดของพ่อผ่านมาหาผมพร้อมกับรอยยิ้มยามชราเราสองคนพ่อลูกเดินกลับบ้านด้วยใบหน้าที่อิ่มสุขก่อนถึงบ้านพ่อถามผมว่าลูกเข้าใจทุกอย่างในวันนี้มากน้อยแค่ไหนน่าจะไม่น้อยนะครับ
อาจจะมากกว่าที่พ่อคิดก็ได้ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมพ่อจึงกลับมาเป็นชาวสวนผมเข้าใจจริงๆพ่อเคยปกครองคนด้วยวิธีการแบบการใช้หางไหลจับปลาแต่พอถึงวันหนึ่งพ่อกลับให้แพ้ต่อแรงต้านซึ่งเป็นเสมือนคลื่นใต้น้ำผมยังจำภาพเมื่อ5ปีที่แล้วได้ดีภาพที่กลุ่มคนเดินขบวนประท้วงขับไล่พ่อเมื่อครั้งที่พ่อมีอำนาจถึงด้านการเมืองขณะมีตำแหน่งสูงอยู่ในคณะรัฐบาลชุดก่อนวันนี้พ่อก็คือชาวสวนแม่บอกว่าพ่อชรามากขึ้นแต่ผมกลับเห็นว่าพ่อมีความสุขมากกว่าเดิมส่วนหนึ่งของความสุขของพ่อก็น่าจะมาจากการสอนให้ผมจับปลา

คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าชายชรากับปลาในลำธารประพันธ์โดยชิตชยากรเรื่องราวได้จบลงแล้วค่ะในค่ำคืนวันพรุ่งนี้นะคะเวลา 20:30 จนถึงเวลา 21:00 เชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรายการสาราวรรณกรรมด้วยกันได้ใหม่ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

รถดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดง

ของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกค

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีร่วมงานวันชาติสหรัฐอเมริกาและเฉลิมฉลอง250ปีการประกาศเอกราชสหรัฐอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบต้นบังคมบ่า

0: นดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลก

0: เนื่องในโอกาสวันชาติสหรัฐอเมริกาประจำปี2569และครบรอบ250ปีการประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกาณโรงแรมเดอะริทคาร์ลตันวันแบงคอกถนนวิทยุเขตปทุมวันภายในงานมีผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนคณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมงานประมาณ 1,300 คนในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและภริยาได้ขึ้นเวทีร่วมกับนายดีแลนจอห์นสันผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการสาธารณะระดับโลกเพื่อร่วมดื่มอวยพรแสดงความยินดีเนื่องในวันชาติสหรัฐท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและสหรัฐซึ่งดำเนินมาอย่างยาวนานก่อนร่วมงานเลี้ยงรับรองและพบปะพูดคุยกับแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายภาคส่วนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำทีมไทยแลนด์เยือนเบลเยียมเร่งรัดการเจรจา FTA ไทย EU มุ่งเปิดตลาดสินค้าเกษตรและดึงดูดการลงทุนหวังสร้างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รับมือเศรษฐกิจโลกผันผวนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยผู้แทนการค้าไทยและคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เดินทางยังกรุงบรัสเซลส์ราชอาณาจักรเบลเยียมเพื่อเร่งรัดการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EU ร่วมกับกรรมาธิการยุโรปด้านการค้าและกรรมาธิการยุโรปด้านการเกษตรและอาหารทางนี้การเจรจา FTA ครั้งนี้ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและสร้างความยืดหยุ่นให้กับห่วงโซ่อุปทานท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเร่งผลักดันการเจรจาในประเด็นที่มีความพร้อมเพื่อให้สามารถสรุปผลเพิ่มเติมในการเจรจารอบที่9ที่กำลังจะถึงนี้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงการเปิดตลาดสินค้าเกษตรและมาตรการสุขอนามัยพืชซึ่งฝ่ายไทยได้เน้นย้ำถึงสินค้าเกษตรและอาหารที่ไทยมีศักยภาพในการส่งออกผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสยืนยันยังไม่พบแก๊งสแกมเมอร์ตั้งฐานในพื้นที่พร้อมคุมเข้มชายแดนไทยมาเลเซียสกัดสัญญาณข้ามแดน
1: พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่พบข้อบ่งชี้ว่ามีแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติตั้งฐานปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสหลังมีกระแสข่าวความกังวลว่าขบวนการดังกล่าวอาจเคลื่อนย้ายฐานมาจากเมียนมาและกัมพูชาอย่างไรก็ตามทางตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจและได้ยกระดับมาตรการคุมเข้มชายแดนไทยมาเลเซียอย่างใกล้ชิดโดยมีการบูรณาการร่วมกับกสทช.ฝ่ายปกครองและทหารตรวจสอบเสาสัญญาณและควบคุมระบบสื่อสารในพื้นที่อำเภอแว้งอำเภอสุไหงโกลกและอำเภอตากใบไม่ให้ถูกใช้เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มมิจฉาชีพเพิ่มความเข้มงวดตรวจตราโรงแรมและบ้านเช่าซึ่งที่ผ่านมาสามารถจับกลุ่มชาวจีนหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายได้แล้วกว่า10รายที่พยายามใช้ไทยเป็นทางผ่านไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับตำรวจรัฐกะลันตันประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมกันสกัดกั้นเครือข่ายสแกมเมอร์อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ตำรวจนราธิวาสขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลต่างชาติพักอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างผิดสังเกตหรือใช้อุปกรณ์สื่อสารจำนวนมากอย่างมีพิรุธสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน191ตลอด24ชั่วโมงวีรพัฒน์เพชรสูตรสวทสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา

ายสุขภาพและสายทุเรียนห้ามพลาดขอเชิญร่วมกิจกรรมทูบีรันวิ่งชมชิมทุเรียนบัวเช่ปี5พบกับเส้นทางวิ่งท่ามกลางธรรมชาติและสวนทุเรียนแสนอร่อย

ิโลเมตรพร้อมชิงถ้วยรางวัลและเงินรางวัลมากมายสมัครออนไลน์ได้ถึง20มิถุนายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางเพจทูบิรันนัมเบอร์วันอำเภอบัวเชษทูบิรันวิ่งชมชิมทุเรียนบัวเชษปี5วิ่งเพื่อสุขภาพชิมทุเรียนอร่อยแล้วพบกันที่บัวเชษ

0: ทุกๆ10วินาทีมีผู้ป่วยต้องการใส่โลหิตอย่างน้อย1ถุงเพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ป่วยและโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปคุณเองก็มอบโอกาสนั้นได้แค่บริจาคโลหิตประจำให้โลหิตให้ชีวิตให้ประจำติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ blooddonationthai.com
1: โอ้ยปวดท้องหิวข้าวทนไหวไหมเนี่ยเพื่อความผอมพึบๆไว้นะความอ้วนก่อให้เกิดโรคได้แต่การอดอาหารไม่ใช่ทางออกที่ดีคุณสามารถรับประทานอาหารได้ครบทุกมื้อเพียงใช้สูตรที่นักโภชนาการแนะนำผัก2ส่วนข้าว1ส่วนเนื้อสัตว์1ส่วนต่อมื้อลดหวานมันเค็มออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอเท่านี้ความอ้วนก็ไม่ถามหาสุขภาพแข็งแรงรูปร่างสมส่วนโดยไม่ต้องอดอาหารอีกต่อไปโบยใยใส่ใจสุขภาพเพื่อสุขภาวะที่ดีต่อตนเองด้วยความปรารถนาดีจากสวท.สุรินทร์สำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
2: ์พี่พรวันนี้จะกู้เท่าไหร่ดีล่ะพี่พงยังไม่หายป่วยไม่ใช่เหรออ
3: ุ้ยพี่ไม่กู้แล้วเพราะตอนนี้หลักประกันสุขภาพเขาจ่ายให้ทั้งหมดจ้าจะป่วยวันนี้ไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินไม่ต้องทุกข์ใจเพราะบัตรทองช่วยคุ้มครองคนไทยให้มีสิทธิ์ในการรักษาสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าจ่ายค่ารักษาเมื่อเจ็บป่วยและยังช่วยส่งเสริมสุขภาพฟื้นฟูดูแลเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีเลิกเป็นหนี้เพราะมีหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
4: คุณกำลังฟังสถาน

ันทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งทุ่งทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 นถึง 22:00 นในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตกับผมกฤษดานะครับเจอกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกลุ่มร้อยบุรินสุรินทร์บุรีรัมย์แล้วก็ร้อยเอ็ดนะครับที่ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังกันในยามค่ำคืนก็คืนนี้เป็นอีกคืนหนึ่งนะฮะที่อากาศค่อนข้างร้อนพอสมควรที่สุรินทร์เนาะแต่ร้อยเอ็ดบุรีรัมย์ไม่แน่ใจฝนตกมาปล่อยๆไม่ได้ตกหนักเท่าไหร่นะครับในช่วงเย็นที่ผ่านมาที่เมืองแต่ที่อื่นๆผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็พอทำให้รู้สึกผ่อนคลายได้บ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ทั้งหมดนะก็ถือว่าเป็นหน้าฝนแต่ฝนไม่ตกนี่ก็กระไรอยู่เนาะเอลนีโญอะไรที่เขาว่าเนี่ยก็คงจะเป็นไปดังที่เขาพยากรณ์ไว้นะครับยังไงตอนนี้ดีที่สุดคือสำรองน้ำไว้ใช้ดีกว่านะฮะเผื่อว่าจะแล้งไปในวันข้างหน้าเราจะได้มีน้ำมีองค์ใส่องค์มีตุ่มใส่ตุ่มเนาะนะครับเก็บไว้ใช้เผื่อจำเป็นน้ำก็ใช้อย่างประหยัดก็จะดีที่สุดเนาะวันนี้มาทักทายท่านด้วยเพลงของคุณโกยวรมันคนสุรินทร์เหลาแล้วก็เมื่อสักครู่นี้สัญญารักห้วยเสงี่ยมสัญญาสุริยันนะเพลงที่คุณกระไรวุฒิเจอจันทร์ทางเทคนิคเลือกมาฝากทุกท่านก่อนที่ผมจะเดินทางมาถึงนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณกันแล้วกันที่ติดตามมาฟังเรายังคงอยู่ด้วยกันไปถึง4ทุ่มเหมือนเดิมไปถึง5ทุ่มเหมือนเดิมก็4ทุ่มสับสนละ4ทุ่มนะครับกับสีสันวรรณกรรมให้มีความสุขกับการรับฟังต่อเนื่องกับเพลงอีกเพลงนึงที่นำมาฝากทุกท่านกันนะครับเดวิดอินทีตั้งใจมาหลอก

เธอเท่าช้างนะครับเพลงของชโยธนวัฒน์นะครับก็นำมาฝากโดยคุณไกรเจียจันทร์กับทุกท่านได้รับฟังกันช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาพักผ่อนเนาะยินดีกับหลายๆท่านนักเขียนนักกวีนักประพันธ์เรื่องสั้นนะครับที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายไม่ใช่รอบสุดท้ายรอบลองลิสต์เขาว่ารางวัลผ่านแว่นฟ้าประจำปี2519ก็มีหลายท่านที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการให้ผ่านเข้าไปสู่รอบลองลิสต์นะครับก็เรื่องสั้นแล้วก็บทกวีการเมืองจะเป็นประจำทุกปีรางวัลเยอะด้วยนะนะผมก็ตกรอบเป็นที่เรียบร้อย ส่งเข้าไปเหมือนกัน เขียนไปคืนสุดท้ายนะครับแล้วก็ส่งในคืนสุดท้ายชั่วโมงสุดท้าย ส่งเป็นคนเกือบสุดท้ายแต่นะก็คงจะผ่านแล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้วางไม่ได้มีการวางแผนไม่ได้มีการเตรียมตัวก็ย่อมเป็นธรรมดานะครับเหมือนกันนักมวยถ้าซ้อมบ่อยต่อยบ่อยนะครับวอร์มร่างกายอยู่เป็นประจำนี่ก็จะเป็นชกก็ไม่น่ากลัวเหมือนกันนะบุญการมรณกรรมถ้าไม่ได้ซ้อมไม่ได้เขียนดีๆไปเขียนเอาลูกโลกในห้วงสุดท้ายนี่ก็ถือว่าไม่ได้เนาะอันนี้ต้องเข้าใจในบริบทด้วยผมก็เลยยอมรับชะตากรรมปีหน้าส่งใหม่เดี๋ยวท่านใดที่อยากจะทราบว่าใครผ่านไปบ้างเรื่องอะไรบ้างนะครับเขาไม่บอกชื่อหรอกแต่ว่าบอกก็เรื่องที่เขียนไปดูที่เว็บไซต์ของสำนักงานสภาผู้แทนราษฎรเนาะนะครับสำนักงานสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าก็พิมพ์ว่ารางวัลผ่านแว่นฟ้านะครับก็ประกาศไปแล้วผ่านทางเว็บไซต์ท่านก็สามารถไปติดตามได้มีผลงานชิ้นใดมีของใครที่ท่านรู้จักก็ไปให้กำลังใจกันนะครับผมก็โพสต์ให้กำลังใจผ่านทาง FM ผ่านทาง Facebook ไปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามาในทาง FM สวทสุรินทร์คุณดาเดเรกบอกว่าพรุ่งนี้พบกันผมไม่สามารถเดินทางไปได้พรุ่งนี้มีงานเรื่องของยาเสพติดนะครับวันต่อต้านยาเสพติดที่นี่แล้วก็มีหลายภารกิจที่ไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้เสียดายมากตั้งใจอยู่กับนักงานคาราวานนะที่ถนนดนตรีไลฟ์ของคุณพิญโยรุ่งสมัยพรุ่งนี้นะครับนะคุณอดิเรกคุณแองเจโรคุณพี่สุภชัยนะครับวันนี้ก็มากันครบทุกท่านขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าเพลงที่นำมาฝากตอนนี้นะครับเป็นอีกเพลงหนึ่งที่คุณผู้ฟังทางสนมนะครับขอก็มาทางหนองยอตะคุยชุมแพของอมตะคุณเออมตะนะครับเพลงเก่าๆ

ยชุมแพตะผุยชุมแพเนาะเพลงที่คุณผู้ฟังทางสนมแนะนำเข้ามานะครับก็คงให้มีความสุขกับการรับฟังมีเพลงที่คุณผู้ฟังคุณอดิเรกขอไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเนาะกับเพลงของนัสูสูสูเดี๋ยวเท่าสามชาติผมหาแป๊บหนึ่งก็แล้วกันเมื่อสักครู่นี้จะเปิดให้แล้วแหละแต่ว่าเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับพอดีเพลงบางเพลงนี้เราไม่ได้โหลดเข้ามาไว้นะก็ไม่มีในระบบแต่ว่าพอไปเจอ TikTok ไปเจอ F อะไรนะ Facebook เนี่ยก็ไม่สามารถเปิดได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตโหลดแป๊บหนึ่งก็แล้วกันเดี๋ยวลองดูนะครับนะมีเพลงอื่นที่ทุกท่านแนะนำมาก็หลายเพลงนะครับฟังเพลงนี้ไปก่อนเนาะในระหว่างที่หาเพลงให้นะครับวันนี้

ฟังคนขี้ตัวนะครับเมื่อสักครู่นี้เสถียรทำมือเนาะต่อเนื่องกับเพลงนี้ที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะครับคุณยายน้องแบงค์จากทางบึงทีสุรินทร์บอกว่าฝนไม่ตกวันนี้ร้อนมากนะครับเห็นว่าไม่ค่อยสบายให้หายไวๆนะเปิดตัวนี้ฟังบุพเพสันนิวาสเบียร์วราวุธ

เบียร์วรวุฒินะฮะวรวุฒินะครับวรวุฒิกับสาวบุพเพสันนิวาสก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่น่าฟังนะครับต่อเนื่องกับเพลงที่คุณผู้ฟังทางประโคนชัยบุรีรัมย์แนะนำเข้ามาจะฟังสาวประโคนชัย

ู้ฟังครับช่วงสีสันวรรณกวีนะฮะก็จะเป็นประจำทุกคืนที่จะมีบทกวีหรือบทกลอนมาฝากท่านนะครับวันนี้มีบทที่ผมพูดไว้เมื่อคืนนี้แต่หาไม่เขาเรียกว่าหาไม่ทันเนาะวันนี้มาละทันละนะครับกับบทกวีที่เขียนไว้เมื่อวันก่อนวันที่21นะฮะช่วงไปทานก๋วยเตี๋ยวยามดึกเนาะก็นั่งรอก๋วยเตี๋ยวรอบะหมี่ในยามค่ำคืนก็เลยเขียนแล้วก็โพสต์ใน Facebook นะครับกับบทนี้ข้างร้านเย็นตาโฟริมถนนปฐมนนท์ยามค่ำคืนเดี๋ยวลองซึมซับกับบรรยากาศการหิวบะหมี่

้างร้านเย็นตาโฟริมถนนปฐมนนท์ยามค่ำคืนระโยงระยางรางไฟไหวระยิบระโยงระยางรางไฟไหวระยิบลมกระซิบแผ่วเบาเล่าความหลังว่าพัดพาความรักและความชังจากอีกฟากมาอีกฝั่งด้วยหวังดีรถรายังเคลื่อนขับกับคืนค่ำความทรงจำไล่เรียงเสียงนั่นนี่วาบไฟท้ายไฟหน้าแหวกราตรียังสวนทางห่างทีหลากหลายคันเย็นตาโฟเจ้าเก่ายังเปิดขายกลิ่นกำจายกลุ่นแท้มิแปรผันมอเตอร์ไซค์ลูกค้าจอดรอนั้นนั่งทานกันบ้างสั่งกลับรอรับคิวไทยช่วยไทยพลัสคึกคัก60-40สแกนใช้ทียิบลดความหิวลมค่ำคืนพัดไล้ใบไม้ปลิวลอยละลิ้วเคว้งคว้างกลางแสงไฟชีวิตคนก็เหมือนสั่งบะหมี่ชีวิตคนก็เหมือนสั่งบะหมี่รสชาตินั้นเส้นนี้ที่เคลื่อนไหวปฐมนนท์ถนนหนึ่งซึ่งยาวไกลเหมือนรักใครมั่นคงดำรงรักปฐมนนท์ถนนหนึ่งซึ่งยาวไกลเหมือนรักใครมั่นคงดำรงรักระยงระยางรางไฟไหวระยับเสียงบทล้อยังเคลื่อนขับให้ตระหนักชีวิตเราก็เท่านี้ที่ผ่อนพักสดร้อนๆตีนักเกาเหลาต้มยำระยงระยางรางไฟไหวระยับเสียงบทล้อยังเคลื่อนขับให้ตระหนักชีวิตเราก็เท่านี้ที่ผ่อนพักชีวิตเราก็เท่านี้แหละที่รักสดร้อนๆดีนักเกาเหลาต้มยำสดร้อนๆดีนักเกาเหลาต้มยำ

ทเพลงหลังบทกวีนะครับหนุ่มพเดจรเพลงที่คุณแองเจโลฟาซินขอว่ามานะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นเสียงของจังหวะคาราวานศิลปินแห่งชาตินะครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่ทักทายเข้ามาด้วยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังทั้ง3สถานีนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วกับสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตนะครับทิ้งท้ายด้วยเพลงสุดท้ายที่คุณยายสายลมขอมานะครับฉันจะฝันถึงเธอเพลงของสุภัทราอินทรภักดีนะครับเรือร้องทำนองของอาจารย์ดนุหันตระกูลก็ฝากเป็นเพลงสุดท้ายขอบคุณอีกครั้งหนึ่งไม่ได้ทักทายก็ขออภัยด้วยนะครับหลายๆท่านก็ถือว่าไม่ให้กำลังใจกันขอให้มีความสุขกับการพักผ่อนครับคืนวันนี้นะครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์เรายังเจอกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับคืนวันพรุ่งนี้สีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตราตรีสวัสดิ์ครับ

0: 5ข้อทั้งการเสริมความมั่นคงชายแดนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้นบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในส่วนพระคือดวงใจไทย
2: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่ม

0: รินทร์น้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ที่ประชุมสภากลาโหมเน้นย้ำเหล่าทัพขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและเร่งด่วน5ข้อทั้งการเสริมความมั่นคงชายแดนการพัฒนาทหารอาสาและการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
2: พลเรือตรีสุรสันต์คงศิริโฆษกกระทรวงกลาโหมสรุปผลการประชุมสภากลาโหมครั้งที่4ทับ2569ในวันนี้ซึ่งมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานพร้อมกับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานและเหล่าทั

0: สมัครทหารแบบสมัครใจมากขึ้นซึ่งในปัจจุบันการคัดเลือกทหารกองประจำการครั้งล่าสุดมีผู้สมัครเข้ารับราชการทหารโดยสมัครใจทั้งสิ้นกว่า 49,000 คนจากจำนวนที่ต้องการกว่า 62,000 คนซึ่งคิดเป็นจำนวนผู้สมัครใจกว่า 80% ของจำนวนที่ต้องการปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศฉบับที่16ผ่อนคลายมาตรการบังคับเครื่องบินโดรนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาหลังสถานการณ์ความมั่นคงคลี่คลายเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและภาคธุรกิจแต่ยังคงคุมเข้มในพื้นที่เสี่ยงบางอำเภอของ7จังหวัดชายแดนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทแจ้งว่าจากการประเมินสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงพบว่าสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชามีแนวโน้มคลี่คลายลงอย่างต่อเนื่องจึงได้ออกประกาศฉบับใหม่เพื่อปรับลดพื้นที่ควบคุมลงช่วยให้ประชาชนภาคธุรกิจและหน่วยงานต่างๆสามารถนำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมาใช้ประกอบอาชีพและทำกิจกรรมได้เกือบเป็นปกติอย่างไรก็ตามสำหรับพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวและเสี่ยงต่อผลกระทบด้านความมั่นคงแคทยังคงมาตรการควบคุมการบินโดรนในบางอำเภอของ7จังหวัดชายแดนได้แก่อุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์สระแก้วจันทบุรีและตราดทางนี้ในพื้นที่ควบคุมดังกล่าวหากมีความจำเป็นต้องใช้งานเช่นการฉีดพ่นสารเคมีทางการเกษตรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเหตุฉุกเฉินต่อชีวิตและทรัพย์สินหรือภารกิจของภาครัฐสามารถยื่นขออนุญาตปฏิบัติการบินเป็นกรณีพิเศษจากผู้อำนวยการแคทได้พร้อมย้ำเตือนว่าผู้ปฏิบัติการบินโดรนทุกคนยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยต้องขึ้นทะเบียนผู้บังคับและตัวอากาศยานมีประกันภัยภาคบังคับและต้องขออนุญาตทำการบินผ่านระบบ UAS Portal ก่อนขึ้นบินทุกครั้งพาณิชย์อำนาจเจริญติดตามสถานการณ์สินค้าปุ๋ยและน้ำมันเชื้อเพลิงยืนยันสินค้าอย่างเพียงพอราคาส่วนใหญ่ทรงตัว
2: นายเกตสิริสุวพงศ์พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญมอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคปุ๋ยและน้ำมันเชื้อเพลิงจากผลกระทบสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางพบว่าสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่ยังมีราคาทรงตัวและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนโดยผักบางชนิดเช่นมะเขือเปราะและกะหล่ำปีปรับราคาสูงขึ้นจากสภาพอากาศแปรปรวนขณะที่มะนาวและพริกสดราคาปรับลดลงจากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นด้านสถานการณ์ปุ๋ยเริ่มคลี่คลายหลังการขนส่งผ่านช่องแคบฮอมุดกลับมาดำเนินการได้ส่งผลให้ปริมาณสินค้าเพียงพอและแนวโน้มราคามีเสถียรภาพขณะที่น้ำมันเชื้อเพลิงยังมีเพียงพอให้บริการและราคาปรับลดลงตามราคาตลาดโลกหลังมีสัญญาณเชิงบวกจากการเจรจาลดความตึงเครียดในตะวันออกกลางทั้งนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญได้กำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายการแสดงราคาสินค้าอย่างเคร่งครัดวงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรถอดปลั๊กทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกา

0: รมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ก่อนใครต้องที่นี่อภัยภูเบศรชวนคุณสัมผัสนวัตกรรมสมุนไพรใหม่ล่าสุดเปิดตัวครั้งแรกในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบอภัยโบนแคร์จากสมุนไพรเพชรสังฆาต

0: ดูแลกระดูกและข้อยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลตำนานยาแก้ไอที่คนไทยไว้วางใจและอภัยพรีเมียม UV ชิลนวัตกรรมกันแดดผสานพลังสารสกัดสมุนไพรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ปกป้องผิวจากแสงแดดและมลภาวะพร้อมช็อปผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดของแถมและสิทธิพิเศษมากมาย 2-5 กรกฎาคมนี้ 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห.11 ห.12อภัยภูเบศนวัตกรรมสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพของคนไทย
1: ครับเจอกันนะฮะ 2-5 กรกฎาคมที่ Impact เมืองทองธานีครับปากทางเข้าห.12เลยครับบูธของอภัยภูเบศนะเด่นเป็นสง่าเหมือนเดิมเข้าไปก็จะเอ๋แล้วก็เข้ามาทักทายด้วยกิจกรรมแน่นเหมือนเดิมนะเพื่อแฟนคลับคนรักสมุนไพรคนรักอภัยภูเบศนะครับชมพูที่2แน่นอนครับคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรท่านมารอแล้วแทนคุณหมอครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีชมครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับผม
1: คุณหมอวันนี้มี Facebook มั้ยครับ
2: มีครับวันนี้มีครับ
1: มีนะเดี๋ยวผมจะได้แชร์แล้วทำไมผมหาไม่เจอเนี่ยคุณหมอออกแล้วนะ
2: ครับผม
1: โอเคครับเดี๋ยวผมค้นอีกรอบนึงแล้วกันเชิญครับคุณหมอครับคืนนี้มีอะไรจะเล่าให้กับแฟนคลับของเราได้ฟังเชิญเลยครับ
2: ตอนนี้ฮะก็2ถึง5กรกฎาคมนี้ครับเข้าไปนี่ตั้งเด่นเป็นสง่าแน่นอนนะฮะเห็นแต่ไกลเลยแล้วลองบูธอภัยภูเบศเนี่ยนะฮะแล้วก็ทุกปีเนาะปีนี้เนี่ยเท่าที่ดูโปรโมยเนี่ยนะฮะโอ้โหใหม่เยอะ
1: อ
2: าจจะไปด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าใครไปเนี่ยก็อาจจะเจอผมก็ได
1: ้ไปวันไหนไปวันไหนครับ
2: ไม่ฮะอาจจะเจอเป็นคลิปฮะเพราะว่าไปถ่าย VTR ของมูลนิธินะครับ
1: อ
2: ยู่นี่ล่ะอภัยบีเนี่ยนะฮะเรื่องของสมองที่ว่ากินเรื่องของกลุ่มที่เป็นการบกพร่องทางการรู้คิดเล็กน้อยนะครับว่าตอนนี้มันเริ่มมีงานวิจัยนะมันจะเป็นแสงสว่างว่ากลุ่มที่ยังไม่ได้เป็นสมองเสื่อมเนาะแต่ว่าหลงลืมดูแปลกๆนะครับมันใช้ยาไปตรงเนี้ยมันจะเข้ามาเติมเต็มได้ไหมนะครับอย่างน้อยเนี่ยมันก็ช่วยทำให้นอนหลับนะฮะสมองโล่งปลอดโปร่งส่วนของที่เราอยากจะว่ามันจะป้องกันสมองเสื่อมได้หรือไม่เนี่ยอาจจะเป็นความได้แน่นะครับซึ่งต้องรอจากงานวิจัยต่อไป
1: จะเบื้องต้นเนี่ยว่าเป็นของดีมีคุณภาพแล้วก็มีสรรพคุณที่ดีเลยล่ะนะครับ
2: ใช่ครับ
1: ครับ
2: ก็เลยอาจารย์ต้องจะไปชวนถ่าย GTR นะฮะก็เลยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับว่าคือตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์แล้ว
1: สมบูรณ์แล้วนะกี่เปอร์เซ็นต์ของคนประชากรเนี่ย
2: เกิน60ปีมากกว่า 20% นะ
1: มากกว่าเกิน6อายุเกิน60ปีมากกว่า 20% เข้าสู่สังคมสูงวัยเรียบร้อย
2: ใช่ครับแล้วก็ในนี้เนี่ยนะมีประมาณสัก 8% ในอนาคตอ่ะที่กลายเป็นอัลไ
1: ซเมอร์โอ้แล้วมันเหมือนกับเป็นคู่กันนะคนสูงอายุกับอัลไซเมอร์ใช่ไหมคุณหมอมันเป็นตัวเลขที่ไปด้วยกันขนานกันไป
2: ด้วยกันยิ่งถ้าเรามีผู้สูงอายุเยอะก็โรคสมองเสื่อมเจอเยอะแน่ๆ
1: ใช่
2: เนี่ยมันจะป่อไปนะแล้วก็แต่ว่าที่น่าสนใจคือก่อนหน้าที่จะเป็นอัลไซเมอร์อ่ะภาวะเนี่ยเขาเรียกการบกพร่องทางการรู้คิดเล็กน้อยเนี่ยซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้หมายว่าจะเป็นอัลไซเมอร์ทุกคนนะฮะก็จะบางกลุ่มเนี่ยก็จะทำให้ดูงงเบอร์อาจจะมีแต่อื่นเช่นความเครียดการนอนน้อยพักผ่อนไม่พอนะฮะร่างกายเหนื่อยอ่อนล้าแต่ว่าก็จะมีส่วนหนึ่งจริงๆที่จะกลายไปเป็นอัลไซเมอร์ในอนาคตนะครับและกลุ่มที่เป็น MCI เนี่ยตามสถิติมีโอกาสถึงประมาณ 30% นะที่จะเกิดไปเป็นอัลไซเมอร์ได้นะครับเพราะนั้นก็ยังเป็นความท้าทายทางการแพทย์อยู่ว่าเราจะ หาวิธีในการควบคุมรักษาโรคนี้อย่างไรเพราะว่าโดยกลไกเนี่ยมันเกิดจากการที่มีเขาเรียกโปรตีนขยะนะไปเกาะในสมองส่วนกรีบหน้าแล้วก็กรีบด้านข้างไอ้โปรตีนขยะเนี่ยสาเหตุมันก็มีได้หลากหลายนะฮะส่วนหนึ่งยอมรับว่าเป็นพันธุกรรมแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่อาศัยสิ่งแวดล้อมสารเคมีต่างๆนะครับความเครียดการพรนะครับบุคลิกภาพแม้กระทั่งการออกกำลังกายอาหารเนี่ยเกี่ยวหมดเลยนะครับดังผมบอกว่าวิธีดูแลสมองให้ดีที่สุดเนี่ยก็คืออินให้ดีกินผักดีสุขภาพดีนะกินผักกินวิตามินเยอะๆเพราะว่าสารพวกนี้เนี่ยมันมีแอนตี้ออกซิแดนต
1: ์
2: นะครับเอทีมีนมันสูงนะครับไขมันสูงนะอันนี้ต้องลดแน่ๆการนอนหลับต้องดีนะครับการออกกำลังกายอย่างเพียงพอการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีมีความรู้สึกต่อตัวเองรู้สึกที่ดีต่อครอบครัวคนรอบข้างนะครับที่สำคัญคือรู้สึกว่าเรายังได้ทำประโยชน์ต่อผู้อื่นนะครับงานวิจัยพวกนี้มันมีออกมาเยอะแยะเลยว่ามันทำให้สมองเราเนี่ยลดการที่จะเกิดสมองเสื่อมได้ในอนาคตนะครับเพราะมันเกี่ยวข้องคือเมื่อก่อนเนี่ยนักทางการแพทย์เราก็ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นที่ยอมรับแน่นอนเพราะว่าเขาเรียกอิพิจีโนนะฮะปัจจัยพวกนี้เนี่ยมันสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมนะฮะในตัวเซลล์เราได้แล้วพอมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะทำให้เราป้องหรือทำให้โรคบางโรคเนี่ยมันมีอาการดีขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นการรักษาโรคเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ยาหรอกนะฮะต้องมีวิธีเรื่องการรักษาด้วยไม่ใช่ยาด้วยนะครับ
1: ครับ
2: เดินเที่ยวในบูธของอภัยภูเบศได้นะครับ
1: ครับผมต้นเดือนหน้าต้นเดือนหน้านะครับ 2-5 กรกฎาคมนะครับครับผม
2: อันนี้จะสอดคล้องกับข่าวสุขภาพที่จะเอามาเล่าให้ฟังนะครับสาธารณสุขส่วนร่วมมหกรรมสมุนไพร 2-5 กรกฎาคมนะครับนักรัฐมนตรีพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรสัตว์เลี้ยงครับนะเมื่อวันที่25มิถุนายนที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับมีการแถลงข่าวเปิดตัวงานมหกรรมแห่งชาติครั้งที่23ระหว่างวันที่25กรกฎาคม2569ที่ Impact เมืองทองธานีโดยนายพัฒนาพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าปัจจุบันเศรษฐกิจภาพของโลกมูลค่าถึง 6.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว222ล้านล้านบาทนะฮะขณะที่ประเทศไทยมีมูลค่าเศรษฐกิจสุขภาพกว่า 42.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 1.3 ล้านล้านบาทอยู่อันดับที่24ของโลกเฉพาะตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทยมีมูลค่ากว่า 45,882 ล้านบาทเฉพาะศักยภาพของไทยในการนำทุนทางภูมิปัญญาและความหลากหลายทางชีวภาพมาสร้างมูลค่าเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะครับโดยความสำคัญขององค์การสาธารณสุขคือการยกระดับการแพทย์แผนไทยจากการทางเลือกสู่เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของระบบสุขภาพไทยโดยบูรณาการองค์ความรู้ทั้งเดิมเข้ากับองค์ความรู้ทางการแพทย์สมบูรณ์สมเพื่อให้การแพทย์แผนไทยมีบทบาทในการส่งเสริมสุขภาพสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศนำไปสู่การสร้างเข้มแข็งและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในโลกนะครับโดยนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะยกระดับภูมิปัญญาไทยสู่เศรษฐกิจสุขภาพนะครับภายใต้กรอบ MOPH+ นะครับคือการส่งเสริมเศรษฐกิจสุขภาพสร้างรายได้โดยยกระดับภูมิปัญญาไทยสู่เศรษฐกิจสุขภาพผ่านการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรนะครับโดยสำคัญอย่างเช่น1ยกระดับสมุนไพรสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงนะครับ2สนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางการในระบบบริการสุขภาพนะฮะ3ผลักดันการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบันโดยสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรในภาวะโรคที่มีข้อมูลทางวิชาการรองรับและเป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัตินะฮะข้อที่4ส่งเสริมเมืองสมุนไพรและเศรษฐกิจสุขภาพระดับชุมชนนะฮะ โดยผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเนี่ยจะผลักดันนะครับมูลค่าของตลาดเนี่ยให้ไปได้ถึง 45,000 ล้านนะ 45,000 ล้านบาทนะครับโดยอัตราการเติบโตเนี่ยจะทำให้มีการเลื่อนในระดับ2หลักต่อปีแล้วก็จะทำให้เติบโตมากขึ้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันปีนี้เนี่ยจะมีทิศทางใหม่ก็คือจะเจาะตลาดคนรักสัตว์เลี้ยงมากขึ้นนะครับโดยทิศทางสมุนไพรตลาดพิวตี้และสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีการเติบโตที่ดีโดยเฉพาะเรื่องของสัตว์เลี้ยงที่คนไทยมีอัตราเด็กเกิดใหม่น้อยจึงมีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะฮะให้ดูแลให้ได้สิ่งดีๆนะดังนั้นตัวตลาดสัตว์เลี้ยงเนี่ยยังมีโอกาสที่เติบโตค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เป็นอีกเป็นหนึ่งที่ผู้ประกอบการไทยสามารถจะเข้าไปสู่ตลาดนี้ได้โดยสมุนไพรที่นำมาเป็นยาและใช้ในสัตว์ก็มีฟ้าทลายโจรเป็นต้นนะครับคุณพัฒนาการนะครับก็ดันกันเต็มที่ครับนะฮะช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับนะว่าถ้าบอกว่าประเทศไทยมีซอฟต์พาวเวอร์อะไรพี่บรม
1: ประเทศไทยเยอะครับซอฟต์พาวเวอร์เยอะแยะเลย
2: มีอาหาร
1: อาหารสถานที่ท่องเที่ยวต่าง
2: ๆความสนุก
1: วัฒนธรรมครับผมขนบธรรมเนียมประเพณี
2: ใช่ครับแล้วอันหนึ่งก็คือผมว่าสมุนไพรนี่แหละไทย
1: ใช่
2: เพราะว่าเราสังเกตเนาะว่านักท่องเที่ยวมาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้กันเนาะเมื่อก่อนมากว้านซื้อยำหม่องอะไรเงี้ยยาต้มอะไรเงี้ยนะไปเต็มไปหมดเลยนะครับผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นทิศทางที่ดีแล้วก็ไทยเป็นแหล่งเกษตรอ่ะ
1: มัน
2: ปลูกอะไรมาเนี่ยคุณภาพมันดี
1: คุณภาพจะดีใช่อภัยภูเบศรของเราก็เคยโดนนะโดนเหมาไปเยอะเหมือนกันต่างประเทศมากว้านซื้อ
2: ครับเมื่อเดือนที่แล้วที่ท่านรัฐมนตรีมาที่อภัยภูเบศรเนี่ย
1: ครับ
2: ท่านก็แง่คิดอย่างนี้ว่าอภัยภูเบศรเราเนี่ยทำเก่งเก่งนะฮะคุณภาพดีแต่ขายไม่เก่ง คือหมายถึงว่าขายไประดับนานาชาติ
1: อ่ะโอเค
2: ก็ยังเป็นจุดที่เรายังเอื้อมไปไม่ถึงปวดอ่ะแต่ว่ามันจะต้องมีกลไกที่มันแมสกว่านี้
1: ใช่ต้องมีวิธีการสร้าง
2: ต้องสร้าง
1: มูลค่า
2: คือถ้าเราออกไปนอกประเทศเนี่ยแวลูมันเยอะ
1: ใช่
2: คือพูดง่ายก็คือมันขายได้แพงขึ้นน่ะใช่ไห
1: ม
2: มันยกระดับไปอีกมันก็แล้วถ้ามันติดตลาดแล้วเนี่ยคือรัฐมนตรีท่านก็แนะนำยกตัวอย่างเนาะอย่างการแข่งมวยวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยที่เป็นการแข่งขันในระดับโลกอ่ะถ้าสมมุติว่านักมวยที่แม่เหล็กเนาะนะครับเอากระดูกไก่พ่น
1: อ
2: ่ะตอนที่จะแบบวอร์มอัพอะไรเงี้ยแค่พกช้ำแล้วใช้กระดูกไก่ดำอย่างเงี้ยคิดดูว่าอิมแพคเนี่ยขนาดนั้นใช่ไหมฮะบางคนเขามองดูอยู่ว่าใส่ใช่ไห
1: ม
2: หรือจอดอย่างสมมติฟุตบอลโลกเนี้ยปวดกล้ามเนื้อแล้วอยู่ดีๆเอากระดูกไก่ดำมาพ่นอย่างเงี้ยนะก็ผมว่าขายระเบิดอ่ะโดยที่แทบจะไม่ต้องพูดอะไรเลย
1: ใช่
2: แทบพูดอะไรเลยนะเพราะนั่นก็เป็นแนวคิดที่โอเคเดี๋ยวคิดว่า
1: แต่ว่าวิธีทำวิธีทำมันจะยากหน่อย
2: ใช่อันนี้มันจะยากนิดนึงเพราะว่ามันจะต้องมีการร่วมมือกันในหลายหน่วยงานก็ลองดูครับผมคิดว่าเราคิดท่านรัฐมนตรีก็น่าสนใจท่านก็เป็นคนรุ่นใหม่อ่ะนะเป็นคนรุ่นใหม่มีความคิดเรื่องการค้าการขายเนาะนะครับเราก็หวังว่าจะทำให้ตัวสมุนไพรเรา
1: โกอินเตอร์บ้างละแล้วต้องโกอินเตอร์เลยของเราถ้าทำได้มันก็จะเป็นผลดีต่อภาพรวมของประเทศชาติเราด้วยครับ
2: ก็ไปช่วยกันใช้ก่อน
1: อย่างน้อยก็คนไทยต้องใช้ของคนไทยก่อนครับผม
2: ครับผมแล้วก็เมืองทองเดี๋ยวนี้ไปง่ายนะ
1: สะดวก
2: โอเคนะครับ2-5กับผมนะครับโอเคครับพูดคุยภาพสัปดาห์นี้ครับจะชวนคุยโรคหนึ่งฮะ ป็นโรคที่สร้างความเจ็บปวดรวดร้าวนะครับให้กับผู้ที่เป็นเยอะเลยนะโรคนี้เนี่ยก็คือโรคที่เรียกว่าอาการเจ็บเส้นประสาทใบหน้าครับโรคปวดเส้นประสาทสมองคู่ที่5นะฮะจริงๆเรามักจะใช้คำว่าเส้นประสาทใบหน้าซึ่งจริงเนี่ยมันผิดเพราะไอ้เส้นประสาทใบหน้าจริงๆมันเป็นเส้นประสาทสมองคู่ที่7นะแต่อาการเจ็บเนี่ยภาษาแพทย์เนี่ยเขาเรียกไทรจิมินอลนิวราลเจียมันจะเป็นเส้นประสาทสมองคู่ที่5ครับคู่ที่5ซึ่งไอ้เส้นประสาทสมองคู่ที่มันจะทับที่รับความรู้สึกนะฮะของใบหน้าเราทั้งหน้าเลยนะเจ็บเวลาเราลูบหน้าเนี่ยทุกคนเราลองลูบหน้าเลยเนี่ยอันเนี้ยมันจะถูกนำโดยเส้นประสาทคู่ทีนี้ถ้าปัญหาเส้นประสาทคู่ที่5เนี่ยมันมีปัญหานะครับมันก็จะทำให้การนำประสาทหรือการแปรผลเนี่ยมันผิดปกติไปโดยอาการสำคัญเนี่ยครับมันจะเป็นอาการแบบปวดแป๊บนะฮะแป๊บบริเวณเนี่ยคางนะฮะขึ้นไปถึงกระดูกขากรรไกรนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นทางด้านล่างนะครับเขาเรียกเส้นประสาทสมองคู่ที่5แขนงที่3นะจะเป็นทางด้านล่างแต่บางคนก็เป็นบริเวณเหนือริมฝีปากขึ้นมานะฮะบางคนก็เป็นขึ้นมาถึงตรงบริเวณตานะครับหรือหน้าผากก็ได้นะโดยอาการเนี่ยมันจะเป็นอาการลักษณะของการเจ็บเส้นประสาทนะครับเช่นกดแป๊บคล้ายไฟช็อตนะครับมักจะเป็นข้างเดียวนะครับแล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยมันจะมาแบบช่วงสั้นๆ 1-2 วินาทีแต่เวลาแป๊บนี่จะแบบว่าสะดุ้งโยงเลยนะเคี้ยวเอามือคนหรือโดนลมเนี่ยบางคนโดนลมนะครับแล้วก็มันเป็นสั้นแต่บางถ้ามันเป็นเยอะๆเนี่ยมันก็จะเจ็บแบบเหมือนเจ็บจิ๊ดจิ๊ดนะซ้ำเจ็บนะครับสิ่งกระตุ้นอาการพวกนี้ก็มักจะเกิดตอนที่ล้างหน้าแปรงฟันโกนหนวดพูดเคี้ยวอาหารอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าบางคนถ้าเป็นเยอะๆเนี่ยอยู่เฉยๆก็เจ็บแล้วนะครับลมพัดก็เจ็บแล้วถ้าเป็นมากๆนะครับสาเหตุที่ทำให้ประสาทสมองคู่ที่ห้าเนี่ยมันผิดปกติไปเนี่ยสาเหตุอันดับหนึ่งที่พบบ่อยที่สุดก็คือเกิดจากหลอดเลือดนะครับเรียกว่าซุปพิเลียซิดิเบล่าอาร์เตอรี่เนี่ยมันไปกดทับเลือดประสาทบริเวณสมองนะฮะทำให้ไอตัวเส้นประสาทคู่ที่5เนี่ยเกิดความเสียหายพอเกิดความเสียหายปุ๊บเนี่ยก็จะทำให้มีการเจ็บขึ้นมาอันนี้คิดเป็นประมาณ 70-90% นะครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากสาเหตุนี้ทำไมตอนแรกๆไม่เป็นและอยู่ดีๆอายุเยอะขึ้นถึงเป็นเพราะว่าไอหลอดเลือดพวกนี้มันก็จะมีการโป่งพองขึ้นมาตามอายุนะฮะมันเวลามันใหญ่ขึ้นมันก็จะไปกดทับกดทับเส้นประสาทเสียนะครับเส้นประสาทเสียก็ทำให้เกิดอาการนะครับอันนี้จะเจอบ่อยที่สุดแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอาจเกิดจากโรคอื่นได้นะครับเช่นมีเนื้องอกกดทับเส้นประสาทนะครับอันนี้มันก็เจอเหมือนกันว่ามันมีก้อนเนื้องอกเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นมะเร็งในโพรงจมูกนะครับหรือว่าก้อนเนื้องอกที่มันเป็นเนื้องอกที่อาจจะไม่ใช่เนื้อร้ายอ่ะแต่มันโตขึ้นมาแล้วมันไปทับรากประสาทต้องมีนะครับหรือว่าเป็นโรคที่เรียกว่า multiple sclerosis นะครับโรคปลอกกุ้มเส้นประสาทแข็งตัวซึ่งก็เจอได้แต่ก็ไม่บ่อยนะครับนะแล้วก็สาเหตุสุดท้ายก็คือบางทีหาไม่เจอเลยทำ MRI มาแล้วก็ปกตินะครับทีนี้อาการวินิจฉัยเนี่ยสำคัญก็คืออาการนี่แหละครับที่จะเป็นตัวนำเพราะว่าตรงอาการสำคัญก็คือจะมีการเจ็บเสียวตรงเส้นประสาทใบหน้าอย่างที่เรียนไปแล้วนะฮะมันจะเป็นข้างเดียวนะเจ็บแป๊บนะครับแล้วก็คุณหมอก็อาจจะส่งตรวจเพิ่มเติมเนาะเช่นถ้าสงสัยว่าจะเป็นมีอย่างอื่นที่ไม่เป็นจากเส้นเลือดกดทับเส้นประสาทเนี่ยก็น่าจะต้องทำเอ็มอาร์นะครับเพื่อประเมินอาการหาสาเหตุนะครับเช่นข้อบ่งชี้ในการเอ็มอาร์ไออายุน้อยกว่า40ปีมีอาการปวดทั้งสองข้างมีความผิดปกติของระบบประสาทนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าเจ็บมากแล้วก็พิจารณาเรื่องของการผ่าตัดนะครับการรักษานะครับถ้าเป็นกลุ่มไทรจิมินอลนิวราลเจียเนี่ยเขาจะเริ่มให้ยาก่อนนะครับยาที่จะเป็นตัวเขาเรียกว่ายาหลักหรือว่าดักออฟชอยส์เลยเนี่ยก็คือที่ชื่อว่าคาร์บามาซิปีนตัวนี้จริงๆยากันชักแต่ว่ากลไกมันเนี่ยมันช่วยลดอาการเจ็บสาได้ปัญหาคือยาตัวนี้เนี่ยถ้าแพ้นี่แพ้รุนแรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนใช้ยาตัวนี้ปัจจุบันเนี่ยเข ขาจะส่งตรวจยีนก่อนครับนะฮะส่งตรวจยีนก่อนว่ามีการแพ้ไหมนะครับนะถ้ามีการแพ้เนี่ยห้ามใช้แต่ถ้าไม่มีเนี่ยสามารถได้แบบนี้จะลายด่างครับทีนี้ข้อควรระวังปัจจุบันเนี่ยการตรวจยีนเนี่ยทางสปสช.บรรจุในสิทธิประโยชน์เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนี้แล้วยาตัวอื่นเช่นออกคาร์บามาติตินนะครับกาบาเพนติกอิกาบาลินบาโคเฟนแล้วก็ลาโมทีจีนนะครับก็จะให้กินยาถ้าดีขึ้นนะครับก็กินยาไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าไม่ดีขึ้นเนี่ยอาจจะต้องมีการผ่าตัดครับโดยการผ่าตัดเรียกว่าเป็นโควาสคูล่าดีคอมพิชันนะครับเป็นการแยกเส้นเลือดออกจากเส้นประสาทนะครับไม่ให้มันมาถูกันนะครับพอมันไม่ให้มันมาถูกันเนี่ยเส้นประสาทก็จะไม่เกิดการบาดเจ็บก็จะมีการฟื้นตัวได้นะฮะนอกจากนี้แล้วยังมีการผ่าตัดแบบอื่นเช่นเพอร์เพเนสโปรซิเจอร์นะฮะสเตอริโอแทคติกวิดีโอเซอร์ซีซึ่งอันนี้ก็จะให้คุณหมอเป็นคนพิจารณานะครับว่าจะต้องใช้เทคนิคเป็นไปนะครับโดยปกติเนี่ยป่วยส่วนใหญ่ในช่วงแรกเนี่ยจะมักจะตอบสนองกับยาได้ดีครับแต่ในบางรายเนี่ยผมกินไปแล้วมันเจ็บมากขึ้นจากพยาธิสภาพที่เป็นมากขึ้นเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมและแม้กระทั่งส่งการผ่าตัดนะฮะการผ่าตัดก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับโดยสรุปก็คืออาการปวดเส้นประสาทสมองที่5หรือว่าอินโนเนลาจิตเป็นโรคที่สร้างความเจ็บปวดได้มากนะครับแล้วก็การรักษาก็เริ่มต้นด้วยยาก่อนดีขึ้นก็อาจการผ่าตัดต่อไปนะครับเรื่องการใช้ยาก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอันแพ้ยาด้วยเพราะนั้นการกินยาพวกนี้ต้องไปพักคุมของแพทย์ด้วยนะครับโอเคครับก็เอามาฝากครับสำหรับโรคไตกินเป็นตัวเราเจียครับ
1: โอเคครับให้คุณหมอมาก่อนท่านพักเลยคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวใครฟังแล้วยังมีข้อสงสัยตรงไหนอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพกับคุณหมอมาก่อนวันนี้เน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะกับชั่วโมงของคุณหมอมาก่อนนี่เราเน้นแพทย์แผนปัจจุบันเดี๋ยวฟังสปอร์ตก่อนนะจบสปอร์ตแล้วโทรเข้ามาเบอร์เดิมครับ022900473นะ022900473หลังฟังสปอร์ต1ชุดแล้วโทรเข้ามานะครับ
3: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
6: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
7: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
5: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
6: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
8: เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
9: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
8: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
9: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
8: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
9: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
8: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
10: แม่ลืมปิดแก๊ส
11: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
12: แม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได้
10: ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องค

0: โลกเปลี่ยนเร็วสุขภาพเราต้องพร้อมกว่าเดิมอภัยภูเบศเชิญคุณและครอบครัวมาเรียนรู้การพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรไทยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบของแจกฟรีทุกวันทั้งหนังสือสมุนไพรต้นพันธุ์สมุนไพรหายากเมล็ดพันธุ์มรักขี้นกตรวจปรึกษาสุขภาพฟรีชมสวนสมุนไพรกว่า100ชนิดและอัปเดตงานวิจัยสมุนไพรล่าสุด 2-5 กรกฎาคมนี้10โมงเช้าถึง2ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห่อ11-12สุดยอดงานสมุนไพรแห่งปีที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาด
1: ไม่ควรพลาดนะฮะกิจกรรมแน่นแน่นแน่นแน่นเหมือนเดิมครับสำหรับบูธของอภัยภูเบศนะไม่ใช่แค่บูธอภัยภูเบศนะครับมีบูธของภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนทั่วประเทศไทยมาในงานนี้มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติหรือว่าใครสะดวกในช่วงนี้นะถึงวันอาทิตย์นะไทยแลนด์เฮลท์แคร์ครับไปชิมลางก่อนได้งานไทยแลนด์เฮลท์แคร์ทางเครือมัติชนเขาจัดที่3ย่านมิตรทาวน์นะครับ3ย่านมิตรทาวน์จัดถึงวันอาทิตย์นี้อาภัยภูเบศก็ไปเปิดบูธเหมือนกันนะกิจกรรมก็คล้ายๆกันนะไปชิมลางกันก่อนได้อ่ะผู้ฟังที่รออยู่ครับ022900473ครับรับทีละท่านทีละท่านนะเพื่อจะให้คุณหมอได้ให้คำอธิบายแล้วก็คลายข้อสงสัยของผู้ฟังที่สอบถามกันเข้ามานะครับมาแล้วจากไหนครับ
2: จากนนทบุรีค่ะพอดีวันก่อนได้ยินอาจารย์
1: อาสาลา
2: ค่ะพูดถึงขยะในสมองค่ะพูดเป็นชื่อภาษาอังกฤษอะค่ะแต่ว่าดิฉันถามไม่ทันในเวลานั้นจะเรียนถามอาจารย์หมอมาก่อนแทนได้ไหมคะอยากรู้ชื่อค่ะ
3: ครับมันมี2ตัวที่จะเป็นโปรตีนไข่ตัวแรกเขาเรียกทาวโปรตีน TAU ครับ
2: TAU
3: ทาวโปรตีน
1: เสียง
2: TAU เหรอคะค่ะ
3: TAU ฮะทาวโปรตีนฮะครับ
2: ไม่
1: ที
2: people เน
1: ี่
2: ยเหรอคะ
1: ทีครับตัวทีเดี๋ยวฟังใหม่คุณหมอเสียงมันค่อนข้างจะเสียงมันไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่คุณหมอว่าใหม่ครับ
3: มันมีโปรตีน2ตัวที่เป็นโปรตีนขยะครับ
2: ค่ะ
3: เอา
2: ตัวแรก
3: เอาโปรตีนเอาโปรตีนนะฮะอีกตัวนึง
2: ค่ะ
3: EAU
2: แล้วก็จบเลยแล้วก็โปรตีนนะคะแล้วอีกตัวอะไรคะ
3: อีกตัวคือตัดต่อย
1: อะไรนะเอาใหม่ครับพูดใหม่ครับ
3: ค่ะอีกตัวนึงเนี่ยเบต้าอะไมลอยด์ครับ
2: อ๋อรู้สึกจะคุณหมออาจะพูดตัวเนี้ยเบต้าอะไมลอย
3: ด์คร
2: ับเบต้าแล้วก็AM ใช่ไหมคะ
3: ใช่ฮะอามาตอยฮะ AMYOID ฮะ
2: AMY แล้วก
3: ็ LOID ครับ
2: LOID เหรอคะเทาโปรตีนกับเบต้าอามายลอยโปรตีนนะคะทีนี้ถ้าคนเป็นอัลไซเมอร์คือต้องมี2ตัวนี่ในสมองเยอะๆถูกไหมคะ
3: ต้องครับจะทำให้สมองมันฟอกครับผม
2: อ๋อค่ะเพราะว่าอาจารย์อาท่านบอกว่ามีการพอกินอภัยดีแล้วมีการเอาเลือดคนไข้ไปตรวจแล้วจะพบว่าไอสารโปรตีนขยะเนี่ยมันจะออกมาในเลือดมากแต่ถ้ามันออกมาในเลือดน้อยแปลว่าขยะในสมองอ่ะมีมากดิฉันไม่รู้พูดอย่างนี้เข้าใจถูกหรือเปล่า
3: คือถ้ามันเยอะกว่าปกติใช่ไหมฮะตัวเยอะกว่าว่าตัวเทาโปรตีนเนี่ยมันมีการเริ่มมีการทำผลิตออกมามากนะครับ
2: อ๋อค่ะ
3: ครับผมคร
2: ับเบ เบต้าอะไมลอยด์ก็เหมือนกันว่ามันถ้ามันค้างในสมองเยอะๆมันก็ทำให้สมองเสื่อมทั้งคู่นี่เลยนะคะค่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ
1: โอ้เป็นแฟนพันธุ์แท้ติดตามฟังข้อมูลอย่างดีเลยขอบคุณนะครับสายนี้เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับปิดวิทยุก่อนปิดวิทยุแล้วก็คุยทางโทรศัพท์นะครับถามได้เลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามได้เลยครับคุณหมอทักเลยครับเชิญครับ
4: อ๋ออยากถามครับไม่เลือกไปใครบททีแล้วก็ไปใครออกนิดเดียวทำได้กับปลากระเพงมันเป็นอะไรคะเป็นนานแล้วนะแล้วก็ไปหาหมอก็มันไม่มีอะไรไม่มีอะไรมันทำมันไม่หาย
1: คุณหมอฟังเข้าใจไหมครับ
3: ไม่เข้าใจคร
1: ับไม่เข้าใจเดี๋ยวคุณน้าถามใหม่นะเริ่มครับถามใหม่ครับ
4: การจอมไปอยากปวดตรงที่จะกับไปขี้มันจะออกนิดเดียวนิดเดียว
1: เวลาไปไปอุจจาระเนี่ยมันออกนิดเดียว
4: จ้ะ
1: ออกก้อนออกก้อนแข็งหรือก้อนเละแล้วก็ก้อนไม่เละไม่แข็ง
4: เละ
1: แต่ว่าออกนิดเดียวแล้วเป็นอย่างนี้มาตลอดเลยใช่ไหม
4: ใช่
1: เป็นมาเป็นเดือนเป็นปีหลายปี
4: ประมาณสัก2เดือนเนี่ย
1: ประมาณ2เดือนก่อนหน้านี้ก็ออกมาเยอะปกตินะ
4: เป็นบางครั้ง
1: ออกมาเยอะปกติเป็นบางครั้งออกมาน้อย
4: ใช่
1: แต่ว่าช่วงหลังเนี่ยน้อยตลอดเลยก็เลยสงสัยว่ามันเกิดจากเหตุอะไรได้บ้างคุณหมอช่วยพิจารณาให้หน่อยนะ
4: จ้า
1: โอเคจ้า
3: ก็จริงๆก็ใช่มันก็มีเยอะแยะนะครับไล่ไปตั้งแต่สิ่งที่มันพิษอะไรเช่นน้อยกินของที่มีกากใยน้อยลำไส้ไม่เคลื่อนไหวดื่มน้ำน้อยเนี่ยก็อาจจะเป็นสาเหตุซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้โดยลักษณะเนี่ยถ้าเป็นแบบเขาเรียกว่ามีความผิดปกติของสิ่งที่มาชั่วคราวเนี่ยมันก็จะเป็นแค่ชั่วคราวนะครับแล้วก็ไม่ได้มีอาการอย่างอื่นผิดปกติเช่นไม่ได้มีน้ำหนักลดไม่ได้มีถ่ายเป็นเลือดอะไรแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้มักจะไม่ได้มีอะไรน่ากังวลมากนะแต่ว่าถ้าสมมติว่ารูปแบบมันอุจจาระเป็นแบบนี้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ร่วมกับมีอย่างอื่นด้วยเช่นมีท้องผูกสลัดท้องเสียน้ำหนักลดถ่ายเป็นกลนแบบนี้มันจะเป็นข้อบ่งชี้ในการตรวจเพิ่มเติมการส่องกล้องดูลำไส้เป็นต้นนะครับ
4: แต่ที่เจ้าเพื่อหาคุณหมอเป็นว่าที่ว่าจะนัดส่องกล้องเพื่อให้หนูอยู่เริ่มท้องช้ำเหรอเป็นกลัว
1: หมอสรุปหมออยากจะให้ส่องกล้องดูด้วยใช่ไหม
4: ใช่
1: แต่คุณน้าไม่ส่องใช่ไหม
4: ไม่
3: ส่องไปเลย
1: คุณน้าไม่ส่องใช่ไหมเดี๋ยวตอบคำถามก่อนคุณน้าไม่ส่องใช่ไหม
4: ไม่ใช่คุณหมอว่าอายุเยอะแล้วไม่ส่องทำ
1: อ๋อคุณหมอหมายถึงว่าคุณหมอพูดเรื่องส่องกล้องว่ายังไงครับ
4: ที่กลัวเป็นลำไส้ใหญ่กลัวเป็นลำไส้ใหญ่จะโกงส่องลำไส้ใหญ่แล้วคุณหมอว่าอายุเยอะก็เขาก็ไม่ใช่กล้า
1: หมายถึงว่าคุณน้าหมายถึงว่าคุณน้าอยากให้หมอส่องกล้องให้ดูแต่หมอไม่ส่องให้ใช่ไหม
4: ใช่เป็นแบบอายุเยอะเป็นไม่กล้าเป็นบอกเป็นให้ไปส่องกระเพาะในวันที่27กรกฎาคมนี่แหละ
1: หมอให้ไปส่องกระเพาะวันที่27กรกฎาคมที่จะถึงนี่แล้วไงต่อครับ
4: จ้ะนั่นแหละแล้วปกตินี่ว่ามันจะเป็นอะไรมากไหม
1: โอเคครับคุณหมอต่อครับ
3: คืออย่างนี้เป็นอะไรมากไหมเนี่ยได้เพราะว่าอาการที่คุณป้าเป็นเนี่ยมันยังเป็นอาการนำที่มันยังไม่ได้มีความจำเพาะเจาะจงเนี่ยว่าบอกว่าเป็นจะบอกว่าปกติก็พูดไม่ได้จะบอกว่าผิดปกติก็พูดไม่ได้นะครับเพราะถ้ามันยังเป็นอยู่นะผมคิดว่าการส่องกล้องเนี่ยเป็นแนวทางที่จะช่วยเราแยกโรคออกไปนะครับผมคิดว่าถ้ายังไม่หายเนี่ยคุณป้าปรึกษาคุณหมอใหม่อีกทีคือ อายุเยอะก็ส่งได้เพียงแต่ว่าแน่นอนผมก็เห็นด้วยคือผมเดาใจเพราะว่าอย่างนี้นะผมเดาใจหมอครับอาการคุณป้าน่ะดูมันไม่ค่อยร้ายแรงโอเคนะฮะมันดูแบบไม่ค่อยมีอะไรมากกว่าเพราะนั้นเหมือนแกจะพยายามจะสังเกตอาการไปก่อนเพราะว่าการส่องกล้องอ่ะแน่นอนความเสี่ยงสำคัญนะคือลำไส้ทะลุใช่ไหมแต่ว่ามา
1: ขึ้นจริงๆนะเดี๋ยวคุณน้าฟังก่อนฟังต่อนะเดี๋ยวค่อยอธิบายเดี๋ยวค่อยแจ้งหมอใหม่เพิ่มเติมอะไรคุณหมอว่าต่อครับ
3: คือโดยสรุปอะผมคิดว่าให้คุณป้าเนี่ยติดตาไปก่อนตรวจเนี่ยแล้วถ้าไม่ดีขึ้นอะบอกหมอก็เลยบอกหมอป้าอยากส่องผมคิดว่าเดี๋ยวเขาส่องให้ครับ
4: แต่ชวนหนูกันเจ้าจะกินนี่ก็ตีมันกระต้องเสียนะอันนี้ก็อะไรนะตีข้องเสียนะตีน้ำชมๆนะนะอะไรนะเย้แก่แหล่ถ้ามันเป็นที่บ่อยๆก็ไปกินนั่นมันก็ยุบกินแก่แหล่
3: เกลือแร่มันไม่ได้ช่วยอะไรเนี่ย
1: ไม่เกี่ยวกับท้องเสียไม่เกี่ยวกับการอุจจาระเกลือแร่ไม่เกี่ยวกับถ่ายอุจจาระครับทำไมถึงกินเกลือแร่ใครแนะนำให้กิน
4: ไปหาคุณหมอขอให้ไปโรงพยาบาล
3: ให้มาทดแทนไงแต่ว่าเกลือแร่มันไม่ได้ช่วยทำให้การขับถ่ายมันเป็นปกติอ่ะมันผมคิดว่ามันคงไม่ใช่คนละเรื่องก
1: ัน ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคุณหมอกินได้ไม่เป็นไรไม่กินก็ได้กินก็ได้ไม่กินก็ได้
4: ก
1: ิน
4: ได้ไหม
1: กินก็ได้ไม่กินก็ได้เกลือแร่ไม่เกี่ยวกับปัญหาที่คุณน้าเป็นครับก็อ้าวเบื้องต้นนะเบื้องต้นอย่างที่คุณหมอแนะนำไปก็ไม่ต้องวิตกกังวลเพราะดูจากอาการที่เป็นเนี่ยไม่มีอะไรน่าวิตกก็ไปให้หมอตรวจอะไรตรวจกระเพาะเหรอส่องกระเพาะเหรอให้หมอส่องกระเพาะแล้วก็คุยกับคุณหมออีกครั้งหนึ่งให้เรียบร้อยเลยว่าโอเคส่องกระเพาะแล้วดูการตรวจผลแล้วก็ประเมินตัวเองซิว่ามันมีอาการผิดปกติอะไรหรือเปล่าก็เข้าไปคุยกับคุณหมอเพิ่มเติมเนาะ
4: จ
1: ้
4: า
1: เบื้องต้นมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอีกไหมครับคุณหมอครับ
3: ก็ถ้าแต่ประมาณดูอาการไปก่อนถ้ามันไม่ดีขึ้นจริงๆบอกคุณหมอเขาเลยครับเพราะว่าการวินิจฉัยจำเพาะเจาะจงดีที่สุดก็คือส่องดูลำไส้ใหญ่นั่นแหละครับ
1: แต่ว่าอุจจาระเนี่ยมันไม่ดูจากข้อมูลเรื่องอุจจาระเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรน่าวิตกเท่าไหร่ครับ
4: ขอบคุณ
1: จ้าจ้าโอเคครับก็ต้องดูเรื่องการกินของเราด้วยใช่ไหมคุณหมอถ้ากินน้อยมันก็อึน้อยใช่ไหม
3: กินน้อยกากใยน้อยกินน้ำน้อยแม้กระทั่งเรื่องนี้ความเครียดนอนไม่หลับเนี่ยมันมีผล
1: มันก็มีผลถึงอุจจาระด้วยนะครับต้องดูตรงนี้ด้วยนะฮะแต่ว่ากินผักเยอะๆเนี่ยอุจจาระดีนะคุณหมอ
3: ใช่ครับ
1: กินผักเยอะๆนะฮะกินผักเยอะๆนะครับ
3: ใช่คร
1: ับสายนี้เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
5: สวัสดีค่ะรบกวนสอบถามนิดนึงค่ะปรึกษานะคะคุณพ่ออายุ93ค่ะเป็นหัวโรคหัวใจแล้วก็ลิ้นใจรั่วเต้นผิดจังหวะอะไรมีประวัติสโตรกที่เคยถามมาครั้งนึงค่ะมีต่อมลูกหมากโตความดันไขมันแล้วก็เส้นเลือดหัวใจตีบค่ะจะเรียนปรึกษาคุณหมอเนี่ยค่ะพอดีไปหาหมอแล้วคุณหมอให้ปรับยานะคะตอนไปโรงพยาบาลปรับยานี้ความดันก็ปกติและพอปกติแต่นี่พอไปหาหมออีกครั้งนึงเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ปรับยาอีกทีนึงคือให้กินยาความดันนะคะตอนนี้ความดันก็เลยจะตกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจะปรึกษาว่าเพราะว่าจะกินยาพวกความดันเพิ่มเนี่ยลาไอ้ลอซาทานนะคะ50มิลลิกรัมแล้วก็มานิไดซินอีก20มิลลิกรัมนะคะแล้วก็ด็อกซาโตซิน2มิลลิกรัมก็ตัวนั้นทลายอีก5มิลลิกรัมเนี่ยถ้าพอกินพวกนี้เข้าไปความดันจะตกเลยอะค่ะคือต่ำกว่า100อะค่ะ
3: อ๋อครับ
5: อืมก็ทีนี้ก็เลยครั้งแรกแต่คุณหมอไม่ได้ให้กินตัวนี้ก็ความดันจะปกติพอไม่กินคุณหมอกลับมาให้กินความดันก็เลยตกเลยไม่ทราบว่าจะยังไงดีค่ะถ้าจะกินนี่เราไม่เลือกกินรักษาโซซินสักอย่างเดียวได้ไหมคะยังต้องกลับไป
3: คือทำไงผมคิดว่าอาจารย
5: ์คว
3: รจะกลับไปปรึกษาหมอเขาใหม่นะฮะโดยเอาคือผมคิดว่าปัญหาแบบนี้มันเป็นปัญหาที่เราเจอบ่อยในเวชปฏิบัติก็คือว่าตอนขึ้นไปที่โรงพยาบาลเน
5: ี่ยความ
3: ดันใช่ไหมเวลาไปวัดที่โรงพยาบาลดันสูงหมอเขาก็จะตัดสินใจจากข้อมูลเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยโรคประจำตัวเยอะมาก
5: ค
3: ่
5: ะ
3: เป็นเส้นเลือดหัวใจตีบแล้วก็สโตรกเรารู้อยู่แล้วว่าโรคเนี้ยถ้าคุมความดันไม่ดีอ่ะโอกาสเป็นซ้ำมันจะสูงนะครับโดยความดันที่ต้องการเนี่ยต้องการแถวๆสักไม่เกิน140 90 35เวลาข้อมูลที่หมอตัดสินใจอ่ะครับเขาจะเอาข้อมูลที่ไปวัดบาลเนี่ยเนาะถ้าผมฟังดูอ่ะเนี้ยเคสเนี้ยเขาน่าจะมีการค่อยๆเพิ่มความดันมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดเพื่อให้ความดันอยู่ในระดับที่ควรได้นะครับทีนี้ปัญหาคือว่าที่กังวลว่าความดันเนี่ยมันจะต่ำไปไหมใช่ไหมฮะ
5: ใช่ค่ะ
3: ทีนี้ผมคลายความกังวลพี่นิดหนึ่งครับเวลาเราดูว่าความดันมันต่ำไปไหมเนี่ยมันต้องดูอาการประกอบด้วยครับ
5: ค
3: ือถ้าคนไข้เนี่ยไม่ได้การอะไรเลยปกติดีไม่มีแบบมืดเป็นลมพี่อย่าเพิ่งไปกังวลโอเคไหมฮะเพราะความดันโลหิตเนี่ยมันเป็นเรสมันเป็นช่วงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการปฏิบัติเนี่ยถ้ามีความดันอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาจะแนะนำเช้าวัดเย็นเลยฮะวัดเช้าตื่นนอนตอนเช้าวัดก่อนจะนอนวัดรอบนึงเอาสองท่าเนี้ยมาดูแนวโน้มนะฮะว่าความดันที่ว่ามันต่ำไปเนี่ยมันต่ำจริงไหมหรือมันต่ำบางครั้งเนี่ยมันค่อนข้างสูงด้วยซ้ำข้อมูลเนี่ยครับจะเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างจะน่าเชื่อถือที่ต้องมองวัดไปเรื่อยๆอ่ะนะถ
5: ้าม
3: ันไม่ได้
5: ก่อนนอน
3: แ
5: ถ
3: บ120 80 110 85อะไรเงี้ยผมว่าไม่ต้องกังวลแต่ถ้ามันต่ำแบบน้อยกว่า90 60อันเนี้ยจะต้องไปคุณหมอเขาแล้วว่าจะเอายาตัวไหนออกผมก็ไม่กล้าแนะนำว่าเอายาตัวไหนออกเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยมีประจำตัวเยอะเพราะความดันมันเป็นเรื่องสำคัญผมมาห่วงความดันสูงมากกว่าความดันต่ำ
5: ค่ะตัวแรกใช่ไหมคะและตัวกลางนะคะ
3: ก็ไม่ต่ำมากหรอกครับ
5: ตัวแรก
3: แต่ถ้าบน
5: ค่ะ
3: กลับไปคุยกับคุณหมอเขาแล้วจดค่าความดันที่บ้านอ่ะเอาไปให้หมอเขาดูว่าหมอมันต่ำไหมเนี่ยมันให้หมอจะปรับลดยาตัวไหนไหมผมว่าพี่เอาข้อมูลตรงนี้ไปเอาดีกว่านะครับ
5: ตัวแรกแล้วก็ตัวกลางนี่ใช่ไหมคะตัวกลางนี่ประมาณเท่าไหร่เนี่ย
3: ก็มันจะมีตัวบนกับตัวล่าง
5: ตัวล่าง
3: ตัวบนกับตัวล่างตัวบนเนี่ยมันจะเป็น120ตัวล่าง80อย่างนี้เป็นต้นครับผมคร
5: ับ แล้วตัวสุดท้ายนี่ค่ะบางที40หรอคะ
3: ตัวสุดท้ายเป็นชีพจร
5: ชีพจรอะไรเงี้ยปี40
3: 43
5: เน
3: ี่
5: ยก็เลยก
3: ัง
5: วล
3: ถ้า40เนี่ยก็ต้องไปดูว่าคุณหมอเขารู้ปัญหานี้หรือยังถ้ายังไม่ได้รู้ปัญหานี้อันเนี้ยต้องหาสาเหตุแต่ถ้าบางทีอ่ะเขารู้แล้วเขาเรียกว่าเป็นไซนัสแบดดี้อาร์เดียคือหมายถึงว่าคนไข้ก็เป็นอย่างนี้แหละอันเนี้ยก็จะน่ากังวลแต่ถ้า40นี่ก็ถือว่าเต้นช้าไปหน่อยนะครับเพราะนั้นผมถ้าพี่กังวลนะพี่ไปหานอกรอบแล้วเอาปัญหาตรงนี้ไปคุยกับหมอเขา เขาจะได้ปรับครับ
5: โดยที่คนไข้ในท้องไปได้ไหมคนไข้ไปแล้วเหนื่อย
3: ก็ได้ฮะลอง
1: เออน่าจะได้น่าจะได
3: ้เอาลองเอาตัวเลขพวกเนี้ยไปบอกเขาได้แต่ว่าถ้าจะให้ดีต้องเป็นหมอที่เขาดูแลคุณพ่อเป็นประจำนะไปวันที่พบออกโอพีดีวันนั้นแหละก็เอาสดไปให้เขาดูอย่างเงี้ยว่าเนี่ยโอมเนี่ยหมอทำมาให้ดู2อาทิตย์เนี่ยความดันกับชีพจรแบบเนี้ยมันต่ำไปไหมได้ปรับยาให้
5: ค่ะทำไป2อาทิตย์ให้ดู
1: 2อาทิตย์3อาทิตย์ได้หมดเลยเดือนนึงก็ได้ครับ
3: ครับ
5: ค่ะโอ้ค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณหมอ
3: ครับ
5: ค่ะคุณบรมด้วยนะคะ
1: ยินดีครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับ
5: สวัสดีครับ
1: จะได้คลายกังวลนะต้องคุยกับเจ้าหมอเจ้าของหมอคนไข้ที่เขาดูแลติดตามอยู่นะครับเวลาเหลือน้อยแล้วครับถามไปเลยครับเชิญครับ
6: อยากเรียนถามคุณหมอค่ะว่าคนกระเพาะบางจะมีอาการแบบร้อนท้องประจำเลยจะทานกินหน่อยก็ร้อนแล้วหิวก็ร้อนท้องค่ะมันจะแสบแต่ก็ไม่แสบมันร้อนท้องเลยค่ะแต่แบบนี้จะเป็นโรคลำไส้บางด้วยไหมคะ
3: มันไม่ใช่โรคลำไส้บางหรอกมันเป็นโรคกระเพาะเอาอย่างถ้าเป็นโรคกระเพาะหรือไม่ก็กรดไหลย้อนประมาณนี้มีลักษณะการอักเสบของตัวเยื่อบุผิวกระเพาะถ้าถือว่าร้อนในท้องนะกินอาหารแล้วมันรู้สึกแสบร้อนนะฮะก็เป็นโรคกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารอักเสบครับ
6: แต่ทีนี้พอเดี๋ยวมันชอบเป็นในอาหารพอระวังนะคะพอฉันระวังอย่างดีมันก็หายไปถ้าเกิดเดี๋ยวก็กลับมาเป็นอีกแล้วหรือเราจะอายุมากกว่านี้นะเพราะมัน80แล้ว
3: ต้องไปส่องต้องไปส่องกล้องนะ
6: อ๋อนี่ต้องไปส่องกล้องคะ
3: ก็ควรจะไปส่องเพราะว่าปัญหาอย่างนึงคือไอ้กลุ่มพวกกระเพาะอาหารอักเสบเนี่ยมันถ้าเป็นเรื้อรังนะมันจะบางกลุ่มเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับการติดเชื้อแบคทีเรียฮะที่ชื่อว่า H. pylori บางทีต้องส่องกล้องลงไปแล้วก็ตัดชิ้นเนื้อไปตรวจว่ามีเชื้อไหมถ้ามีเชื้อต้องกินยาฆ่าเชื
6: ้อค
3: ่
6: ะ
3: ครับอ๋อถ้าส่องกล้องครับผม
6: ถ้าส่องมันจะถ้าส่องทางก้นหรือส่องทางปากคะถ้าเราส่อง
3: ทางปาก
6: ทางปากนะคะ
3: ได้ครับ
6: เคยส่องมาทีตั้ง10กว่าปีแล้วค่ะแต่หมอบอกไม่เป็นไรแต่ตอนนั้นไม่เคยส่องเลย
3: ก็
6: มันนานเกินเนี่ย
3: ก็นานเกินก็ส่องได้ไงฮะถ้า10ปีแล้วอาการมันเป็นเพิ่มขึ้นก็ส่องได้ครับนะครับ
6: แต่มันไม่ได้เป็นมากเลยมันเป็นแค่เนี้ยมันไม่ได้ปวดโอดโอยมันจะแค่ร้อนอย่างเงี้ยค่ะร้อนท้องแสบท้องเนี่ย
3: หรือถ้ายังไม่อยากส่องก็ดูแลประคับประคองเรื่องอาหารใช่ไหมฮะกินให้จืดคิดแบบนอนหลับพักผ่อนด้วยการนอนหลับให้ดีลดความเครียดลงก็ลองดูแต่หายก็ต้องนะครับมันไม่ใช่อันตรายการอันตรายครับ
6: ครับขอบคุณค่ะคุณหมอค่ะ
1: โอเคครับเรียบร้อยนาทีครึ่งทันไหมเนี่ยถ้าสั้นๆนะถามเลยครับเวลาเหลือน้อยมากๆแล้วครับ
7: รบกวนคุณหมอเมื่อกี้คือมาบอกว่าให้ทานผักมากๆวิตามินมากๆอธิบายคำว่าวิตามินมากๆหน่อยค่ะ
3: ก็มันก็อยู่ในผักผลไม้นี่นะครับ
7: ไม่ใช่ยาใช่ไหมคะ
3: อะไรนะฮะ
7: ไม่ใช่เกี่ยวกับพวกยาใช่ไหมคะ
3: อ๋อไม่ใช่ผมหมายถึงกินใช้อาหารนะครับยาครบหมู่แล้วเราไม่ต้องไปกินเสริมครับ
7: ค่ะผักผลไม้ใช่ไหมคะ
1: ในผักผลไม้มันจะมีพวกวิตามินสูง
3: ใช่ที่มัน
7: มีค่ะ
3: ผักสีเขียวสีเหลืองสีแดงครับกินในหลักๆ
7: ขอบคุณค่ะ
1: ครับโอเคครับ
7: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณหมอภาคเฟซบุ๊กมีต่อไหม
3: เนี่ยเดี๋ยวจะคุยเรื่องปวดหัวไม่กับปวดหัวจากความเครียดมันต่างกันยังไง
1: ปวดหัวไมเกรนกับปวดหัวจากความเครียดมันต่างกันอย่างไรเอาวันนี้เรื่องปวดหัวเดี๋ยวชมได้ทาง Facebook ต่อนะครับ ขอบคุณคุณหมอมาก่อนครับภาควิทยุเราคงต้องลาคุณผู้ฟังแล้วนะขอบคุณผู้ฟังทุกท่านและย้ำนะครับเจอกันในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะครับ 2-5 กรกฎาคมที่ Impact เมืองทองธานีฮ.11 และฮ.12 กิจกรรมแน่นเหมือนเดิมและมีมากกว่าเดิมสำหรับบูธอภัยภูเบศครับ

0: ับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมพร้อมสนับสนุนทีมค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศจากเหตุแผ่นดินไหวเวเนซุเอลาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในส่วนพระคือดวงใจไทย
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวได้ในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศ

0: น้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมพร้อมทีมยูซ่าไทยแลนด์สนับสนุนการค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศจากเหตุแผ่นดินไหวเวเนซุเอลาน
2: ายเจเสดไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปป.ตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงและเตรียมความพร้อมส่งทีมค้นหาและกู้ภัยในส่วนเมืองหินชาหรือยูซ่าไทยแลนด์ทีมหลักจำนวน46คนพร้อมสุนัขเคนายจำนวน3ตัวและเครื่องมืออุปกรณ์ด้านการค้นหาและกู้ภัยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศสำหรับทีมยูซ่าเป็นการบริการบุคลากรของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเตรียมสนับสนุนการปฏิบัติการซึ่งทุกหน่วยงานมีความพร้อมเข้าร่วมภารกิจทันทีที่ได้รับการร้องขอสำหรับทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองทั้งนี้ยูซ่าไทยแลนด์เป็นทีมค้นหาและกู้ภัยแห่งชาติที่ผ่านการประเมินจากคณะที่ปรึกษาด้านการค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศโดยได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการค้นหาและกู้ภัยระดับนานาชาติ

0: ทุกภาคส่วนการจัดตั้งวอร์รูมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดสงขลาเพื่อบูรณาการการทำงานระหว่างส่วนกลางจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นเอกภาพรวมถึงการเร่งอนุมัติงบประมาณสำหรับโครงการสำคัญด้านการป้องกันน้ำท่วมนายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลากล่าวว่าภาคเอกชนขอขอบคุณรัฐบาลที่สนับสนุนฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังเกิดอุทกภัยแต่ขณะนี้สิ่งสำคัญคือการเร่งตัดสินใจและผลักดันงบประมาณลงสู่พื้นที่ให้ทันก่อนฤดูฝนพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าหากทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการต่างๆอย่างทันท่วงทีจะช่วยลดความเสี่ยงจากอุทกภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้ประกอบการและนักลงทุนได้อย่างยั่งยืนธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: ปิดท้ายที่การแข่งขันฟุตบอลโลก2026นัดตัดสินเข้ารอบกลุ่ม F ญี่ปุ่นพร้อมด่วนสวีเดนขณะที่เนเธอร์แลนด์มั่นใจเก็บชัยชนะเหนือตูนิเซีย
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้จนถึงช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้มีลงสนามทั้งหมด6คู่เป็นการแข่งขันนัดสุดท้ายของกลุ่ม D E และ F โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม F ทั้ง2คู่เริ่มที่คู่แรกญี่ปุ่นพบสวีเดนซึ่งเป็นการแย่งกันเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายโดยทัพซามูไรบลู2นัดแรกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนสวีเดนเปิดหัวสวยด้วยการชนะตูนิเซีย5-1แต่ไปแพ้ในเนเธอร์แลนด์1-5ในแมตช์ที่2จึงต้องชนะเพื่อเข้ารอบอัตโนมัติหรือถ้าเสมอก็ต้องไปลุ้นเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดความพร้อมนัดนี้ของทัพซามูไรบลูไม่มีผู้เล่นได้รับอาการบาดเจ็บตัวหลักพร้อมลงสนามทั้งหมดส่วนทีมไวกิ้งอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแนวรับใหม่หลังจากนัดที่แล้วโดนถล่มมา1-5ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเนเธอร์แลนด์พบตูนิเซียที่ตกรอบไปแล้วแต่ทัพกังหันลมยังต้องการชนะเพื่อการันตีเข้ารอบต่อไปสำหรับทั้ง2นัดในกลุ่ม F จะแข่งขันในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้เวลา6 นาฬิกาส่วนการแข่งขันคู่อื่นๆกูราซาวพบไอวอรี่โค้สต์และเอกวาดอร์พบเยอรมนีเวลา3 นาฬิกาตุรกีพบสหรัฐอเมริกาและปารากวัยพบออสเตรเลียเวลา9 นาฬิกาปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกา

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
3: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสาม

0: องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
1: ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

ืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์ห้าทุ่มสิบนาทีถึงหกทุ่มโดยประมาณพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็มีจิตอาสาตั้งใจที่จะมาประกาศหลักธรรมให้ญาติโยมได้ฟังกันในยามค่ำคืนนะก็ต้องขออนุโมทนากับทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการรวมทั้งอนุโมทนากับสมาชิกรายการที่ติดตามรับฟังอยู่ทางบ้านหรือกำลังขับขี่ยวดยานพาหนะไปธุระปะปังในยามค่ำคืนก็ขอให้มีความสุขกายสบายใจในการฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข086-653-1417 086-653-1417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันซึ่งพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ยินดีที่จะทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้เราพุทธศาสนิกชนนะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหรือกิจกรรมที่สำคัญสำคัญที่เราสามารถที่จะรวมโดยช่วยการเผยแผ่รวมโดยช่วยการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามค่ำคืนนี้ก็เช็คเช่นเดียวกันบรรยากาศสบายสบายในช่วงภาคกลางวันอาจจะรุ่มร้อนกันไปบ้างก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้เหมาะกับการที่จะฟังเทศฟังธรรมนะก็เป็นกำลังใจให้กับกันและกันนิยมนะที่เราได้อยู่เป็นกำลังใจอยู่เป็นเพื่อนให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการในยามค่ำคืนอย่างนี้คืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์นะคืนนี้ก็นำเสนอหลักธรรมให้ญาติโยมได้ฟังกันอีกเช่นเคยคืนนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องธรรมะที่ยังหมู่คณะให้เกิดความงดงามสาธุชนทั้งหลายธรรมะที่ทำให้หมู่คณะเกิดความงดงามนั้นเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าโยโหติพยัตโตจะวิสารโทจะเป็นต้นแปลว่าบุคคลใดประกอบด้วยธรรมะ5ประการคือเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้แกล้วกล้าเป็นผู้ฟังมามากเป็นผู้ทรงธรรมเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบุคคลเช่นนั้นเรียกว่าอย่างหมู่คณะให้งดงามสาธุชนทั้งหลายประการที่หนึ่งนั้นเนี่ยความเป็นผู้ฉลาดนะก็คือเป็นผู้มีปัญญามีปรีชารอบรู้ในเหตุผลต่างๆเป็นต้นนะซึ่งปัญญานั้นเนี่ยนับว่าเป็นธรรมะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกสถานการณ์เพราะปัญญาหมายถึงความรู้ความเข้าใจทุกอย่างตามความเป็นจริงดังนั้นคนที่มีปัญญาจึงเป็นผู้ที่รู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วนะมีความคิดเห็นที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมไม่เห็นคงจักเป็นดอกบัวไม่เห็นความชั่วเป็นความดีไม่เห็นสิ่งที่มีราคีว่าเป็นสิ่งที่มีราคาแต่เมื่อบุคคลมีปัญญาแล้วก็ยอมที่จะนำพาชีวิตไปในทิศทางที่ดีได้นะเพราะปัญญาเปรียบเสมือนแสงสว่างที่จะนำพาสัตว์โลกให้พ้นจากความมืดมิดดังพุทธภาษิตที่ว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกสาธุชนทั้งหลายปัญญาในทางพุทธศาสนานั้นเนี่ยได้แก่ความฉลาดรอบรู้ที่เรียกว่าโกศล3อย่างนะซึ่งตรงนี้โยมญาติทั้งหลายคำว่าโกศลนั้นเนี่ยประการแรกก็คือว่าอายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเจริญฉลาดในเหตุที่ทำให้เกิดความเจริญรู้ว่าความเจริญเป็นอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะมีความเจริญก้าวหน้าเนี่ยญาติโยมที่ต้องการความเจริญก้าวหน้าเราก็ฟังเทศฟังธรรมและเราก็พัฒนาความรู้ของเราในด้านอื่นๆไปพร้อมๆกันแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้เราก็ฟังธรรมะก่อนนอนก็เป็นบ่อเกิดของปัญญาอย่างหนึ่งนะความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของสติปัญญาเมื่อมีแล้ว
ก็จะพัฒนาไปในด้านอื่นๆได้ประการต่อมาก็คืออปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเสื่อมรู้เหตุแห่งความเสื่อมรู้ว่าความเสื่อมเป็นอย่างไรมีโทษอย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงเสื่อมเป็นต้นอุปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการทำความเจริญให้เกิดมีแก่ตนฉลาดรอบรู้ในการทำตนไม่ให้เสื่อมหรือให้พ้นจากความเสื่อมรวมทั้งวิธีทำมาหากินโดยสุจริตด้วยอาชีพต่างๆเป็นต้นปัญญาทั้ง3อย่างนี้ย่อมเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเป็นผู้ฉลาดของคนเรายังรวมไปถึงความมีปฏิภาณไหวพริบรู้เท่ารู้ทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วก็สถานการณ์ที่กำลังเป็นไปอยู่ของโลกเนี่ยแล้วปฏิบัติจัดการให้ถูกต้องทันท่วงทีหรือป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดโทษแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นตลอดถึงสังคมส่วนรวมด้วยนะสาธุชนทั้งหลายความจริงบุคคลที่ประสบความเจริญในการดำเนินชีวิตจะเป็นผู้มีปัญญาทั้งนั้นคือเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นบาปสิ่งนี้เป็นบุญก็ละบาปบำเพ็ญบุญเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นคุณสิ่งนี้เป็นโทษก็จะทำสิ่งที่เป็นคุณละเว้นสิ่งที่เป็นโทษเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์สิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์ก็จะทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ละเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เมื่อรู้ว่านี้เป็นทางได้นี่เป็นทางเสียแก่ชีวิตของตนก็จะขนขวายทำแต่สิ่งที่เป็นไปในทางได้ไม่ทำในสิ่งที่เป็นไปในทางเสียรู้จักใช้ปัญญาเป็นแสงสว่างส่องทางนำชีวิตบุคคลผู้มีปัญญานั้นย่อมยัดทั้งหลายย่อมที่จะเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่สำคัญนั้นก็คือว่าเป็นผู้รู้ตนอ่านตนเองออกบอกตนเองได้ใช้ตนเองเป็นเห็นตนเองชัดนะเป็นผู้รู้คนก็คือรู้ว่าคนไหนเป็นคนดีคนไหนเป็นคนชั่วนะเป็นผู้รู้งานคือรู้ในหน้าที่การงานของตนรู้เท่าเอาไว้กันแล้วก็รู้ทันเอาไว้แก้เป็นผู้รู้วิชาการก็คือรอบรู้ในสัพพวิทยานะเพราะคนผู้มีความรู้ดีย่อมมีความเจริญก้าวหน้าสาธุชนทั้งหลายบุคคลมีปัญญาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตนั้นถึงแม้จะมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นในชีวิตก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีได้รู้จักเปลี่ยนนะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะเป็นคนฉลาดในการดำเนินชีวิตแม้ในสังคมนะที่มีความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายแต่บุคคลมีปัญญาก็จะรู้จักวางใจได้อย่างชาญฉลาดนะทำให้สามารถนำเอาความรู้ออกมาใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยจิตที่สุขุมเยือกเย็นเป็นสุขทุกเวลาเรียกว่าแม้ในความทุกข์คนที่มีปัญญาก็ยังหาความสุขได้สมด้วยพระพุทธภาษิตที่ว่าคนผู้ประกอบด้วยปัญญาในโลกนี้แม้ในความทุกข์ก็ยังหาความสุขได้สาธุชนทั้งหลายบุคคลผู้มีความฉลาดก็คือมีปัญญาและปฏิภาณดังกล่าวมาเนี้ยย่อมจะสามารถประกอบกิจการงานต่างๆให้สำเร็จเป็นประโยชน์แก่ตนแก่คนอื่นได้แล้วก็ย่อมจะสามารถนำพาตนและก็คนอื่นให้รอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวงได้ยิ่งหากบุคคลนั้นเป็นผู้มีความสำคัญระดับชาติระดับศาสนายิ่งจะนำพาประเทศชาติศาสนาให้รอดพ้นจากปัญหาอุปสรรคนานาประการที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้ถึงความสวัสดีมีชัยโดยไม่ยากนักดังนั้นบุคคลผู้ประกอบด้วยความฉลาดเช่นนี้ย่อมเป็นผู้ที่ประดับหมู่คณะให้งดงามแล้วก็ทำให้หมู่คณะสง่างามได้ประการที่สองนั้นเนี่ยวิสารโทเป็นผู้แกล้านะก็คือว่าเป็นผู้ที่มีใจอดทนอดกลั้นมีความบักบั่นนะเป็นผู้ที่ไม่สิ้นหวังไม่ท้อถอยต่อความยากลำบากนะเป็นผู้ที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาแล้วก็ภัยอันตรายนานาประการนะที่ถาโถมโจมตีเข้ามาขัดขวางการดำเนินชีวิตแล้วก็การปฏิบัติงานบุคคลผู้มีความกล้าหาญเช่นนี้ย่อมมีนิสัยที่เด็ดเดี่ยวมั่นคงมีกำลังใจที่เข้มแข็งทนทานมีความมุ่งมั่นสูงเมื่อลงมือทำอะไรแล้วเป็นต้องเดินหน้าทำเรื่อยไปจนสำเร็จแล้วก็ด้วยวิริยะอุตสาหะที่เสมอต้นเสมอปลายจึงเป็นเหตุให้ถึงฝั่ง
ความสำเร็จได้สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าเกิดเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าจะลุถึงที่หมายได้ในคำกลอนที่ว่าเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั่งหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังดังมาดหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนคลายปราทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจสาธุชนทั้งหลายทว่าความกล้าหาญนั้นเนี่ยถ้าหากบุคคลใช้ไปในทางที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมก็ย่อมที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นแต่หากใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมและซ้ายก็ย่อมที่จะเป็นไปเพื่อความทุกข์เพื่อความเดือดร้อนก่อให้เกิดโทษภัยแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นได้อีกเหมือนกันดังนั้นบุคคลผู้ที่มีความกล้าหาญจึงจำเป็นต้องระมัดระวังและก็รอบคอบในการใช้ความกล้าหาญของตนให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมนะเมื่อบุคคลผู้ประกอบด้วยความกล้าหาญเช่นนี้แล้วย่อมเป็นผู้ประดับหมู่คณะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามนะต่อมาก็คือเป็นผู้ที่ฟังมามากนะก็คือเป็นปหุสูตรเป็นผู้คงแก่เรียนนะได้ศึกษามามากได้ยินได้ฟังมามากแล้วก็มีประสบการณ์มามากในทางพระพุทธศาสนานั้นเนี่ยท่านได้กล่าวถึงคุณสมบัติของบุคคลผู้เป็นปหุสูตรไว้อยู่5ประการนั่นก็คือเป็นผู้ตั้งใจฟังนะคือนิสัยชอบฟังชอบอ่านชอบศึกษาค้นคว้าอยู่เป็นประจำนะเป็นผู้ตั้งใจจำนะก็คือมีความจำดีความรู้จักจับสาระสำคัญจับหลักให้ได้แล้วจำไว้อย่างแม่นยำนะต่อมาก็คือเป็นผู้ตั้งใจท่องนะคือท่องบนจนคล่องปากขึ้นใจหรือนำข้อความนั้นไปใช้พูดอยู่เสมอนะเป็นผู้ตั้งใจขบคิดก็คือใส่ใจนึกคิดจนเจนใจว่างั้นเถอะนะแล้วก็เพียงแค่นึกถึงก็ปรากฏชัดแจ่มแจ้งแทงตลอดแล้วนะต่อมาก็คือเป็นผู้แทงตลอดด้วยปัญญานะก็คือเข้าใจความหมายแล้วก็เหตุผลอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนสาธุชนทั้งหลายความเป็นผู้ที่ได้ฟังมามากเนี่ยเหมือนกับญาติโยมที่กำลังฟังรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างเนี้ยนะก็ชื่อว่าเรามีกำลังสนับสนุนทางด้านสติปัญญาเพิ่มเติมก็คือฟังเยอะๆสนับสนุนให้คนเราเนี่ยเป็นผู้มีความฉลาดแล้วก็ความกล้าหาญเพราะบุคคลผู้ได้ฟังมามากย่อมมีความรู้กว้างขวางยิ่งรู้ทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมก็คู่กันไปด้วยก็ยิ่งทำให้เป็นผู้ฉลาดรอบด้านมีความคิดแหลมคมนะสามารถบริหารจัดการเรื่องต่างๆให้สำเร็จไปด้วยดีนะจึงเป็นที่นิยมยกย่องของคนทั่วไปนะเป็นผู้ที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงจะเจรจาความกับใครก็องอาจแกล้วกล้าไม่มีความกังวลย่อมอย่างผู้คนที่พบเห็นหรือเจรจาด้วยเกิดความนิยมนับถือยกย่องให้เกียรติสอบถามรายละเอียดถึงถิ่นที่อยู่แล้วก็หมู่คณะที่สังกัดว่าอยู่ในที่ใดสังกัดใดอันเป็นเหตุให้หมู่คณะพลอยมีชื่อเสียงเกียรติคุณไปด้วยดังนั้นบุคคลผู้ประกอบด้วยคุณธรรมข้อนี้แล้วย่อมเป็นผู้ประดับหมู่คณะให้เกิดความงดงามได้ประการต่อมาเป็นผู้ทรงธรรมนะคำว่าเป็นผู้ทรงธรรมก็คือเป็นผู้ที่สามารถในการกำหนดจดจำข้อธรรมะแล้วก็รายละเอียดแห่งธรรมะที่ได้ฟังมาแล้วได้อย่างถูกต้องแม่นยำไม่ผิดเพี้ยนแล้วก็สามารถที่จะนำไปขบคิดข้อธรรมนั้นๆเนี่ยพิจารณาให้แตกฉานสามารถที่จะจำแนกแยกแยะอธิบายขยายความให้รู้ให้เข้าใจได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์แห่งข้อธรรมะนั้นซึ่งเมื่อ นำไปใช้ปฏิบัติจริงก็จะเกิดได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องทำให้ได้รับความสำเร็จโดยไม่ยากนักหรือเมื่อ นำไปสอนคนอื่นก็สามารถที่จะทำให้คนอื่นรู้เห็นแล้วก็เข้าใจตามนำไปเป็นข้อปฏิบัติให้ได้รับผลเช่นเดียวกันกับตนเหมือนกันนะความทรงจำธรรมะจึงเป็นสิ่งสำคัญนะบุคคลผู้ที่ทรงจำข้อธรรมได้เช่นนี้ย่อมเป็นผู้ที่องอาจกล้าหาญสามารถที่จะเป็นครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนศิษย์แล้วก็ผู้สนใจทั่วไปได้อย่างถูกต้องลึกซึ้งถึงกับได้รับความเคารพแล้วก็นิยมนับถือว่าเป็นผู้รู้จริงเป็นผู้ฉลาดกลายเป็นจุดเด่นของหมู่คณะทำให้หมู่คณะเกิดความงดงามได้นะประการต่อมา
เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะก็คือเป็นผู้นำข้อธรรมะที่ได้ทรงจำไว้แล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติโดยเหมาะสมแก่ธรรมะแต่ละอย่างซึ่งแตกต่างกันไปนะกล่าวคือประพฤติปฏิบัติเหมาะสมแก่บุคคลแล้วก็สถานที่สถานการณ์เป็นต้นเช่นอยู่ในฐานะของผู้ใหญ่ก็ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ใหญ่นะก็คือประพฤติปฏิบัติอยู่ในพรหมวิหารธรรมมีเมตตากรุณาต่อผู้น้อยเว้นเสียซึ่งอคติธรรมความลำเอียงเป็นต้นนะอยู่ในฐานะผู้น้อยก็ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมสำหรับผู้น้อยความมีสัมมาคารวะยำเกรงอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นต้นหรืออยู่ในฐานะที่เป็นพลเมืองก็ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับพลเมืองเช่นการเสียภาษีอากรเคารพกฎหมายให้สิทธิ์ใช้เสียงตามระบอบการปกครองนะตลอดถึงประกอบอาชีพไปในทางที่สุจริตไม่ประพฤติทุจริตผิดระเบียบและก็กฎหมายเป็นต้นนะเช่นนี้เชื่อว่าประพฤติปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมเพราะถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วบ้านเมืองนี้ก็ไม่น่าอยู่นะโยมนะเรียกได้ว่าทุกคนในโลกนี้ต้องมีธรรมะประจำใจมิฉะนั้นก็จะมีผลตามมามากมายก็คือว่าถ้าเป็นพ่อแม่ขาดธรรมะลูกก็ช้ำจิตถ้ามวลสิทธิ์ขาดธรรมะครูก็ช้ำใหญ่ถ้าผัวขาดธรรมะเมียก็ยิ่งช้ำใจถ้าคนทั่วไปไร้ธรรมะก็ชอกช้ำทั้งแผ่นดินบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยจึงเป็นคนที่คิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีเป็นที่ไว้ใจของคนทั่วไปนะโยมนะประชุมชนให้เกิดความเคารพยกย่องนะให้ความนับถือแล้วก็ยอมยกให้เป็นผู้นำหมู่คณะจึงกลายเป็นผู้ที่งดงามในหมู่คณะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามดังที่ได้กล่าวมานั้นนะโยมญาติทั้งหลายพอได้ใจความว่าบุคคลใดเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมะ5ประการดังกล่าวมานั้นน่ะก็คือเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้กล้ากล้าเป็นผู้ฟังมามากเป็นผู้ทรงธรรมแล้วก็เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบุคคลนั้นย่อมเป็นผู้งดงามในหมู่คณะแล้วก็เป็นเครื่องประดับนะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามได้ในบุคคลทั่วไปไม่ว่าจะอยู่ในฐานะไหนจะเป็นคฤหัสถ์หรือว่าบรรพชิตก็ตามนะเมื่อวิเคราะห์ถึงพุทธประสงค์แห่งพุทธพจน์บทนี้แล้วย่อมที่จะได้เป็น2ประการก็คือว่าเพื่อให้พุทธบริษัทปรับตัวพัฒนาตนให้เป็นคนที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ให้สมบูรณ์นะจะได้เป็นคนที่มีความงดงามในหมู่คณะแล้วก็เป็นเครื่องประดับที่ทำให้หมู่คณะเกิดความงดงามมีชื่อเสียงมีเกียรติคุณเหมือนเพชรเป็นเครื่องประดับที่ทำใหแหวนงดงามขึ้นนะเพื่อให้หมู่คณะอบรมบ่มเพาะสร้างบุคลากรให้มีคุณสมบัติต่างๆดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนะจะได้เป็นเครื่องประดับหมู่คณะของตนให้สง่างามมีศักดิ์ศรีควรแก่การเคารพนับถือหรือยกย่องเชิดชูให้เป็นหลักต่อไปนั้นโยมญาติทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้หลักธรรมน้อมนำหลักธรรมไปเป็นข้อปฏิบัติธรรมะเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่มีความงดงามนะโดยเฉพาะในสภาวะสังคมเราในปัจจุบันซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างมันก็เปลี่ยนไปเป็นไปตามยุคตามสมัยอะไรที่เราคิดว่ามันจะยังคงเดิมมันก็คงไม่คงเดิมนะมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาร่างกายของเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปตามอายุอนามสภาพแวดล้อมสังคมมันก็พัฒนาไปตามยุคตามสมัยเยาวชนลูกหลานเราเคยอบรมบ่มนิสัยกันได้ง่ายปัจจุบันนี้ก็ต้องเพิ่มความเพียรในการอบรมให้มากขึ้นเพราะโลกมันกว้างนะใช้เครื่องมือสื่อสารมากมายบางทีลูกหลานของเราเนี่ย เรียนรู้ เรื่องทั่วไปเยอะนะเราอาจจะตามไม่ทันก็เป็นได้เอาเป็นว่าอย่างไรก็ตามเราก็พยายามนะศึกษาเรียนรู้หลักธรรมเพิ่มพูนหลักธรรมแม้ตัวเราเองก็ต้องมีความหนักแน่นในเรื่องของหลักธรรมหลักศีลนะโดยเฉพาะในเรื่องของความอดทนเนี่ยนะการใช้ชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ต้องอดทนกันมากขึ้นนะกลางวันอาจจะร้อนกลางคืนอาจจะเย็นนะแล้วก็ในภาคกลางวันเจอผู้คนมากมายเราจะต้องรู้จักข่มจิตข่มใจนะดูแลจิตใจของเราเนี่ยให้มันคงที่ให้มันเป็นปกตินะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าขันติจะเอตมังคลมุตตมังแปลว่าขันติธรรมเป็นมงคลนะเราประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักขันติเนี่ย
จะมีแต่ความเป็นมงคลยังสังคมเราให้เกิดความงดงามได้ขันติแปลว่าความอดทนนะโยมนะก็หมายถึงอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่เข้ามากระทบซึ่งจะทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเพราะคนที่มีขันติย่อมเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งกิเลสนะที่เป็นเหตุชักนำให้ทำความชั่วความเสียหายต่างๆส่วนคนที่ไม่มีขันตินะย่อมเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนแอไม่อาจที่จะทนต่ออำนาจของกิเลสต่างๆได้คนที่มีขันติความอดทนย่อมมีลักษณะที่สำคัญอยู่4ประการนะโยมนะนะประการแรกก็คือว่าเป็นผู้อดทนต่อความยากลำบากตรักตรำอันนี้แน่นอนนะหมายถึงว่าเป็นผู้อดทนต่อสภาพธรรมชาติดินฟ้าอากาศหนาวร้อนฝนตกแดดออกนะเป็นต้นก็เป็นผู้ที่มีความอดทนทำงานเรื่อยไปไม่ใช่เอาแต่โทษเทวดาฟ้าดินหรืออ้างเหตุเหล่านี้แล้วไม่ทำการทำงานประการต่อมานั้นก็คือเป็นผู้อดทนต่อทุกขเวทนานะหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ความไม่สบายกายไม่สบายใจความไม่สบายกายของตนเองความปวดความเมื่อยนะผู้คนที่ขาดความอดทนประเภทนี้เวลาเจ็บป่วยจะร้องครวญครางพร่ำเพ้อรำพันหงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายนะผู้รักษาพยาบาลทำอะไรไม่ทันใจหรือไม่ถูกใจก็โกรธง่ายนะพวกนี้จึงจำต้องป่วยเป็นสองเท่านะก็คือนอกจากจะป่วยกายที่เป็นอยู่แล้วนะก็ยังจะต้องป่วยใจแถมเข้าไปอีกนะทำตัวเป็นที่น่าเบื่อหน่ายแก่ชนทั้งหลายอันนี้ก็ยิ่งทำให้เกิดความไม่งดงามในหมู่คณะนะนั้นเราจะต้องมีความอดทนอดกลั้นมากยิ่งขึ้นนะประการต่อมานั้นนะโยมญาติทั้งหลายเป็นผู้อดทนต่อความเจ็บใจนะหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่อความโกรธความไม่พอใจความขัดใจอันเกิดจากคำพูดที่ไม่ชอบใจนะกิริยามารยาทที่ไม่งามการบีบคั้นทั้งจากผู้บังคับบัญชานะเพื่อนร่วมงานแล้วก็ลูกน้องความไม่ยุติธรรมต่างๆในสังคมระบบงานต่างๆไม่คล่องตัวเป็นต้นคนทั้งหลายในโลกแตกต่างกันมากโดยอัธยาศัยใจคอโอกาสที่จะได้อย่างใจเรานั้นเนี่ยอย่าพึงคิดเพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มเข้าหมู่คนหรือมีคนตั้งแต่2คนขึ้นไปให้เตรียมขันติไว้ต่อต้านความเจ็บใจได้เลยนะประการต่อมานั้นเนี่ยเป็นผู้อดทนต่ออำนาจกิเลสหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่ออารมณ์อันน่าใคร่น่าเพลิดเพลินใจอดทนต่อสิ่งที่เราอยากทำแต่ไม่สมควรทำเช่นอดทนไม่เที่ยวเตร่ไม่เล่นการพนันไม่เสพสิ่งเสพติดไม่รับสินบนไม่ทุจริตคอร์รัปชันไม่ผิดลูกเมียเขาไม่เบียดบังทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของเราเป็นต้นต้องเป็นผู้ที่ยิ้มได้เมื่อประสบกับภัยพิบัติต่างๆดังคำกลอนที่ว่าเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชีพชื่นเหมือนบรรเลงเพลงสวรรค์แต่คนที่ควรชื่นชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมาความรู้สึกนึกคิดของคนเราในโลกนี้แม้จะมีมากหากแต่จะสรุปให้สั้นก็มีเพียง2เท่านั้นแหละโยมนะนะก็คือว่าความชอบกับความชังนี่แหละใน2อย่างนั้นเนี่ยเมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่อดในเวลาที่ควรอดหรือไม่ทนในคราวที่ควรทนความเสียหายก็ตามมาเช่นบุคคลบางคนอยากจะกินก็กินอยากจะนอนก็นอนอยากจะซื้อก็ซื้ออยากเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเรื่องที่อยากนั้นเนี่ยเหมาะสมไม่มีโทษก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นเรื่องเกินพอดีหรือมีอันตรายก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ภัยเหมือนกับคนไข้กินของแสลงนะเมื่อถึงคราวทนถ้าไม่ทนก็เสียเช่นไม่ทนต่อลมฟ้าอากาศหนาวก็นอนร้อนก็หนีไม่ทำการทำงานไม่ทนต่อคำนินทาว่าร้ายก็ให้เกิดการทะเลาะวิวาทบาดหมางคนบางคนเสียคนก็เพราะขาดน้ำอดน้ำทนนี้เองด้วยเหตุนี้โยมญาติทั้งหลายบุคคลข้อนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งบุคคลผู้หวังความเจริญความก้าวหน้าไม่ควรมองข้ามนะควรพยายามเพิ่มพูนขันติความอดทนโดยเริ่มต้นด้วยความอดใจไม่ปล่อยให้เป็นทาสของความอยากเพราะเครื่องยั่วยวนใจนั้นน่ะมีมากเกิดจากทางตาหูจมูกปากนะซึ่งอาศัยรูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างยิ่งในถิ่นที่เจริญมากนะสิ่งที่ยั่วยวนใจก็มากเป็นเงาตามตัวหากไม่คอยยับยั้งชั่งใจแล้ว
ย่อมพาให้เสียหายได้เช่นนักเรียนบางคนหลงระเริงรักในวัยเรียนก็เรียนไม่จบนะโยมนะนะต้องเลิกเรียนในกลางคันน่าเสียดายบางคนใจใหญ่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายทั้งที่ฐานะก็ยากจนขนาดชักหน้าไม่ถึงหลังก็ยังริอ่านเที่ยวเตร่ดื่มสุรายาเมานะเรียกว่าเป็นคนที่ใจใหญ่เรื่องอาหารการกินก็ได้ครึ่งเสียครึ่งกินทิ้งกินขว้างเสื้อผ้าอภรรก็หลากหลายมากชนิดนะความประหยัดไม่มีมีแต่ความอยากเป็นเจ้าหัวใจไม่อดใจไม่คิดถึงตัวเองภายหลังก็มานั่งอดครวญว่าจนอย่างนั้นลำบากอย่างนี้แล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรสาธุชนทั้งหลายคนที่มักตามใจความอยากจึงเป็นคนที่ตกยากโดยที่ไม่รู้ตัวเมื่อรู้ตัวก็สายเสียแล้วชาติบ้านเมืองเจริญช้าอาชญากรรมเกิดขึ้นมากมายก็เพราะคนที่ไม่มีน้ำอดน้ำทนนะประเภทนี้คนที่ยากจนแล้วจับจ่ายใช้สอยอย่างฟุ่มเฟือยนะใช้จ่ายโดยไม่ลืมหูลืมตาจึงทำให้ยากจนยิ่งขึ้นไปนะไม่ได้นึกถึงคำโบราณที่ท่านได้สอนเอาไว้ว่าอดเปรี้ยวเอาไว้กินหวานนานไปจะเป็นสุขหรือว่าตอนต้นสู้ทนทุกข์จะได้สุขเมื่อตอนปลายถ้าตอนต้นชอบสบายจะได้ร้ายเมื่อตอนปลายมือนะท่านสอนให้ทนในสิ่งที่ไม่ชอบเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ชั่วก็มีดีก็มากนะมีทั้งที่ชอบและก็ไม่ชอบเป็นโลกที่เปลี่ยนแปลไม่แน่นอนสมกับหลักคำสอนที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นความไม่เที่ยงแท้หากใครจะฝืนความจริงให้กลายเป็นความเที่ยงแท้ก็เท่ากับพยายามหาหนวดเต่าเขากระต่ายต้องตายเปล่าไม่เข้าทีสาธุชนทั้งหลายเมื่อความจริงมีอยู่เช่นนี้ทุกคนจึงต้องพบทุกอย่างนะทั้งที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบเราก็หนีไม่พ้นนะเมื่อสิ่งที่ไม่ชอบเกิดขึ้นต้องฝืนใจใช้ความอดทนเผชิญหน้าไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นคนเจ้าทุกข์ไปนะมีบางคนน้ำอดน้ำทนไม่ค่อยมีเป็นคนเปราะนะอยากจะร่ำรวยนะแต่กลัวลำบากว่างั้นเถอะนะกลัวหนาวกลัวร้อนผิวอ่อนกระหม่อมบางชอบกริดกรายทำตัวเป็นพ่อพวงมาลัยลอยไปแล้วก็ลอยมาทำอะไรไม่จริงจังโบราณว่าคนเกียจคร้านตายวันละหลายครั้งนะฟังเสียงดูก็รู้เช่นหนาวออกจะตายร้อนออกจะตายหิวออกจะตายนิยมเอาความตายมาอ้างนะเพื่อหาทางเลี่ยงงานนะสาธุชนทั้งหลายบุคคลประเภทนี้ท่านว่าเป็นคนอาภัพตกอับตลอดชาติขนาดอยู่ชมโลกกับเขาตั้งแต่หนุ่มคุ้มแก่เอาหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินก็ยังไม่สิ้นความจนยังคงครองความจนอยู่ตลอดกาลนานนะโบราณท่านกล่าวไว้ว่าคนเกียจคร้านนานไปจะไร้ทรัพย์จะอาภัพยากร้ายหลายสถานดังนี้สาธุชนทั้งหลายธรรมดาคนเรานั้นเนี่ยชอบของทนทนนะโยมนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนเสื้อผ้าเครื่องยนต์กลไกเพราะของทนนี่ใช้ได้นานสิ้นเปลืองน้อยไม่ต้องซื้อหาบ่อยๆนะส่วนของที่ไม่ทนมีปกติเสียง่ายนะแตกง่ายนะหลอกง่ายหักง่ายไม่มีใครชอบแต่คนที่ไม่ทนแดดไม่ทนฝนประเภทโดนนิดก็บ่นโดนฝนหน่อยก็ว่าแต่ก็หาคนชอบได้ยากอยู่ที่ไหนใครก็รังเกียจส่วนคนที่ขยันมีธาตุทนอยู่ในตัวไม่กลัวแดดไม่กลัวฝนนะมีนิสัยรักงานขณะทำงานก็สนุกสนานเพลิดเพลินนะถึงงานนั้นจะหนักหรือลำบากเพียงใดในที่สุดก็จะแพ้คนขยันอีกอย่างหนึ่งนั้นก็คือทนต่ออารมณ์ร้ายเช่นความเจ็บป่วยความผิดหวังนะคนนินทาว่าร้ายเป็นต้นเป็นเรื่องที่ต้องทนทั้งสิ้นเลยทีเดียวเมื่อปัญหาชีวิตเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วท่านผู้รู้สอนให้เราหลบยังไงการหลบนั้นเนี่ยบางเรื่องก็ต้องหลบกายบางรายบางเรื่องก็ต้องใช้ใจหลบนะเรื่องในครอบครัวส่วนใหญ่ก็ต้องหลบใจนะโยมนะเพราะกายหลบยากเหลือเกินอยู่บ้านเดียวกันจะหลบกันยังไงถึงจะหลีกก็ต้องพบถึงจะหลบก็ต้องเจอฉะนั้นก็ควรที่จะหลบใจบางสิ่งบางอย่างเห็นก็ทำเป็นไม่เห็นเสียบ้างก็ดีเหมือนกันได้ยินก็ทำเป็นไม่ได้ยินเสียบ้างไม่พอพูดก็เงียบบ้างก็ดีเหมือนกันได้ในทํานองที่ว่าปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างนอนนั่งสบายนะในยามค่ำคืนอย่างนี้เราก็พักผ่อนหย่อนใจให้สบายนะสบายกายสบายใจหลับฝันดี
นะตื่นเช้ามาก็ฟังกติธรรมประจำวันนะช่วงตีห้านะก็ได้มงคลตั้งแต่รุ่งอรุณของชีวิตคิดมากไม่ดีญาติโยมชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้ได้บ้างเสียบ้างสุขบ้างทุกบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดานะอย่าไปเครียดจนนอนไม่หลับก็แล้วกันจบรายการธรรมะก่อนนอนเนี่ยหกทุ่มนิดๆญาติโยมก็หลับสบายนะพระผู้ดำเนินรายการเองก็เป็นกำลังใจให้กับญาติโยมที่ยังมีภาระหน้าที่หลังจากจบรายการแล้วยังจะต้องเฝ้าเวรยามหรือทำการทำงานอื่นๆนะก็ว่ากันไปตามนั้นส่วนพระผู้ดำเนินรายการเองจบรายการธรรมะก่อนนอนนี่ก็ต้องพักผ่อนนะตื่นเช้าก็มีธรรมะกติธรรมญาติโยมได้ฟังกันอย่างนี้มาเป็นเวลา20กว่าปีแล้วนะก็เป็นกำลังใจให้แก่กันและกันนะโยมนะการหลบใจในที่นี้ก็คือขันติความอดทนนี่แหละไม่ว่าจะเป็นการอดทนในเรื่องของธรรมชาติเช่นหนาวร้อนหิวกระหายหรืออดทนต่ออารมณ์ร้ายต่างๆนานาสมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าขันติสหัสวรณาแปลว่าขันติความอดทนห้ามความผุนผันไว้ได้ในทุกกรณีดังนี้ขันติความอดทนเนี้ยจัดเป็นธรรมะที่สำคัญข้อหนึ่งนะซึ่งคุณประโยชน์ล้ำเลิศก่อให้เกิดความสวยงามนะความมีเสน่ห์เป็นคุณธรรมที่ป้องกันการทะเลาะวิวาทบาดหมางนะทำให้ร่ำรวยมีหลักมีฐานทำให้การงานทุกอย่างสำเร็จลงได้ด้วยดีทำให้การครองรักครองเรือนเป็นไปด้วยความสงบสุขลดอาชญากรรมแล้วก็ภัยอันตรายทั้งปวงลงได้เพราะฉะนั้นขันติความอดทนนี้พระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าเป็นอุดมมงคลนะคือเป็นเหตุให้บุคคลประสบความเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกแล้วก็ในทางธรรมนะตัวอย่างของบุคคลผู้ที่มีความอดทนแล้วประสบความเจริญรุ่งเรืองในทางโลกมีอยู่เป็นจำนวนมากเช่นบุคคลผู้ที่ประกอบหน้าที่การงานที่มีความเจริญโดยทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงก็เพราะได้ใช้ขันติความอดทนต่อสู้กับอุปสรรคและก็ความยากลำบากตรักตรำนะเพราะผลของขันติธรรมอดทนเนี่ยจึงทำให้เขาผ่านพ้นอุปสรรคประสบกับความเจริญรุ่งเรืองนะถ้าหากว่าขาดขันติธรรมความอดทนพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นก็จะทำให้เขาพ่ายแพ้ต่อชีวิตไม่สามารถที่จะประสบความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้นะส่วนบุคคลผู้มีขันติความอดทนแล้วเจริญในทางธรรมนั้นเนี่ยมีเป็นจำนวนมากทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันเช่นพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ นั้นพระพุทธองค์ก็ทรงใช้ขันติธรรมความอดทนทรงเพียรพยายามแสวงหาความตรัสรู้เป็นเวลานานถึง6ปีนะพระพุทธองค์ทรงอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากนะขณะที่ทรงบำเพ็ญเพียรเป็นอย่างยิ่งแต่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นเลยนะจึงสามารถเอาชนะกิเลสตัณหาตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่เคารพสักการะของเทวดาและก็มนุษย์ทั้งหลายดังที่เราได้เคารพในปัจจุบันนี้เราเป็นชาวพุทธเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเรียกว่ารัตนตรัยนะพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะเราก็มีความเคารพนับถือนะเราก็บูชาในส่วนนี้นะอย่างความเป็นมงคลให้เกิดมีแก่เราได้นั้นโยมญาติทั้งหลายแม้แต่พระอรหันตสาวกก็ล้วนแต่ได้นำขันติความอดทนมาปฏิบัติในการบำเพ็ญเพียรจนสามารถได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ประสบความสุขสูงสุดในพระพุทธศาสนาได้นะก็คือนิพพานนี่แหละแม้แต่การที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ฟังเทศน์ฟังธรรมในยามค่ำคืนอย่างนี้อดตะหลับขับตะนอนพระผู้ดำเนินรายการเองเชื่อว่าญาติโยมที่ฟังอยู่ในยามค่ำคืนเนี่ยนะต้องมีความอดทนเป็นกรณีพิเศษเพราะปกติคนเราเนี่ย 3-4 ทุ่มก็จะหลับแล้วยิ่งโยมพ่อโยมแม่ที่อายุมากนะก็หลับตื่นหัวค่ำแต่หลายท่านก็หลับตื่นหัวค่ำก็จริง5ทุ่มนี้ก็ตื่นมาฟังเทศฟังธรรมนะเป็นกำลังใจให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการในส่วนนี้ก็เป็นขันติความอดทนนะในการสร้างสมคุณงามความดีในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เป็นขันติที่เยี่ยมเลยทีเดียวนะโยมนะเพราะเรามีขันติความอดทนนะจึงทำแต่สิ่งที่ดีงามเกิดความดีงามได้นะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนเราก็ทำความดีได้การประกอบคุณงามความดีนั้นนะโยมญาติทั้งหลายเป็นสิ่งที่กระทำได้ยากอยู่เหมือนกันถ้าเราไม่เข้าใจบุคคลผู้กระทำความดีต้องมีขันติความอดทนต่อสู้กับกิเลสความชั่วที่อยู่ในตัวจึงสามารถเอาชนะความชั่วมาสร้างสมคุณงามความดีไว้ในตนได้ดังที่แสดงมา
ก็พอที่จะให้ญาติโยมนั้นได้เกิดความเข้าใจว่าขันติความอดทนเป็นอุดมมงคลเป็นมงคลที่สำคัญประการหนึ่งในพระพุทธศาสนานิยมนะเป็นข้อปฏิบัติที่จะนำพาบุคคลให้ประสบความเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและก็ในทางธรรมขันติความอดทนมีในบุคคลใดบุคคลนั้นจัดว่าเป็นคนที่มีคุณภาพเช่นเดียวกันกับเครื่องใช้ไม่สอยหากมีความทนปนอยู่คุณภาพก็สูงขึ้นเป็นสินค้าที่ซื้อง่ายขายคล่องต้องใจคนบัณฑิตชนจึงยกย่องขันติความอดทนว่านำประโยชน์สุขมาให้และผู้มีขันติความอดทนเป็นเรือนใจได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะฉะนั้นโยมญาติทั้งหลายสาธุชนผู้สนใจในประโยชน์และก็ความสุขจึงเพิ่มพูนขันติความอดทนมีความอดทนในทุกกรณีผู้มีขันติย่อมเป็นผู้ที่มีเมตตาปรานีนะมีรายได้มียศมีชื่อเสียงมีความสุขกายสุขใจเป็นที่รักเป็นที่พอใจของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายแต่ถ้าบุคคลไม่นำขันติความอดทนมาปฏิบัติในการประกอบกิจการงานต่างๆแล้วก็จะไม่ประสบความสำเร็จในกิจการต่างๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงได้นำขันติความอดทนนะอันเป็นอุดมมงคลในพุทธศาสนาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะเราก็จะประสบผลคือความสุขความเจริญในชีวิตหน้าที่การงานทุกประการนะเราชาวพุทธเรามีแนวทางอยู่แล้วนะมีขันติมีความอดทนอยู่ในจิตใจก็เชื่อว่าชีวิตเราจะประสบความสำเร็จจริงๆนะโยมญาติทั้งหลายเราทุกคนเราก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพัฒนากายพัฒนาสติปัญญาโดยเฉพาะในเรื่องของจิตใจนะเป็นสิ่งที่สำคัญในยามค่ำคืนยามที่โยมญาติทั้งหลายพักผ่อนหย่อนใจหลับนอนอยู่ตรงเนี้ยก็อยากจะให้เน้นไปในเรื่องของจิตใจถ้าสวดมนต์ก่อนหลับก่อนนอนได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะโยมนะจะเป็นเรื่องที่ดีทำให้จิตใจของเราสบายนะภาคกลางวันเราก็ระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังจิตใจเรียกว่าต้องมีสติในการดำรงชีวิตนะสติชื่อว่าเป็นผู้กำกับหรือเป็นหลักในการระมัดระวังนะในทางปฏิบัติท่านมุ่งให้เราเนี่ยระวังสามทางนะโยมนะหนึ่งระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังจิตใจระวังกายนี้ระวังอย่างไรในภาคกลางวันก็คือควบคุมอวัยวะเช่นตาหูจมูกลิ้นมือเท้าให้เป็นไปตามปกติธรรมชาติหากสามารถที่จะควบคุมอวัยวะเหล่านี้ได้ความเดือดร้อนก็จะไม่เกิดขึ้นหากควบคุมไม่ได้ระมัดระวังไม่ได้ก็เชื่อว่าควบคุมระมัดระวังกายไม่ดีนะความเดือดร้อนความไม่สวัสดีก็จะตามมาต่อมาก็คือระวังวาจานะคือควบคุมปากควบคุมคำพูดให้เป็นคำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานเป็นคำพูดที่สมานสามัคคีเป็นคำพูดที่ไม่มีประโยชน์นะเมื่อควบคุมได้ปากและคำพูดก็นำประโยชน์นำความสวัสดีมาให้หากควบคุมไม่ได้ปากก็จะพูดคำที่เป็นพิษเป็นภัยออกมาแล้วก็จะนำความเสียหายและความไม่สวัสดีมาให้ต่อมาก็คือระวังใจนะควบคุมใจไม่ให้รักไม่ให้โกรธไม่ให้หลงไม่ให้พลั้งเผลอในเมื่อประสบกับสิ่งหรืออารมณ์ที่จะทำให้รักให้โกรธให้หลงให้พลั้งเผลอเป็นต้นจนเกินไปนะก็คือถ้าจะรักก็ให้รักแต่พอดีพองามไม่ใช่รักจนหลงถ้าเราจะโกรธก็โกรธอย่างมีสติแล้วก็รีบบรรเทาให้สงบโดยเร็วนะแต่ถ้าหากว่าจะหลงก็หลงได้อย่างเหมาะสมสมเหตุสมผลแล้วก็ใช้ปัญญาเข้าช่วยนะให้เห็นความจริงอย่างท่องแท้ระวังใจได้เช่นนี้ความสุขความสวัสดีก็จะเกิดมีแก่ชีวิตอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากการที่เราเนี่ยรู้จักใช้ขันติความอดทนคอยควบคุมกายวาจาของเราเนี่ยให้อยู่ในระบบอยู่ในระเบียบนะเพราะการอยู่ร่วมกันในสังคมมันก็ต้องมีหลากหลายหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องมากระทบกระทั่งกันบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะโยมญาติทั้งหลายถ้าหากว่าจะให้ดีนะเราจะต้องเพิ่มความเสียสละเข้าไปด้วยเนี่ยความเสียสละนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะความเสียสละเป็นทางแห่งความสุขอย่างหนึ่งนะอันความเสียสละก็คืออาการที่จิตของเราเนี่ยมีเมตตากรุณาเกิดขึ้นแล้วก็แสดงออกมาด้วยการแบ่งซึ่งวัตถุสิ่งของของตนแก่บุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามความพอใจและก็ความเหมาะสมความเสียสละเนี่ยจะช่วยทำให้ความตนีความเสียดายในจิตใจนี้หมดไปนะโยมนะแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางแล้วก็ความเป็นผู้ที่มีใจเอื้ออารี
นะรู้จักเสียสละแบ่งปันเป็นคนมีน้ำใจไม่ยึดติดในวัตถุอันเป็นของตนจนเกินไปจนทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่เห็นแก่ตัวฝืดเคืองอะไรต่างๆเหล่านี้นั้นเราจะต้องรู้จักคำว่าสละด้วยองค์เวสสันดรเนี่ยโยมญาติทั้งหลายสละสิ่งที่สำคัญอยู่5ประการนะสละทรัพย์มีช้างเป็นต้นสละปุตตทานบารมีก็คือกัณหากชาลีสละมเหสีพระนางมัตสีอวัยวะร่างกายรวมไปถึงชีวิตใครขอองค์เวสสันดรเนี่ยทรงพระราชทานทรงสละส่วนเราพุทธศาสนิกชนก็สละกิเลสให้มันเบาบางได้บางก็จะดีเหมือนกันความโลภความโกรธความหลงให้มันบางๆหน่อยจะทำให้เราใช้ชีวิตแบบสบายๆไม่ต้องหนักจนเกินไปความเสียสละเนี่ยจะช่วยกำจัดความตนีความเสียดายในจิตใจให้หมดสิ้นไปได้นะแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางแล้วก็ความเป็นผู้มีจิตใจเอื้ออารีรู้จักสละแบ่งปันนะโยมนะนะเป็นคนที่มีน้ำใจไม่ยึดติดในวัตถุอันเป็นของตนจนเกินไปจัดเป็นความสุขความสำเร็จผลได้อีกประการหนึ่งนี่เกิดจากการเสียสละนะนอกจากนี้โยมญาติทั้งหลายยังมีความสละอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือสละอารมณ์นี่ก็สำคัญนะโยมนะอารมณ์ที่ไม่ดีในจิตใจนะไม่อิจฉาริษยากันไม่เหยียบย่ำซ้ำเติมกันหากผิดพลาดกระทบกระทั่งกันก็จะต้องรู้จักให้อภัยกันนะจะทำให้มีความสุขและมีความสบายใจมีความรักมีความสามัคคีการเกิดขึ้นถ้าไม่มีการให้อภัยผิดและไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังจะหาสามัคคียากลำบากจังความพลาดพลั้งย่อมมีทั่วทุกตัวคนนะสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้ผิดบรรพชิตยังรู้เผลอนั้นโยมญาติทั้งหลายความสละสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจเช่นนี้ได้นะเป็นความเสียสละชั้นสูงนะโยมนะเพราะเป็นความปล่อยวางทางใจผลที่ได้รับนะย่อมสูงไปด้วยคือหากสละความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปผลที่เราได้รับก็คือพระนิพพานเนี่ยอันเป็นความสุขความสวัสดีอย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวหากสละความโลภโกรธหลงได้บ้างนะใจของเราก็จะสงบเย็นลงหากสละทิฏฐิมานะสละความดื้อดึงลงได้บ้างใจก็จะรู้สึกสบายหายอึดอัดแล้วก็เกิดความปลอดโปร่งเข้ามาแทนที่หากสละความเห็นแก่ตัวลงได้บ้างนะก็จะได้เพื่อนฝูงนะที่มีความจริงใจมากขึ้นหากสละความเป็นคนเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตนเองออกได้บ้างนะความวิตกกังวลแล้วก็ความทุกข์ร้อนทางใจก็จะบรรเทาเบาบางลงไปจนหมดผลที่ได้รับเนี้ยล้วนเป็นความสุขแก่ชีวิตทั้งสิ้นเลยทีเดียวเพราะไม่รู้จักสละสาธุชนทั้งหลายเพราะไม่รู้จักสละละวางสิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตใจเสียบ้างสิ่งที่ไม่ดีจึงตกค้างอยู่ในใจเยอะนะเรียกว่าตกตะกอนอยู่ในจิตใจมากซึ่งเป็นเหตุให้คนเราเนี้ยมีจิตใจที่เน่าเสียมีอารมณ์บูดอารมณ์บึ้งอยู่บ่อยนะทำให้กายก็พลอยแสดงออกมาซึ่งอาการเน่าเสียเหมือนกันวาจาก็พลอยแสดงออกมาซึ่งคำพูดที่บูดเสียไม่น่าฟังอยู่ร่ำไปอันนี้ก็เป็นโทษของการที่เราไม่รู้จักสละอารมณ์ภายในนะคือจิตใจของเรายังมีความขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลาอาการมันก็เน่าเสียวาจาอากัปกิริยาต่างๆมันก็พลอยบูดพลอยเน่าไปด้วยนะนั้นโยมญาติทั้งหลายเราทุกคนทุกท่านสังเกตดูกันแล้วกันอะไรที่เน่าบูดอะไรที่เสียถ้าเราเก็บไว้ไม่ยอมทิ้งนะไม่ยอมถ่ายเทไปไหนมันก็จะบูดมันก็จะเน่าเหมือนกับการที่เรานำซากสัตว์มาเก็บไว้ในบ้านในห้องนอนของเรากลิ่นเหม็นก็ย่อมที่จะโชยออกมาก่อความรำคาญเดือดร้อนแก่คนที่เข้าไปใกล้ตลอดเวลานะกล่าวคือประเภทเมื่อกล่าวถึงประเภทของการเสียสละนั้นโยมญาติทั้งหลายท่านแบ่งออกเป็น3อย่างนะสละเพื่อบูชาคุณเพราะปรารภความกตัญญูกตเวทีเป็นเหตุเช่นเสียสละแก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สละเพื่อยึดเหนี่ยวน้ำใจกันเช่นเพื่อนบ้านขาดแคลนอะไรก็ให้การช่วยเหลือเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีรักษาสายใยสายสัมพันธ์ระหว่างกันไว้ได้นะจะได้พึ่งพาอาศัยกันในยามเจ็บไข้ได้ป่วยหรือในยามฉุกเฉินสละเพื่อเห็นแก่มนุษยธรรมนะเช่นให้เพื่อช่วยเหลือคนจนคนพิการคนทำมาหากินไม่ได้คนเจ็บไข้ได้ป่วยคนชราหรือคนประสบภัยพิบัติต่างๆไร้ที่พึ่งพาอาศัยกล่าวโดยสรุปก็คือว่าการเสียสละก็คือการรู้จักแบ่งปันนะแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะโยมนะอันแสดงถึงความเป็นผู้มีจิตใจที่กว้างขวางเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่คับแคบเห็นแก่ตัวไมตรีท่านไมตรีเรา
ให้เขาเท่าไหร่ก็ชื่อว่าให้เราเท่านั้นเราเขามีเขาก็ให้เราเรามีเราก็ให้เขาเข้าทำนองที่ว่าให้ท่านท่านจะให้ตอบสนองนบท่านท่านจะปองนบไหว้รักท่านท่านควรครองความรักเรานาสามสิ่งนี้เว้นไว้แต่ผู้ทรชนนั้นโยมญาติทั้งหลายสรุปง่ายๆการที่คนเราจะดำเนินชีวิตให้มีความสุขแล้วก็ยังสังคมให้มีความงดงามนะเราจะต้องเป็นบุคคลที่สร้างปัญญาแสวงหาปัญญาให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วก็ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาจะต้องเป็นผู้มีความเพียรดำเนินชีวิตด้วยกิจกรรมต่างๆนะด้วยความเพียรพยายามไม่ท้อแท้สิ้นหวังจะต้องเป็นผู้ที่มีความสำรวมระวังมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาไม่ประมาทพลั้งเผลอตัวแล้วก็จะต้องมีความเสียสละเป็นผู้มีน้ำจิตน้ำใจอบอ้อมอารีไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้จนเกินไปฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยมาถึงช่วงที่สองของรายการนำเสนอนิทานชาดกเรื่องคนระลึกชาติได้ในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดอัญชวันเมืองสาเกตทรงปรารภพราหมณ์ผู้หนึ่งเรื่องมีอยู่ว่าเช้าตรู่วันหนึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยหมู่พระภิกษุสงฆ์ได้เข้าไปบิณฑบาตในเมืองสาเกตพบพราหมณ์ผู้หนึ่งเดินสวนไปนอกเมืองแล้วกรูเข้ามาหมอบกราบแทบเท้าจับข้อเท้าไว้แน่นแล้วก็กล่าวว่าโลกธรรมดาบุตรต้องปรนิบัติบรรดาบิดาในยามแก่ชราไม่ใช่หรือทำไมลูกจึงไม่มาเยี่ยมเราเลยไปพ่อจะพาไปพบแม่เจ้าแล้วก็นำไปเรือนของตนในทันทีเลยทีเดียวพระพุทธเจ้าทรงประทับนั่งเหนืออาสนะพร้อมพระภิกษุสงฆ์นางพรหมณีมาหมอบแทบเท้าแล้วร่ำให้คร่ำครวญเช่นเดียวกันกับพราหมณ์แล้วก็แนะนำให้บุตรธิดาไหว้พี่วันนั้นครอบครัวของพราหมณ์นั้นน่ะโยมญาติทั้งหลายได้ถวายมหาทานแก่พระพุทธองค์แล้วก็พระภิกษุสงฆ์พระพุทธองค์เนี่ยได้ตรัสชราสูตรทำให้พราหมณ์ทั้งสองเป็นอนาคามีแล้วเสด็จกลับวัดเลยทีเดียวในตอนเย็นพวกพระภิกษุเกิดความสงสัยว่าทำไมพราหมณ์ทั้งสองคนเนี่ยจึงเรียกตนเองว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของพระตถาคตพระพุทธองค์จึงตรัสว่าพราหมณ์เคยเป็นพ่อของเรา500ชาติเป็นอา500ชาติเป็นปู่500ชาตินางพรหมณีเคยเป็นมารดาของเรา500ชาติเป็นน้า500ชาติเป็นย่า500ชาติติดต่อกันไม่ขาดสายแล้วได้ตรัสพระคาถาว่าบุคคลมีจิตใจจดจ่อและเลื่อมใสอยู่ในผู้ใดบุคคลพึงคุ้นเคยสนิทสนมในผู้นั้นแม้ทั้งที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้เราได้รู้ว่าคนจะเป็นญาติมิตรสหายกันเนี่ยเป็นเรื่องอดีตชาติแต่ปางก่อนฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยนะสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนที่ยังฟังอยู่ในยามค่ำคืนก็เคยเป็นอดีตชาติเคยเป็นญาติซึ่งกันและกันอยู่ตรงไหนเราก็เป็นญาติธรรมของกันและกันนะโยมนะเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าว่าพระรามหลวงมัดกลางเจ้าคณะตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

นเราอยู่คนเดียวไม่ได้จะต้องอยู่เป็นหมู่คณะและถ้าหมู่คณะนั้นมีความสามัคคีคือเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันในทุกเมื่อช่วยกันคิดว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่สมควรสิ่งใดที่จะทำให้นำมาสู่ความเจริญความมั่นคงความสุขก็ทำสิ่งใดที่นำมาซึ่งหายนะหรือเสียหายก็เว้นและช่วยกันปฏิบัติทั้งหน้าที่ทางกายทั้งหน้าที่ทางใจพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่26เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันศุกร์ขึ้น12ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้าวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันและต่อด้วยรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนเวลา6นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองแปะเวลา7นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายงานพิเศษและต่อด้วยสารคดีเวลา8นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติจบแล้วรับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา9นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการ 101.75 คลื่นใจวัยเก๋าเวลา9นาฬิกา55นาทีรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสัมมวาน15วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจนเสร็จสิ้นพิธีเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา13นาฬิการับฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทยเวลา14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้พิมพกาอุ้ยรำทำหน้าที่ผู้ประกาศกุลชาติสุจิรัตน์ทำหน้าที่ช่างเทคนิควีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

ถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรษะมีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตแม้พูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการกติธรรมประจำวันได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบรรยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวิรยุทธ์น้อยพรมนะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวทบุรีรัมย์อนุโมทนากับเจ้าหน้าที่หอกระจายข่าวผู้นำในท้องที่ท้องถิ่นผู้มีจิตอาสาที่ร่วมด้วยช่วยกันนำเสนอหลักธรรมผ่านหอกระจายข่าวอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักหน้าที่มีเมตตาต่อญาติโยมนำเสียงธรรมะออกหอกระจายข่าวให้ญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันอย่างสม่ำเสมออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะสถาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมโยมก็ร่วมกันอุปถัมภ์การจัดทำรายการอนุโมทนากับเจ้าภาพทุกบุญทุกงานไว้ในโอกาสนี้ด้วยฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องผู้ที่มีจิตอันเกษมสาธุชนทั้งหลายจิตเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะเราได้รับการฝึกจิตฝึกใจหรือว่าพัฒนาจิตของตนเองเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยได้รู้ได้เข้าใจถึงสัจธรรมความเป็นจริงนะเมื่อมีจิตที่เข้มแข็งแล้วเราสามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขในเบื้องต้นของรายการในเช้าของวันนี้เนี่ยได้นำเอาบทกลอนหรือว่าบทกวีที่ท่านสุนทรภู่ได้ประพันธ์เอาไว้ให้ญาติโยมได้ฟังกันนะเพื่อย้อนเพื่อเรานั้นเนี่ยได้ย้อนรำลึกนึกถึงครูกลอนสุนทรภู่วันนี้ทางด้านการศึกษาเนี่ยจัดให้เป็นวันสุนทรภู่โรงเรียนพระปริยัติที่รัฐวิทยาวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์วันนี้ก็จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ให้ลูกเนนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวันสุนทรภู่นะซึ่งท่านเป็นกวีเอกแห่งรัตนโกสินทร์ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกในด้านวรรณกรรมนั้นโยมญาติทั้งหลายท่านสุนทรภู่เนี่ยท่านได้สร้างผลงานชิ้นเอกไว้มากมายเช่นนิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณีและนิราศภูเขาทองนะโดยวันที่26มิถุนายนของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันสุนทรภู่หรือวันภาษาไทยนั้นโยมญาติทั้งหลายที่ประสงค์ที่จะศึกษาถึงประวัติของท่านสุนทรภู่ก็สามารถที่จะสืบค้นได้ในหนังสือหรือใน YouTube หรือใน Google ก็ได้นะซึ่งทุกวันนี้เราสามารถที่จะสืบค้นได้โดยง่ายเพื่อรู้ถึงประวัติของท่านสุนทรภู่ว่าท่านเป็นใครมาจากไหนอย่างไรเกิดในยุคใดนะทำให้เราได้รู้ถึงประวัติของท่านเป็นความรู้อีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถที่จะศึกษาให้เกิดความเรียนรู้ได้นั้นโยมญาติทั้งหลายในเรื่องของจิตอันเกษมนั้นเนี่ยจะเกิดมีได้ก็ต้องมี
คุณธรรมในการฝึกในการบริหารจัดการจิตนั้นเกี่ยวกับเรื่องของความอดทนนี่ก็สำคัญเช็คเช่นเดียวกันในยามเช้าอย่างนี้เรามีขันติธรรมนะเป็นข้อวัดปฏิบัติทำให้เราได้ตื่นมาในยามเช้าทำให้เราได้งานหลายทำให้เราได้ทำกิจกรรมอื่นๆมากมายเพราะเรามีขันติธรรมนี่แหละนะที่จะทำให้เราเนี่ยดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขขันติจะเอตมังคลมุตตมังแปลความว่าขันติความอดทนเป็นอุดมมงคลดังนี้สาธุชนทั้งหลายขันตินั้นเนี่ยแปลว่าความอดทนเป็นคำแปลที่เหมาะสมลึกซึ้งกล่าวคือมีทั้งอดมีทั้งทนความจริงอ่ะญาติโยมความรู้สึกนึกคิดของคนเรานั้นเนี่ยแม้ถึงจะมีมาก

ไม่ทนต่อลมฟ้าอากาศหนาวก็นอนร้อนก็หนีไม่ทำการทำงานไม่ทนต่อคำนินทาว่าร้ายขอให้เกิดการทะเลาะวิวาทบาดหมางคนบางคนเสียคนก็เพราะขาดน้ำอดน้ำทนนี่เองนะด้วยเหตุนี้ญาติโยมมงคลข้อนี้จึงมีความสำคัญจริงๆผู้ที่หวังความเจริญก้าวหน้าไม่ควรที่จะมองข้ามนะควรพยายามเพิ่มพูนขันติความอดทนโดยเริ่มต้นด้วยความอดใจไม่ปล่อยให้เป็นทาสของความอยากเพราะเครื่องยั่วยวนใจนั้นเนี่ยมีมากเกิดจากทางตาหูจมูกปากซึ่งอาศัยรูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างยิ่งในถิ่นที่เจริญมากสิ่งที่ยั่วยวนใจก็มากเป็นเงาตามตัวหากไม่ยับยั้งชั่งใจแล้วเนี่ยย่อมที่จะพาให้เสียหายได้เช่นนักเรียนบางคนหลงระเริงรักในวัยเรียนก็เรียนไม่สำเร็จนะต้องเลิกเรียนในกลางคันอันนี้ก็น่าเสียดายบางคนใจใหญ่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายทั้งๆที่มีฐานะที่ยากจนขนาดชักหน้าไม่ถึงหลังยังริอ่านเที่ยวเตร่ดื่มสุรายาเมานะเรื่องอาหารการกินก็ได้ครึ่งเสียครึ่งกินทิ้งกินขว้างเสื้อผ้าก็หลากหลายมากชนิดนะความประหยัดไม่มีมีแต่ความอยากเป็นเจ้าหัวใจไม่อดใจไม่คิดถึงตัวภายหลังก็มานั่งอดครวญว่าจนอย่างนั้นลำบากอย่างนี้คนที่ตามใจความอยากจึงเป็นคนที่ตกยากโดยไม่รู้ตัวแต่เมื่อรู้ตัวก็สายเสียแล้วชาติบ้านเมืองเจริญช้าอาชญากรรมเกิดขึ้นมากมายก็เพราะคนที่ไม่มีน้ำอดไม่มีน้ำทนประเภทนี้นะคนก็ใจร้อนในย่านโยมบรรยากาศภาคกลางวันแม้จะเข้าสู่หน้าฝนนี่ก็ยังร้อนอยู่นั้นร้อนของบรรยากาศเป็นเรื่องปกติธรรมดาเรื่องของธรรมชาติขออย่างเดียวจิตใจของเราเนี่ยอย่าไปร้อนตามอากาศมีเหตุแล้วก็มีผลนะรู้จักระงับยับยั้งชั่งใจอย่าใจเร็วด่วนได้อย่าใจนักเลงจนเกินไปนะมันจะทำให้ได้ไม่คุ้มเสียบางคนใจร้อนใจนักเลงทำให้ตนเองอายุไม่ยืนล้มหายตายจากก่อนวัยอันสมควรอันนี้ก็มีอยู่เหมือนกันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้จะทรงบรรลุธรรมอยู่เหนือโลกแล้วแต่ก็ทรงห่วงใยคนในโลกต้องการให้คนในโลกเนี่ยอยู่ครองเรือนอย่างผาสุกพระองค์เนี่ยจึงได้ตรัสสอนเรื่องนี้ไวมากเช่นทาลิทิยังทุกขังโลเกความจนเป็นทุกข์ในโลกอินาทนังทุกขังโลเกการเป็นหนี้เขาเป็นทุกข์ในโลกปฏิรูปการีทุรวาอุทธาตาวินเตทนังคนขยันทำการงานเหมาะสมกับการเวลาย่อมหาทราบได้เพราะฉะนั้นโยมญาติทั้งหลายคนที่ยากจนแล้วขยันจัดจ่ายใช้สอยอย่างฟุ่มเฟือยควรที่จะตื่นขึ้นมาลืมตาดูตัวอย่างคนที่เขามีความร่ำรวยเขาทำมาหากินกันอย่างไรปฏิบัติตนอย่างไรไม่ควรใช้จ่ายโดยที่ไม่ลืมหูลืมตานะโบราณท่านสอนเอาไว้ว่าอดเปรี้ยวเอาไว้กินหวานนานไปจะเป็นสุขหรือว่าตอนต้นสู้ทนทุกข์จะได้สุขเมื่อตอนปลายถ้าตอนต้นชอบสบายจะได้ร้ายเมื่อตอนปลายมือนั้นเราท่านทั้งหลายเราก็นำเอาหลักคำเหล่านี้แหละไปใช้นะเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุขจิตใจของเราเข้มแข็งไม่อ่อนไหวต่ออารมณ์ที่มายั่วยวนอีกอย่างหนึ่งนั้นในโยมญาติทั้งหลายท่านผู้รู้ท่านสอนให้เราเนี่ยทนในสิ่งที่ไม่ชอบเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ชั่วก็มีดีก็มากมีทั้งที่ชอบและไม่ชอบเป็นโลกที่เปลี่ยนแปลไปไม่มีความแน่นอนสมกับหลักคำสอนที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นความไม่เที่ยงแท้หากใครจะฝืนความจริงให้กลายเป็นความเที่ยงแท้ก็เท่ากับพยายามหาหนวดเต่าเขากระต่ายต้องตายเปล่าไม่เข้าทีเมื่อความจริงมีอยู่อย่างนี้ทุกคนจึงต้องพบทุกอย่างทั้งที่ชอบและไม่ชอบหนีไม่พ้นเมื่อสิ่งที่ไม่ชอบเกิดขึ้นต้องฝืนใจใช้ความทนเข้าเผชิญไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นคนที่มีความทุกข์หรือเป็นคนเจ้าทุกข์มีบางคนน้ำอดน้ำทนไม่ค่อยมีเป็นคนที่เปราะบางนะโยมนะอยากจะร่ำรวยแต่ก็กลัวลำบากกลัวหนาวกลัวร้อนผิวอ่อนกระหม่อมบาง

ชอบกริดกรายทำตัวเป็นพ่อพวงมาลัยลอยไปแล้วก็ลอยมาน่ะทำอะไรไม่จริงจังโบราณว่าคนเกียจคร้านตายวันละหลายครั้งฟังเสียงดูก็รู้เช่นหนาวออกจะตายร้อนออกจะตายหิวออกจะตายนิยมเอาความตายมาอ้างเพื่อหาทางเลี่ยงงานบุคคลประเภทนี้ท่านว่าเป็นคนอาภัพตกอับตลอดชาติขนาดอยู่ชมโลกกับเขาตั้งแต่หนุ่มคุ้มแก่เอาหลังสู้ฟ้าเอาหน้าสู้ดินก็ยังไม่สิ้นความจนเนี่ยยังครองความจนอยู่ตลอดกาลนั่นเองนิยมนะโบราณนั้นกล่าวไว้ว่าคนเกียจคร้านนานไปจะไร้ทรัพย์จะอาภัพอยากไร้หลายสถานดังนี้ตามธรรมดานั่นไงญาติโยมคนเราทุกคนเนี่ยชอบของทนทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนเสื้อผ้าเครื่องยนต์กลไกเพราะของทนเนี่ยเราจะใช้ได้นานสิ้นเปลืองน้อยไม่ต้องซื้อหาบ่อยๆส่วนของที่ไม่ทนมีปกติเสียง่ายแตกง่ายหลอกง่ายหักง่ายไม่มีใครชอบคนที่ไม่ทนแดดไม่ทนฝนประเภทโดนแดดนิดก็บ่นโดนฝนหน่อยก็ว่าก็หาคนชอบได้ยากอยู่ที่ไหนใครเขาก็รังเกียจส่วนคนที่ขยันมีธาตุทนอยู่ในตัวไม่กลัวแดดไม่กลัวฝนทนเหมือนกับหญ้าแพรกที่เขานำมาสอนคนในพิธีวันไหว้ครูนะรวมแล้วรวมถึงข้าวตอกดอกมะเขือและดอกเข็มฉะนั้นคนขยันมีนิสัยรักงานขณะทำก็สนุกเพลิดเพลินถึงงานนั้นเนี่ยจะหนักหรือลำบากเพียงใดในที่สุดก็จะแพ้คนขยันนิยมนะคนขยันอยู่ที่ไหนไม่อดตายยามเช้าๆอย่างเนี้ยแม้จะยังอยู่ในช่วงเช้ามืดก็ตามคนขยันก็ยังตื่นมาทำมาหากินได้หรือทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ได้หลายคนหลายท่านก็ออกกำลังกายก็ชื่อว่าเป็นคนขยันดูแลสุขภาพหลายคนหลายท่านก็เตรียมหุงหาข้าวปลาอาหารทำบุญตักบาตรหรือส่งลูกหลานไปศึกษาเล่าเรียนนะหลายคนหลายท่านก็ทำมาค้าขายเนี่ยในส่วนนี้เกิดจากความขยันทางนั้นในญาติโยมคนขยันเนี่ยอยู่ที่ไหนก็เจริญอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ร่ำรวยอย่างหนึ่งนั้นในเรื่องของความทนเนี่ยคือทนต่ออารมณ์ร้ายเช่นความเจ็บป่วยความผิดหวังการนินทาว่าร้ายเป็นต้นเป็นเรื่องที่จะต้องทนทั้งสิ้นเลยทีเดียวเมื่อปัญหาชีวิตเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วท่านผู้รู้สอนให้หลบคือหลบใจตามหลักที่ว่ารู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางธรรมดานกที่ฉลาดว่องไวเข้าใจหลบหลีกย่อมปลอดภัยจากศัตรูหมู่คนเราก็เหมือนกันนะโยมนะถ้ารู้จักหลบหลีกปลีกตนย่อมที่จะพ้นจากอันตรายเสมอการหลบนั้นเนี่ยบางเรื่องต้องใช้กายหลบบางเรื่องต้องใช้ใจหลบเรื่องในครอบครัวส่วนใหญ่ต้องหลบใจเพราะกายเนี่ยมันหลบยากอยู่บ้านเดียวกันถึงจะหลบก็ต้องพบถึงจะหลบก็ต้องปะฉะนั้นจึงควรที่จะหลบใจก็คือข่มจิตข่มใจใช้จิตใจให้มันเข้มแข็งนะการหลบใจเนี่ยญาติโยมก็คือขันติความอดทนนี่แหละไม่ว่าจะเป็นการอดทนในเรื่องธรรมชาติเช่นหนาวร้อนหิวกระหายหรืออดทนต่ออารมณ์ร้ายต่างๆนานาที่มากระทบสมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าขันติสาหะสวารณาแปลว่าขันติความอดทนห้ามความผลุนผลันไว้ในที่ทุกกรณีดังนี้นั้นเนี่ยขันติความอดทนจึงเป็นธรรมะที่สำคัญอีกข้อหนึ่งที่มีคุณประโยชน์ล้ำเลิศก่อให้เกิดความสวยงามความมีเสน่ห์เป็นคุณธรรมที่ป้องกันการทะเลาะวิวาทแต่ความสามัคคีทำให้ร่ำรวยมีหลักมีฐานทำให้การงานทุกอย่างสำเร็จลงด้วยดีทำให้การครองเรือนครองรักเป็นไปด้วยความสงบสุขลดอาชญากรรมและภัยอันตรายทั้งปวงลงได้เพราะฉะนั้นโยมญาติทั้งหลายขันติความอดทนเนี่ยพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเป็นอุดมมงคลคือเป็นเหตุให้บุคคลประสบความเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและทั้งในทางธรรมตัวอย่างของบุคคลผู้ที่มีความอดทนแล้วประสบความเจริญรุ่งเรืองในทางโลกเนี่ยมีอยู่เป็นจำนวนมากเช่นบุคคลที่ประกอบหน้าที่การงานมีความเจริญด้วยทรัพย์สมบัติมีเกียรติยศชื่อเสียงก็เพราะได้ใช้ขันติความอดทนต่อสู้กับอุปสรรคและความลำบากตรากตรำเพราะผลของขันติความอดทนนั้นเนี่ยจึงทำให้เขาผ่านพ้นอุปสรรคประสบกับความเจริญรุ่งเรืองถ้าหากขาดขันติความอดทนพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นก็
ก็จะทำให้เขาเนี่ยพ่ายแพ้ต่อชีวิตไม่สามารถที่จะประสบความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้ส่วนบุคคลผู้ที่มีขันติความอดทนแล้วก็เจริญในทางธรรมนั้นเนี่ยมีเป็นจำนวนมากทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันเช่นพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นในญาติโยมพระพุทธองค์เนี่ยก็ทรงใช้ขันติความอดทนทรงเพียรพยายามแสวงหาทางตรัสรู้เป็นเวลานานถึง6ปีเนี่ยพระองค์ทรงอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากขณะที่ทรงบำเพ็ญเพียรเป็นอย่างยิ่งนะแต่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นนะจึงสามารถเอาชนะกิเลสตัณหาตรัสรู้เป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่เคารพสักการะของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้แต่พระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ล้วนแต่ได้นำขันติความอดทนมาปฏิบัติในการบำเพ็ญเพียรจึงสามารถได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ประสบความสุขสูงสุดในพระพุทธศาสนาแม้แต่การที่สาธุชนทั้งหลายได้ตื่นมาในยามเช้าประกอบสัมมาอาชีพหรือบำเพ็ญคุณงามความดีอื่นๆก็เพราะเรามีขันติมีความอดทนจึงทำให้เราเนี่ยได้สร้างสมคุณงามความดีทำให้เราเนี่ยบรรลุเป้าหมายในกิจที่ทำในกรรมที่ประกอบเรียกว่าเราใช้ขันติความอดทนสามารถที่จะทำให้เรานั้นประสบความสำเร็จในสิ่งที่เรานั้นเนี่ยพึงปรารถนาได้การประกอบคุณงามความดีเป็นสิ่งที่กระทำได้ยากบุคคลผู้กระทำความดีก็ต้องมีขันติความอดทนต่อสู้กับกิเลสความชั่วที่มีอยู่ในตัวจึงสามารถที่จะเอาชนะความชั่วมาสร้างสมคุณงามความดีไว้ในตนได้ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นขันติความอดทนเป็นอุดมมงคลเป็นมงคลที่สำคัญประการหนึ่งในพระพุทธศาสนาเป็นข้อปฏิบัติที่จะนำพาบุคคลให้ประสบความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมขันติความอดทนเนี่ยญาติโยมมีในบุคคลใดนะใครก็แล้วแต่ถ้าประพฤติปฏิบัติตนด้วยขันติธรรมบุคคลนั้นจัดว่าเป็นบุคคลที่มีคุณภาพเช่นเดียวกันกับเครื่องใช้ไม่สอยหากมีความทนปนอยู่แล้วคุณภาพก็สูงขึ้นเป็นสินค้าที่ซื้อง่ายขายคล่องต้องใจคนบัณฑิตชนจึงยกย่องขันติความอดทนว่านำประโยชน์สุขมาให้และมีขันติความอดทนเป็นเรือนใจได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้สนใจในประโยชน์และความสุขจึงเพิ่มพูนขันติความอดทนมีความอดทนในทุกกรณีผู้มีขันติย่อมเป็นผู้มีเมตตาปรารถนาดีมีรายได้มียศชื่อเสียงมีความสุขกายสบายใจเป็นที่รักเป็นที่พอใจของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถ้าบุคคลไม่นำขันติความอดทนมาปฏิบัติในการประกอบกิจการงานต่างๆแล้วเนี่ยก็จะไม่ประสบความสำเร็จในกิจการต่างๆได้เพราะฉะนั้นโยมญาติทั้งหลายเรานำขันติความอดทนมาเป็นข้อปฏิบัติจะทำให้เรานั้นเนี่ยมีความสุขได้แม้การฝึกจิตฝึกใจก็ต้องใช้หลักขันติความอดทนเพื่อที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นเนี่ยมีความเกษมทำให้จิตใจของเรานั้นเนี่ยสบายเขมังจิตตังเอตมังคลมุตตมังมีใจความว่าจิตอันเกษมเป็นมงคลอันสูงสุดดังนี้สาธุชนทั้งหลายธรรมดาบุคคลที่เกิดมาในโลกนี้ภัยคือความเจ็บไข้ภัยที่อยู่ข้างหน้าได้แก่มรณะภัยคือความตายจริงอยู่ญาติโยมบุคคลผู้ยังเป็นปุถุชนอยู่นั้นเนี่ยย่อมมีภัยคุกคามอยู่โดยรอบด้านมีทั้งภัยนอกแล้วก็ภัยในกล่าวคือภัยนอกได้แก่ราชภัยคือการทำผิดพระราชกำหนดกฎหมายโจรภัยเกิดแต่การถูกโจรลักปล้นจี้อัคคีภัยเกิดแต่ไฟไหม้เผาผลาญอุทกภัยเกิดแต่น้ำท่วมวาตภัยเกิดแต่ลมร้ายเป็นต้นส่วนภัยในนั้นเนี่ยได้แก่กิเลสภัยคือกิเลสจิตที่ถูกกิเลสภัยเข้าครอบครองล่อให้จิตเผลอไปทำบาปกรรมเกิดเป็นเคราะห์ร้ายซ้ำเติมเข้าไปอีกเนี่ยนั้นโยมญาติทั้งหลายบุคคลที่ยังเป็นปุถุชนเนี่ยจิตย่อมตกอยู่ในวงล้อมของภัยนะทั้งภัยภายนอกแล้วก็ภัยในนะอย่างนั้นแน่นมั่นคงพระพุทธองค์เนี่ยในสมัยที่ยังทรงเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนั้นเนี่ย
เมื่อทรงพบเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สมณะนะทรงน้อมเข้ามาในพระองค์เองว่าเราเนี่ยก็ต้องแก่เจ็บตายเช่นกันทรงมองเห็นปราสาทเป็นไฟลุกโพลงร้อนระอุอยู่ในเพลิงทุกข์และเพลิงกิเลสทรงเล็งเห็นสมณะเป็นผู้เย็นสงบดับเพลิงทุกข์เพลิงกิเลสได้ถึงกับทรงเปล่งอุทานปรารภถึงทุกข์ของความเป็นมนุษย์ว่าล้วนแต่ติดอยู่ในข่ายแห่งความทุกข์ทรมานพระองค์เนี่ยทรงเห็นความวุ่นวายของโลกความเย่อหยิ่งในความผาสุกสนุกสนานแล้วก็ความยั่วเย้าในความสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สริงคารความหนุ่มความสาวได้สิ้นลงเมื่อความแก่ชราเนี่ยมาความสนุกร่าเริงได้สิ้นสุดลงเมื่อความเจ็บป่วยมาถึงเนี่ยความรักทำให้เกิดความทุกข์เมื่อสิ่งที่รักหายไปมีชีวิตแล้วกลับมีความตายมาแทนที่นี่คือประสบการณ์เตือนให้พระองค์สิ้นกังวลหมดห่วงใยในครวัตสมบัติไม่ทรงประสงค์ที่จะครองราชย์ไม่รักที่จะปกครองราชอาณาจักรด้วยคมดาบไม่ปรารถนาที่จะให้รถของพระองค์ต้องหมุนไปด้วยล้อที่อาบด้วยเลือดทรงพอพระทัยที่จะดำเนินเดินตามทางด้วยพระบาทอันบริสุทธิ์จึงตัดสินพระทัยลงจากปราสาทเสด็จออกทรงผนวดถือเพศเป็นบรรพชิตทรงมุ่งมั่นบรมสุขให้แก่กล้าในวันหน้าด้วยสู้ทุกข์ในวันนี้ทนสู้ทุกข์ยากตรักตรำร่างกายในวันนี้เพื่อพระสัมมาสัมโพธิญาณแก้ทุกข์และหลุดพ้นจากสัพพกิเลสในวันข้างหน้าหลังจากตรัสรู้แล้วพระพุทธองค์เนี่ยได้ประกาศพระศาสนาสั่งสอนปวงชนพลโลกให้บำเพ็ญอริยมรรคเพื่อตัดเชือกคือกิเลสที่ล่ามปวงสัตว์ไว้ให้ขาดและนำตนออกจากวงล้อมเข้าสู่แดนเกษมซึ่งเป็นแดนที่ปลอดภัยจิตของบุคคลผู้เข้าถึงแดนเกษมย่อมเป็นจิตที่หลุดจากเชือกผูกแต่จิตของบุคคลผู้ตกอยู่ในวงล้อมของภัยย่อมเป็นจิตที่ถูกเชือกผูกล่ามไว้อย่างเหนียวแน่นเชือกผูกคือกิเลสนั้นเนี่ยชื่อว่าโยคะเป็นเชือกผูกสี่เกลียวจิตของบุคคลผู้ยังเป็นปุถุชนย่อมตกอยู่ในวงล้อมของภัยก็คือกิเลสก็เพราะถูกเชือกผูกสี่เกลียวล่ามไว้ในโลกีซึ่งคอยสกัดกั้นไว้ไม่ให้หนีออกนอกวงล้อมได้ตายแล้วตายเล่าก็ยังไม่พ้นเชือกผูกทั้งสี่เกลียวนั้นก็คือกามโยคะเป็นเชือกผูกบ่วงสันไว้และยั่วเย้าให้กำหนัดด้วยอำนาจกิเลสจนติดจมอยู่ในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสที่เรียกว่ากามโยคะเพราะล่ามปวงสัตว์ไว้ให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏไม่รู้จบดังมีเรื่องเล่าในอรรถกถาธรรมบทว่ามาลาเพรีเทพบุตรสถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีนางเทพอัปสรเป็นบริวารจำนวนพันได้พานางเทพอัปสรไปเก็บดอกไม้ในสวนสวรรค์โดยเฉพาะบรรดานางเทพอัปสรที่ขึ้นไปเก็บดอกไม้นั้นเนี่ยมีนางเทพอัปสรตนหนึ่งญาติโยมตกใจกลัวถึงแก่ต้องจุติลงมาเกิดเป็นมนุษย์ในเมืองสาวัตถีเป็นผู้ระลึกชาติได้ว่าเคยเป็นภรรยาของมาลาเพรีเทพบุตรจึงเกิดรักติดพันอยู่กับเทพบุตรนั้นไม่รู้ลืมแล้วตั้งใจทำบุญหวังที่จะได้ไปเกิดในที่เดิมอีกเมื่อนางเจริญวัยอายุรุ่นสาวราว16ปีได้แต่งงานไปอยู่ในตระกูลสามีนางเป็นคนที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาบำเพ็ญบุญกุศลอะไรๆก็ปรารถนาที่จะไปเกิดในที่เดิมร่วมกับผัวเก่าภิกษุจึงพากันเรียกชื่อของนางว่าปฏิปูชิกาต่อมานางปฏิปูชิกาได้ลูกชาย4คนขณะให้ทานก็ดีทำการบูชาก็ดีฟังธรรมะก็ดีรักษาศีลก็ดีได้อธิษฐานไปเกิดในที่เดิมร่วมกับผัวเก่าทุกๆครั้งเมื่อนางปฏิปูชิกาสิ้นชีพแล้วก็ได้ไปเกิดในสวรรค์อยู่ร่วมกับเทพบุตรผัวเก่าของตนมองเห็นถวยเทพอัปสรยังพากันเก็บดอกไม้อยู่ในที่เดิมนั่นเองเทพบุตรพอเห็นนางกลับมาจึงถามว่าเจ้าไม่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยหายไปไหนมานางจึงเล่าเรื่องให้เทพบุตรฟังเริ่มตั้งแต่จุติไปเกิดในโลกมนุษย์จนได้ลูกชาย4คน
และกลับมาเมื่อเทพบุตรได้ทราบก็เกิดความสลดใจว่ามนุษย์ช่างมีอายุน้อยนักแม้ชั่ววันหนึ่งของเราก็ไม่ได้คือวันหนึ่งของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เนี่ยเป็นร้อยปีของมนุษย์ฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ

0: ุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและ

าสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: บอกครับอืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชื่อจริงๆ1บวกครับเท่ากับสี่ครับครับถูกจับจำคุกกุมปะพฤติไงล่ะพ
1: ่อไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียน
4: อาสาสมัครวิทยุสวทบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้านี้ FM 101.75 MHz การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อเปิดโลกทัศน์และพัฒนาทรัพยากรบุคคลบนความถูกต้องเป็นไทยและเป็นธรรมนำข่าวสารสาระน่ารู้สู่ชุมชนสดจากห้องข่าวทุกเช้าทุกวัน

0: แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนมนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถานบิดามารดารักมักเป็นผลที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตนเกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจาบทประพันธ์พระอภัยมณีสุนทรภู่สินเจ้า Good morning ASEAN Welcome to Talk News This morning with the ASEAN Community อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนมาพบมาเจอกับท่านผู้ฟังอีกวันหนึ่งพบกันวันนี้เช้าวันศุกร์ที่26เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026ขึ้น12ค่ำเดือน8แรกปีมะเมียคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนทางสวทบุรีรัมย์มาพบมาเจอท่านผู้ฟังทุกวันศุกร์ครับ5นาฬิกา30นาทีโดยประมาณก็อยู่เป็นหมู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา6นาฬิกานำเรื่องราวข่าวคราวเกี่ยวกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดิมหรือสมาคมอาเซียนก็ย่อมาจากAssociation of Southeast Asian Nations ซึ่งมี11ประเทศมารวมกันแล้วยกฐานะเป็นประชาคมอาเซียนหรือ DAC ASEAN Community เมื่อวันที่31ธันวาคม2558ครับ10ปี5เดือนกับอีก27วันของการเป็นประชาคมอาเซียนแต่ถ้าเป็นสมาคมอาเซียนนี่ก็59ปีเข้าไปแล้วครับเพราะว่าตั้งเมื่อวันที่8สิงหาคม2510วันนี้คุณวิรยุทธ์การบรรจงดูแลฝ่ายเทคนิคควบคุมการกระจายเสียงมีกระผมคนอาเซียนบรรณาหน้าเหี่ยวนิดๆนายวิสิทธิ์เทพทองดำเนินในการสำเนียงภาษาถิ่นบุรีรัมย์บันอิงพอกระเทินอำนวยการจัดรายการโดยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ครับผู้อำนวยการวิรยุทธ์น้อยพรมขอขอบพระคุณผู้ดูแลเขาก็ใจข่าวเสียงตามสายทุกชุมชนทุกหมู่บ้านทุกตำบลจุดปฏิบัติการวิทยุชุมชนที่รับการกระจายเสียงจากทางสวทบุรีรัมย์แล้วก็แพร่เสียงให้ท่านผู้ฟังรับฟังกันไปพร้อมๆกันในชุมชนท้องถิ่นของท่านผู้ฟังครับที่สำคัญขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังมาตลอดมีข่าวคราวต้องการประชาสัมพันธ์แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์พูดคุยหรือแนะนำรายการบอกกล่าวกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่นของท่านผู้ฟังก็โทรศัพท์เข้าร่วมรายการได้ตลอดเวลาครับสายแรกเข้ามาครับกราบสวัสดีครับรายการคุยข่าวเช้านี้ครับประชาคมอาเซียนครับ
1: สวัสดีครับอาจารย
0: ์ครับกราบสวัสดีครับคุณลุงสมนึก
1: วันนี้คุณลุงสุนทรภู่ไม่มา
0: ท่านสุนทรภู่มาตอนท้ายอีกที่หนึ่งครับฟังเพลงรอยสุนทรภู่เดี๋ยวคุณเต้วีรยุทธได้เปิดให้ฟังครับ
1: ที่พุกมิถุนา
0: ครับ
1: 2329
0: ครับ
1: เกิดวันจันทร์เนาะวันนี้วันศุกร์
0: ใช่ครับ
1: สุนทรภู่ไม่รู้กี่ปีแล้ว2329นะ
0: 2329โอ้200กว่าปีแล้ว
1: โอ้ครับยังดังอยู่เนาะ
0: ครับผม
1: แค่คนมีศิลปะ
0: ท่าน
1: ว่าเลยเนาะ
0: ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกครับที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศยกย่อง
1: ครับก่อนท่านก็เกเรเหมือนกันเลยอาจารย
0: ์ตามภาษาคนวัยหนุ่ม คนวัยหนุ่มครับ
1: ทั้งกินเหล่าทั้งเจ้าชู
0: ้คนท่านเก่งครับท่านเก่งนะ
1: นี่ตามตามประวัติเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ตามประวัติท่าน
0: สี่รัชกาลนะครับเนี่ยท่านมีอายุสี่รัชกาลตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งรัชกาลที่สองรัชกาลที่สามแล้วก็รัชกาลที่สี่ครับ
1: ไว้จุฬาโลกนะเนาะอาจารย
0: ์ท่าน
1: รัชกาลที่หนึ่งเนาะ
0: ท่านเกิดรัชกาลที่หนึ่งครับ
1: ครับฝนฟ้าไม่เห็นตกเลยอาจารย
0: ์โอ้เมื่อวานนี่นางรองตกแรงมากเลย
1: ตกเป็นยอมๆเนาะ
0: ตกเป็นยอมๆนางรองมหานครต้องเรียกอย่างนี้ครับ
1: เขาเรียกอะไรเนาะเลนบอมเนี่ยจ้ะ
0: ก็ฝนตกแบบฝ้ารั่ว
1: แบบเป็นยอมๆเลนบอม
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเป็นปากไตกับคาร์บอมลูกระเบิดตกนักทีเดียวเป็นย่อมย่อมฟังข่าวแล้วก็ซูเปอร์อะไรละ
0: เอ็นนิโยครับผม
1: เอ็นนิโยลากยาวถึงกลางปีหน้า
0: โอ้ลากยาวเลยนะบ้านเราจะแร่งนะเห็นว่านะประเทศไทยจะแร่งยาวดังนั้นก็เตรียมการนะพี่น้องเกษตรกรเราครับ
1: โอ้เขาเหี่ยวแล้วอาจารย์
0: ใช่เอง
1: ตอนเช้าก็เหี่ยวตอนกลางวันก็เหี่ยวตอนเย็นก็เหี่ยวไม่เหี่ยวแต่กลางคืน
0: ครับ
1: ความเย็น
0: เอาได้คุณน้ำบาดาลสำรองเอาไว้ไหมเอ่ยคุณหลวงสำนึก
1: น้ำบาดาลในต้องลึกเลยอาจารย
0: ์มันลึกเอง
1: มันต้องลึกเลยมันยังไงล่ะมันไม่เย็นมันไม่เหมือนน้ำฝน
0: ใช่ครับ
1: น้ำฝนมันเย็นถ้าเอารถต้นไม้ก็เหี่ยว
0: ครับ
1: ไม่รู้เป็นอะไรไม่ใช่ของธรรมชาติเป็นใต้ดับบาดาลถ้ามันอยู่ฝนฟ้ามันก็จะเย็นเนี่ยอาจารย์นี่มันอยู่บนใต้ดินเนาะ
0: นี่แหละเห็นไหมนี่คนกรุงเทพนี่ฝันร้ายของคนกรุงเทพเลยครับเขาบอกว่าดินยุบหลุมยุบเพราะว่าคุดน้ำนะครับดูดน้ำบาดาลขึ้นมาใช้อ
1: าจารย์ไปเลือกตั้งไหมเนี่ย
0: ไม่ได้เลือกกับเขาครับผม
1: ทำไมไม่ไปแล้ววันที่28
0: ก็เป็นหน้าที่ของชาวกรุงเทพครับใครดูว่าใครจะได้เป็นผู้ว่าราชการคนใหม
1: ่น่าจะเรียกตัวประเทศเน
0: าะท้องถิ่นใครเขาท้องถิ่นนั่นครับเป็นผู้เลือก
1: และข่าวหรืออะไรที่องค์การส่วนท้องที่คอร์รัปชันนะ
0: โอ้เนี่ยหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยบุกคนลงพิมพ์คดีโกงสอบยึด 800,000 แผ่นมีกระดาษคำตอบผลิตใหม่นี่เห็นไหม
1: มหาศาลนอนการ
0: มหาศาลเลยท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่ประกาศเลยครับฟันอย่างเดียวเลยนะนี
1: ่ต้องฟันจริงๆไม่ฟันเล่นๆนะ
0: ใช่ครับผม
1: ฟันถึกตามันฟันไม่เข้าอีกแล้ว
0: สำคัญน่ะสำคัญผู้เข้าสอบน่ะไปเอาเงินเอาทองอะไรมาจากไหนนะไม่ใช่น้อยๆนะ 300,000 กว่าบาทเนี่ยเขาบอกนะมีตามข่าว
1: ความอยากเนาะ
0: ครับผม
1: ความอยากทำให้เกิดทุกข์นะอาจารย
0: ์ครับ
1: ทุกข์มีเพราะความอยากทุกข์มากก็เพราะปล่อยทุกข์น้อยก็เพราะหลุดทุกข์หยุดก็เพราะปล่อยมันไม่ปล่อยสักทีนะอาจารย์
0: ปล่อยไม่ปล่อยคร
1: ับ ครับแค่นี้ครับ
0: ครับขอบพระคุณครับคุณลุงสมนึกนะครับที่โทรศัพท์เข้ามาก็วันนี้วันสุนทรภู่นะแต่ก่อนหน้านั้นครับ24มิถุนายนนี่เป็นวันสำคัญของไทยเราครับวันเปลี่ยนแปลงการปกครองไทยอีกหนึ่งสายกราบสวัสดีครับรายการคุยข่าวชนิดกับประชาคมอาเซียนครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับคุณลุงมงคล
2: หน้าเหี่ยวก็ปล่อยมันเหี่ยวอาจารย
0: ์ตามวัยครับตามวัย
2: ที่จะหน้าบูดหน้าบึ้งเนาะ ครับอาจารย์พวกผมเกษตรกรก็ถามหาแต่ฝนเนาะถ้ามันมีน้ำฝนทำนาก็ลำบากครับอาจารย์
0: ใช่ครับ
2: พี่น้องเกษตรกร
0: ขออนุญาตครับผมคุณมงคลห่างจากวิทยุสักหน่อย
2: ห่าง
0: เสียง
2: ไม่ครับอาจารย
0: ์ครับเสียงนั่นเลย
2: ครับผมอยากจะฝากผ่านรายการของอาจารย์ไปถึงนายกรัฐมนตรี
0: ครับ
2: ช่วยจัดสรรงบประมาณมาขุดคลองรอบตามคลองสารเขียวหน่อยมันตื้นหมดแล้วครับอาจารย
0: ์ครับผมเอาแถวเดี๋ยวขออภัยครับแถวลำไปมาดนี่มีคลองอีสานเขียวด้วยใช่ไหมครับ
2: โอ้มีคลองครับมันตื้นหมดแล้วมีจะป่าตึกคลองหญ้าหมดแล้วก็อาจารย
0: ์ลอง
2: นี่จะเป็นช่องโซนหมดแล้ว
0: นี่ลองไปปรึกษาท่านโสพลซาลัมหรือท่านสสซักซาลัมได้ไหมเอ่ย
2: ผมในฐานะประชาชนผมอยากจะฝากผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะครับอาจารย์ตัวแทนของพี่น้องเกษตรกรน่ะในเมื่อเลือกพวกไปเราก็ต้องดูแลหน่อยอยากจะฝากไปถึงผู้นำท้องถิ่นท้องที่ทุกแห่งทุกคนทั่วประเทศเอง
0: ครับผม
2: ให้นะเพื่อสั่งการไปให้ตำรวจที่กับอาจารย์คลองตรงไหนที่มันตื้นเขินแล้วก็หางบประมาณมาอย่าไปสร้างแต่ถนนมากนะอาจารย์เอ้ย
0: ครับผม
2: แล้วก็บอกว่ารถชนคนตายอย่างนี้มันมาจากถนนใช่ไหมอาจารย์ผมฝากไปฝากปัญหาไปถึงท่านนายกแล้วก็ท่านประธานขอนแก่นของผมอยู่ท่านโสพลซาลัมขอใครที่เอ่ยชื่อท่านก็คงไม่เสียหายครับอาจารย
0: ์ครับผม
2: แล้วอาจารย์ตะวันไหนวันไหนมันก็เดือดร้อนกันทั้งนั้นแหละ การช่อโกงผมฟังมันจนอายุผม15ปีจนถึง72ก็อีก6เดือนแล้วครับอาจารย
0: ์
2: ก็ยังปราบไม่หมดสักทีครับอาจารย์
0: คอร์
2: รัปชันมาจากไหนครับอาจารย
0: ์ยิ่งนักขึ้นเรื่อยๆอีกต่างหากนะ
2: ทุกปีทุกปีครับอาจารย์เห็นแต่พูดแต่ไม่เอาจริงเอาจังสักทีทุกยุคทุกสมัยทุกรัฐบาลที่ผมตั้งต้นตั้งแต่เวลานั้นประชาชนผมไม่มีสิทธิ์จะไปคดโกงคอร์รัปชันหรอกครับประชาชนธรรมดาบอกให้ประชาชนคุณอย่างนี้ประชาชนจะมีอำนาจอะไรไปสุจริตครับอาจารย
0: ์ครับผม
2: ใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ก็
2: มาจากวงการข้าราชการ
0: นี่เนี่ยคุณบางคนนะอย่างหนึ่งนะคือ เราไปทำไม่ได้หรอกแต่เราบางคนนี่ไปมีส่วนร่วมนะพี่น้องประชาชนไปมีส่วนร่วมยกตัวอย่างเช่นคดีสอบนี่นะเอาถ้าเราไม่เอาสตุ้งสตังอะไรไปให้เขาเนี่ยพี่น้องประชาชนนี่แหละที่ส่งลูกหลานเขาสอบเนี่ยเห็นไหมล่ะ
2: อาจารย์
0: ครับ
2: คนที่เสียเงินก็อยากจะได้ตำแหน่งถ้าไม่มีการเสียเงินสอบด้วยความสามารถจริงๆเนี่ยผมก็ไม่ว่าแต่แท้จริงมันไม่เป็นอย่างที่พูดสิครับอาจารย
0: ์
2: ทุกคนก็อยากจะได้ตำแหน่งมีเด็กนักการเมืองบ้างมีผู้หลักผู้ใหญ่ฝากของอะไรบ้างต่างๆนานาคนที่ออกสอบก็เรียกร้องจากคนสอบนี่คือปัญหามันอยู่ตรงนี้เราจะแก้ยังไงครับอาจารย
0: ์เดี๋ยวท่านนายกจะจัดการว่าอย่างนั้นคอยดู
2: นะผมจะติดตามอยู่ท่านนายกก็จัดการเอาจริงเอาจังเสียทีแม้แต่ยาบ่งยาบ้านี่ลูกฆ่าผัวฆ่าเมียอยู่เนี่ย
0: ครับผมขอบคุณ
2: โอ้ยังไงอาจารย์ฝากไปด้วยนะครับอาจารย
0: ์
2: พี่น้องประชาชนมาเรียกร้องกับผมนะคุณมงคลพูดแต่หน่อย
0: ครับผม
2: ผมไม่รู้จะพูดยังไงก็พูดทั้งที่ผมพูดออกไปนะครับอาจารย์ยังไงก็ฝากไปถึงท่านนายกและท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับดูแลพี่น้องประชาชนหน่อยครับ
0: ขอบคุณครับคุณมงคลครับ
2: อาจารย์รักษาสุขภาพหน่อยนะอย่าได้ห้าหน้าเหี่ยวนะ
0: สู้ๆ
2: หน้าบุญหน้าเบื้องไว้ดีแล้วครับอาจารย์กลัวคนไปยืมเงินครับขอบคุณมากครับอาจารย์สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับผมก็ข่าวใหญ่ครับก็คือเรื่องของการทุจริตการสอบนะเป็นข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่เราติดตามนะครับเขาจะมีการรื้อค่าไฟสาธารณะนะครับที่เขาบอกว่าบวกเข้าไปในบินค่าไฟของพี่น้องประชาชนด้วยค่าไฟสาธารณะที่เราเห็นตามถนนอะไรต่างๆถนนหนทางเนี่ยครับก็เราก็มีส่วนรับผิดชอบนะเพราะว่าเราก็มีส่วนใช่ด้วยนะครับอ้าวมาหนังสือพิมพ์เดลินิวหนังสือพิมพ์เดลินิวนี่อ้าวดีใจกับเสกโลโซครับมีข่าวนะออกพ้นโทษแล้วนะครับพักโทษพักโทษแต่ก็ต้องติดกำไรนะกำไรติดตามตัวแหละครับนายกรัฐมนตรีสั่งโกงสอบส่วนท้องถิ่นเอาออกคนพิษกล้าวข้าราชการผู้ใหญ่ชั่วบรรจุไปแล้วไม่รอดฟันมดปปช.ลุยคาดทำหลายจังหวัดครับเอาแน่นอนละเพราะว่ามีผู้เข้าสอบเป็นพันครับเขาบอกว่าแนะประชาชนฟ้องคืนค่าไฟทางนะครับแบกรับภาระนาน39ปีที่ฟันเข้าขายรัฐช่อโกงนี่เห็นไหมครับคอยดูนะผลจะออกมายังไงครับเรื่องของค่าไฟผ่านทางครับในช่วงระหว่างวันที่28เป็นต้นไปครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการครับโดยจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนฝรั่งเศสตามคำเชิญของนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีของประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมครับซึ่งในการนี้ก็จะมีอีกหนึ่งสายเข้ามาครับกล่าวสวัสดีครับรายการคุยข่าวชนิดกับประชาคมอาเซียนครับ
3: สวัสดีค่ะอาจารย
0: ์ครับคุณป้าบรรเทากราบสวัสดีครับ
3: อาจารย์ถามนิดหนึ่งที่ว่าเก็บค่าไฟทางหมายถึงว่าอย่างเขาติดอย่างเขาเปิดหน้าบ้านฉันทุกวันใช่ไหมแล้วเขาก็มาเก็บในบินของเราที่เราใช้ประจำวันใช่ไหมอาจารย์ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่
0: เขาเฉลี่ยเข้าไปเลยครับบวกเข้าไปในของทุกคนแหละครับเท่าๆกันทุกคน
3: ที่อยู่หน้าบ้านเราเนี่ยนี่หรือว่าอยู่ตามทางทั่ว
0: ทำหน้าบ้านเราตามทางทั่วไปนะครับในที่สาธารณะว่าอย่างนั้นนะตามข่าวนะ
3: ถึงว่าทำไมเองก็ไปยับสุดขีดทำไมค่าไฟมันถึงเพิ่มขึ้นโอ้เป็นอย่างนั้นเขาตักเขาฮักของเองเขาไปในบัญชีที่เราใช่
0: คือโดยเฉลี่ยพร้อมกันทั่วทั้งประเทศนะครับผมไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งนะป้านะ
3: จ้าทุกคน
0: ทุกคนครับ
3: โอ้ยเนาะเพิ่งจะเข้าใจจ้า
0: ครับผมอันนี้มานานแล้วมีมานานแล้วเพราะเขาถือว่าสาธารณะทางสาธารณะนะครับ ถนนหนทางที่สาธารณะนี่เป็นของทุกคนทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมเป็นอย่างนั้นครับ
3: โอ้ยเป็นอย่างนั้นเนาะจากการฟังต่อ
0: ครับขอบพระคุณ
3: จ้าวันดีจ้าวันดีจ้า
0: ครับผมครับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีในครั้งนี้นี่นับเป็นมุดหมายสำคัญของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศสและจะส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดในทุกระดับของทั้งสองประเทศให้พัฒนาก้าวยิ่งขึ้นไปครับก็เราก็ติดตามดูนะในข่าวในพระราชสำนักครับมีข่าวเมื่อวันที่24มิถุนายนครับได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นะแต่ไม่ได้ที่เอเชียเราหรอกนู่นเลยครับเวเนซุเอลาจำได้ไหมเอ่ยประเทศเวเนซุเอลาก่อนที่จะเกิดสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนี่สหรัฐอเมริกานี่บุกไปจับตัวประธานาธิบดีของประเทศเวเนซุเอลานี่แหละประเทศนี้แหละครับโดยจากรายงานเขาบอกว่ามีจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหว2ครั้งที่ต่อกันเลยครับความรุนแรงนี่ 7.2 แล้วก็ 7.5 ริกเตอร์ทางตะวันตกของกรุงคารากัสเมืองหลวงของประเทศเวเนซุเอลาเบื้องต้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดแต่คาดว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการนี่จะเพิ่มขึ้นครับซึ่งสำนักงานทางสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาประเมินว่าจำนวนผู้เสียชีวิตนี้อาจจะสูงถึง 10,000 ถึง 100,000 คนเนื่องจากความเสียหายนี่เป็นบริเวณกว้างครับโดยสำนักงานประธานาธิบดีเปิดเผยว่าสนามบินลักเสียหายร้ายแรงจากเหตุแผ่นดินไหวซึ่งประเทศเวเนซุเอลานี่พบแผ่นดินไหวติดตามมาอีก20ครั้งนะครับก็ after shock นะที่เกิดหลังที่เกิดรุนแรง2ครั้งนะครับผู้นำรักษาการของเวเนซุเอลาประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่2ครั้งและ after shock อีก20ครั้งส่งผลในสนามบินลักต้องปิดทำการครับซึ่งสนามบินนานาชาติไมเกเตียตั้งอยู่ที่ใกล้กรุงคารากัสปิดทำการเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหายอย่างหนักหลังจากแผ่นดินไหว2ครั้งที่เกิดขึ้นครับก็ติดตามนะครับว่าการเกิดแผ่นดินไหวครั้งนี้ทำความเสียหายกับประเทศเวเนซุเอลามากน้อยขนาดไหนครับเป็นยังไงบ้างครับใครที่ติดตามฟุตบอลโลกฟุตบอลโลกครั้งที่23 FIFA World Cup นะครับหรือฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกร่วมกันเป็นเจ้าภาพมี48ทีมนะแบ่งกลุ่มตอนนี้อยู่ในรอบแบ่งกลุ่มนะนัดสุดท้ายครับนี่กำลังเตะกันอยู่ครับในช่วง6โมงเนี่ยจะเตะกันนะฮะระหว่างตูนิเซียกับเนเธอร์แลนด์แล้วก็ญี่ปุ่นกับสวีเดนญี่ปุ่นนี่โชว์ฟอร์มได้ดีมากเลยนะฮะในฐานะตัวแทนของเอเชียส่วนเกาหลีใต้นี่ลูกผีลูกคนนะไม่รู้ว่าจะได้เข้ารอบหรือเปล่าเพราะว่าแพ้2นัดนะครับก็ทำให้เกาหลีใต้ต้องรอผลจากกลุ่มอื่นๆด้วยครับเวลา 9:00 นครับตุรกีพบกับสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพแล้วก็ปารากวัยพบกับออสเตรเลียครับก็เชียร์กันแบบยาวๆนู้นไปจนถึงกลางเดือน19กรกฎาคมครับอาจจะได้ดูว่าใครนี่ได้เป็นแชมป์โลกในครั้งนี้ครับก็มีนักฟุตบอลดังๆเข้าร่วมอย่างมากหน้าหลายตาครับหลายคนเขาเชียร์กับเมสซี่จากอาร์เจนตินาบางคนก็เชียร์โรนัลโดเนี่ยยังผู้ดำเนินรายการอย่างเงี้ยชอบโรนัลโดครับแม้ว่าจะอายุมากแล้วแต่ก็ยังโชว์ฟอร์มได้ดีครับไข่วัดนกนะครับมาแล้วนะไข่วัดนกเนี่ยที่ออสเตรเลียเจอแล้วครับอยู่ไม่ห่างจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเขาบอกว่าประเทศออสเตรเลียเร่งยกระดับการตรวจหาและตรวจสอบยืนยันทางห้องปฏิบัติการหลังเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ลุกลามจากรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียไปยังรัฐเซาท์ออสเตรเลีย ขณะที่ทางปาปัวนิวกินีสั่งระงับการนำเข้าเนื้อไก่และไก่ทั้งหมดจากออสเตรเลียชั่วคราวแล้วนะครับทั้งนี้ปาปัวนิวกินีถือเป็นตลาดส่งออกเนื้อไก่ที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียสั่งรายได้เข้าประเทศไม่ใช่น้อยๆเลยครับก็ต้องระมัดระวังละเอาใครที่จะเดินทางไปออสเตรเลียก็ติดตามข่าวคราวในเรื่องนี้ด้วยนะครับแม้ว่าจะมีการเจรจายุติยิงระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านแล้วก็ตามครับแต่ยังมีอีกคู่หนึ่งนะที่ยังรบกันอยู่แล้วก็กำลังจะเจรจากันนะครับคือดินแดนเตอิสราเอลไม่คืนดินแดนให้กับเลบานอนครับเพราะว่ายึดทางตอนใต้ของเลบานอนเอาไว้ทางการอิสราเอลกับเลบานอนอยู่ระหว่างการเจรจาตามข้อเสนอของสหรัฐอเมริกาเพื่อให้ฝ่ายอิสราเอลยอมคืนดินแดนทางตอนใต้บางส่วนของเลบานอนที่กองทัพอิสราเอลยึดครองอยู่ให้กับเลบานอนหลังอิสราเอลส่งกำลังเข้ายึดครองระหว่างการสู้รบกับกองกำลังฮิซบอลเลาะครับก็คอยดูจะออกมายังไงครับอันนี้มีผลกระทบต่อราคาน้ำมันนะช่วงนี้ราคาน้ำมันลดลงแล้วนะครับราคาน้ำมันในตลาดโลกนะในตลาดไทยก็ลดลงเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยนะครับก็ทำให้ค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนนี่ลดลงไปด้วยโดยเฉพาะใครที่มีรถมีราครับเหยื่อเพิ่มมากขึ้นครับอันนี้ก็คือคำว่าเหยื่อในที่นี่ก็คือที่เกาหลีใต้นะครับในคิมจุนฮวานส.ส.จากพรรครัฐบาลเกาหลีใต้เปิดเผยข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อชาวต่างชาติตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในประเทศเพิ่มขึ้นครับโดยเฉพาะช่อโกงที่สูงมากขึ้นชาวต่างชาติในที่นี่รวมทั้งไทยเราด้วยนะก็ทำให้เกาหลีใต้เนี่ยเอาจริงเอาจังอย่างขนาดใหญ่ครับเร่งมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยนักท่องเที่ยวโดยด่วนครับก็คือก็มีคนต่างชาติไปเที่ยวในเกาหลีใต้ก็อยู่ถูกหลอกลวงช่อโกงเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับกับรายการคุยข่าวช่วงนี้กับประชาคมอาเซียนหมดเวลาเพียงเท่านี้ครับฝากเอาไว้บ้านเมืองมีความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองพลเมืองต้องรู้หน้าที่มีวินัยและสมัครสมานสามัคคีสังคมเชิดชูคนดีคนดีสร้างสรรค์สังคมกราบสวัสดีครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.วันที่28มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: คือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาๆๆเรามาใช้สิทธิ์ Vote
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: กรุงเทพมหานครตรวจความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.วันที่28มิถุนายนนี้โดยเสริมความแข็งแรงเต็นท์สนามและคุมเข้มความปลอดภัยระบบไฟรองรับหากเกิดฝนตก
4: นายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่สำนักงานเขตพัฒนาและสำนักงานเขตคลองเตยเพื่อติดตามความคืบหน้าและการเตรียมความพร้อมในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ภาพรวมทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งในส่วนของเขตพัฒนามีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น90หน่วยเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองในวันเลือกตั้งแม้จะไม่มีหน่วยเลือกตั้งอยู่ในจุดเสี่ยงน้ำท่วมแต่ได้มีการเสริมความมั่นคงของเต็นท์สนามทุกจุดพร้อมติดตั้งรางระบายน้ำฝนเพิ่มเติมซึ่งเขตคลองเตยมีหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น105หน่วยทั้งเขตมีระบบบริหารจัดการความปลอดภัยเพื่อรับมือกับสภาพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกันโดยเฉพาะการป้องกันระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าจากน้ำฝนรวมถึงการติดตั้งผ้าใบพลาสติกเกี่ยวรอบเต็นท์อย่างมิดชิดทั้งนี้ขอเน้นย้ำว่าการเลือกตั้งสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่28มิถุนายนนี้จะเปิดให้ลงคะแนนเสียงตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นเพื่อขอให้ประชาชนสังเกตสีบัตรเลือกตั้งที่บัตรเลือกตั้งสีเขียวสำหรับเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและบัตรเลือกตั้งสีชมพูสำหรับเลือกสก.โดยไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือการเลือกตั้งนอกเขตกิจภาวะรักษาพันธุ์รายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำชับหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศห้ามเปิดเผยข้อมูลระบุตัวตนผู้ใช้บริการเพื่อคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพ
5: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้บริการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผ่านสื่อต่างๆอย่างแพร่หลายทั้งเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสซึ่งบางกรณีมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภาพนิ่งวิดีโอและเสียงที่สามารถระบุตัวตนได้อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิสวัสดิภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์รวมถึงเข้าข่ายละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องจึงกำชับให้สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-11 และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัดกำกับดูแลการเผยแพร่ข้อมูลของผู้ใช้บริการอย่างเคร่งครัดโดยหลีกเลี่ยงการนำเสนอภาพวิดีโอและเสียงหรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ไม่เปิดเผยพิกัดหรือรายละเอียดที่เชื่อมโยงถึงตัวผู้ใช้บริการและต้องปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลด้วยการเบลอภาพหรือปกปิดอัตลักษณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้การบันทึกและเผยแพร่ภาพเสียงหรือข้อมูลของผู้ใช้บริการต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าตัวหรือผู้เกี่ยวข้องก่อนพร้อมห้ามนำเสนอเนื้อหาหรือถ้อยคำที่ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ก่อให้เกิดความอับอายหรือกระทบต่อศักดิ์ศรีของผู้ใช้บริการนิตยาคุณสิมรายงาน
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E เอกวาดอร์เก็บชัยเหนือเยอรมนี2-1ทำให้ทั้งเอกวาดอร์เยอรมนีและโกดีวัวผ่านเข้ารอบน็อกเอา
6: ท์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดสุดท้ายทีมชาติเอกวาดอร์ที่ต้องการ3แต้มเพื่อเข้ารอบน็อกเอาท์พลิกชนะทีมชาติเยอรมัน2-1เก็บ3แต้มสำคัญมี4คะแนนผ่านเข้ารอบเป็น1ใน8ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดส่วนทัพอินทรีเหล็กมี6แต้มเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโกติวัวชนะกูราเซา2-0ผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนกูราเซาตกรอบ สำหรับการแข่งขันคู่อื่นๆในวันนี้ญี่ปุ่นพบสวีเดนและตุนิเซียพบเนเธอร์แลนด์กำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบตุรกีและปารากวัยพบออสเตรเลียแข่งขันเวลา8 นาฬิกาปุริพัฒน์สอนการรายงาน
3: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมวิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร 065-536-4458

0: เว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิรักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองแปะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการเล่าเรื่องเมืองแปะค่ะพบเจอกันเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะในช่วงเวลา6นาฬิกาโดยประมาณอยู่ด้วยกันไปจนถึงเวลา7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เช้าวันนี้อยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรำทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะและวันนี้ค่ะเรามาพร้อมกับท่านคำเคลื่อนพนชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสวัสดีค่ะท่านรอง
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่รับฟังสวททุกท่านนะครับ
0: ค่ะเจอกันทุกวันศุกร์นะคะก็โดยจะมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะหัวหน้าส่วนราชการก็จะหมุนเวียนกันมาดำเนินรายการนะคะมาพบมาเจอกันมีเรื่องราวข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะอยู่ทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านทุกๆหมู่บ้านทุกๆชุมชนนะคะขอบพระคุณไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกพื้นที่ด้วยที่รับสัญญาณนะคะให้พ่อแม่พี่น้องของเราเนี่ยได้ติดตามรับฟังข่าวสารกันทุกวันนะคะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะคะรายการช่วงเช้าของเรานะคะวันนี้พบกับกันท่านรองคำเลื่อนพนชัยนะคะก็มีเรื่องราวข่าวสารดีๆมาฝากกันเช่นเคยนะคะโดยเฉพาะเนี่ยในเรื่องของการเกษตรต่างๆที่ท่านรองดูแลโดยตรงเลยนะคะ
1: เมื่อ

0: ด้านเศรษฐกิจครับ
1: ด้านเศรษฐกิจเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้ไปเที่ยวกับท่านรองมาด้วยนะคะเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาเล่ากันนะคะแล้วก็มีภาพบรรยากาศให้ได้ชมกันด้วยสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้ส่งเสริมในเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่เพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีรายได้ด้วยนะท่านรองเวลาที่เราลงไปในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีของดีอะไรมาขาย
0: ครับโอท็อปของดีแล้วก็ทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์ในเรื่องของวิถีชีวิตวัฒนธรรมของในแต่ละพื้นที่น
1: ะคร ับ
0: ตอนนี้ก็จะมีเรื่องอาหารการกินด้วยเนา
1: ะ
0: ผลไม้ซึ่งถือว่าเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อเพรา
1: ะ
0: ว่าได้นะครับในพื้นที่จังหวัดเวลามของเราเดี๋ยวก็จะได้คุยรายละเอียดกันครับ
1: ค่ะพูดถึงเมื่อวานนี้สักหน่อยเมื่อวานนี้เห็นหลายพื้นที่มีข่าวสารบอกว่าเจอลมเจอฝนกันเมื่อวานนี้ท่านรองคะทางพัพาชัย
0: พัพาชัย
1: ค่ะเห็นปอบอกว่าเมื่อจริงๆพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเจอประจำอยู่แล้ว
0: มันบางพื้นที่มันเป็นร่องลมครับคล้ายๆร่องลมร่องมรสุมบ้างที่พายุ
1: มัน
0: จะผ่านมามันจะเป็นร่องคือมันก็ปีไหนที่เคยเกิดมันก็มักจะเกิดในพื้นที่บริเวณนั้นคือเป็นทางคล้ายๆทางลมครับ
1: ค่ะเมื่อวานก็เห็นหนักพอสมควรเลยหลังคาบ้านก็ปลิวกันไปหลายหลังนะคะแล้วก็ล้มทับวัวควายกันไปนะคะซึ่งก็พ่อแม่พี่น้องเราก็อยู่พื้นที่ไหนถ้าหากว่าประสบปัญหาอะไรก็แจ้งกันเข้ามาได้นะคะคุณผู้ฟังพื้นที่ไหนเจอฝนเจอลมกันบ้างก็แจ้งกันเข้ามาหน่อยนะคะเมื่อวานนี้น่าจะเห็นอยู่แถวทางพัพพาชัยนะคะประโคนชัยบางพื้นที่เพราะว่าอยู่ติดกัน
0: ครับเมื่อวาน2วันวันก่อนก็มีฝนมาแต่ก็ไม่ค่อยมีลมเท่าไหร่
1: ใช่ใช่ค่ะในเมืองบุรีรัมย์เราเง
0: ีย
1: บ
0: เงียบ
1: ก็มีฝนอยู่นิดหน่อย
0: คร
1: ับ
0: เมื่อคืนมีวันก่อนวันก่อนโน่น
1: ใช่ใช่ค่ะวันพุธอ่ะประมาณวันพ
0: ุ
1: ธ
0: ก็มีวันพุธก็มีตก
1: มีลมมีฟ้าแลบนะแต่ว่าฝนก็ไม่มากเท่าไหร่
0: ครับช่วงนี้ก็ทางฝนหลวงด้วยนะครับทางฝนหลวงก็มาทําฝนเทียมนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่ของเราก็เริ่มคือข้าวหวานข้าวแล้วม
1: ัน
0: แห้งพอแห้งมันก็ไม่ค่อยขึ้นไม่ขึ้นก็ครับทางรัฐบาลโดยผู้หลักผู้ใหญ่ของเราแล้วก็ทางส.ส.ในพื้นที่ท่านก็พยายามที่จะผลักดันให้ทางฝนหลวงมาทำฝนเทียมให้นะครับมันก็ผสมกับฝนจริงด้วย
1: ใช่ค่ะก็พี่น้องเราช่วงนี้ถ้าหากว่าเห็นว่ามีฝนตกก็อย่าลืมที่จะหาภาชนะในการกักเก็บน้ำไว้ใช้ด้วยนะคะเพราะว่าปีนี้อาจจะน้ำน้อยฝนน้อยนะคะ
0: ต้องบริหารต้องวางแผนนะคร
1: ับ
0: วางแผนการใช้น้ำทั้งในเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคและที่สำคัญก็คือน้ำเพื่อการเกษตรครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังเป็นช่วงระยะเวลาที่มีความจำเป็นต้องมีน้ำในการทำการเกษตร
1: ใช่ค่ะอ่ะนี่ก็พูดคุยกันในเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันสักหน่อยนะคะอ่ะมาดูเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในเช้าวันนี้นะคะเรื่องแรกเราเริ่มต้นกับต้องบอกว่าโอ้เป็นโอกาสดีเลยที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราได้มีโอกาสต้อนรับอุปทูตรักษาการสถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทยนะคะที่เดินทางมาเยือนจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์รวมทั้งหารือแลกเปลี่ยนในเรื่องของข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆค่ะระหว่างกันในอนาคตนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะท่านรองได้ไปต้อนรับอุปทูตในครั้งนี้ด้วยไหมคะ
0: ครับก็ท่านอุปทูตเดินทางมาเมื่อวันจันทร์ที่22มิถุนายนที่ผ่านมานะครับท
1: ่
0: านผู้ว่าการจังหวัดท่านปิยะปิจนำพร้อมด้วยท่านนายกเหล่ากาชาตินะครับเภสัชกรหญิงรัตดาปิจนำแล้วก็ในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ไปร่วมกันต้อนรับนะครับนายแพรลินเนอร์นะครับอุปทูตรักษาการสถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทยนะครับที่สารกลางนะครับซึ่งท่านก็ได้เดินทางมาเพื่อที่จะมานะครับมาหาข้อมูลนะครับแล้วก็มาเที่ยวมาเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับซึ่งวันนั้นเองท่านก็ได้มีการหาลือแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการแนวทางการยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ท่านก็ในโอกาสที่มาก็ได้หาลือในประเด็นว่าเราจะมี การทำโอกาสที่จะร่วมงานกันมีธุรกิจหรือว่ามีสินค้ามีอะไรต่างๆที่สำคัญระหว่างสวีเดนกับประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ท่านก็ได้หารืออยากทราบแนวทางในเรื่องของการที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับได้มียุทธศาสตร์ในเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องการกีฬาแล้วก็มีการจัดงานที่งานระดับโลกน
1: ะคร ับ
0: ไม่ว่าจะเป็นงานวิ่งมาราธอนงานโมโตจีพีมีแนวทางในการดำเนินงานอย่างไรซึ่งวันนั้นท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านก็ให้แนวทางในส่วนของการแนวทางการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีภาคส่วนของเอกชนเป็นผู้นำแล้วก็ในภาคส่วนของภาครัฐแล้วก็องค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เป็นหน่วยงานสนับสนุนแล้วก็ดำเนินการตามแนวทางที่ทางภาคเอกชนได้วางแนวทางครับ
1: ค่ะซึ่งก็พอมาถึงบุรีรัมย์บ้านเราแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ลืมที่จะแวะไปเที่ยวสถานที่สำคัญต่างๆนะ
0: คร
1: ับจังหวัดบุรีรัมย์ของเราด้วยนะคะก็เป็นโอกาสดีมากๆเลยนะคะที่ได้ต้อนรับนะคะอุปทูตรักษาการสถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทยที่เดินทางมาในครั้งนี้นะคะแล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้ไปให้การต้อนรับแล้วก็พูดคุยกันนะคะถึงการมาเยือนในครั้งนี้ด้วย
0: ส่วนหนึ่งท่านก็จะมาดูในเรื่องของอุตสาหกรรม
1: ค่ะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่างๆด้วยอุ
0: ตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการผลิตอะไรต่างๆในพื้นที่ของเราน
1: ะคะก็เป็นเรื่องดีมากๆเลยนะคะก็อนาคตข้างหน้าคงจะได้ทำงานร่วมกันนะคะ
0: โอกาสได้ร่วมงานหรือว่าได้ประสานในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของความร่วมมือทางการค้าอะไรต่างๆกับทางสวีเดนนะครับ
1: ค่ะอ่ะมาดูกันต่อนะคะกับเรื่องการรับการประเมินผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะเพราะวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะคะก็คือวันต่อต้านยาเสพติดโลกด้วยนะพูดถึงในเรื่องของทูบีนัมเบอร์วันเนี่ยโอ้น้องๆเยาวชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงเลยนะคะท่านรองค่ะได้รับรางวัลตลอดเลย
0: ครับนี่มีหลายหน่วยงานนะครับที่ได้ช่วยกันในการดำเนินการไม่ว่าในภาคส่วนของราชการสถานศึกษานะครับทางผู้ประกอบการโรงงานนะครับทางของแรงงานแม้แต่เรือนจำนะครับในเรือนจำก็นำเอากิจกรรมในเรื่องของโทบีนัมเบอร์วันเข้าไปดำเนินการในเรือนจำครับ
1: ค่ะซึ่งก็เมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยท่านปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะพร้อมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็คณะกรรมการดำเนินงานทูบีนัมเบอร์วันนะคะตลอดทั้งสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดบุรีรัมย์เราเนี่ยก็ได้มีโอกาสนะให้การต้อนรับนางชลาทิพย์โลหะสิริอดีตผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤตินะคะแล้วก็นายสมบัติเทพเสนาผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของจังหวัดอำเภอแล้วก็ชมรมทูบีนัมเบอร์วันในระดับประเทศนะคะซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเนี่ยต้องบอกว่าได้เข้ารอบนะคะในระดับประเทศเลยก็ได้มีการลงพื้นที่มาเพื่อที่จะติดตามในเรื่องของผลการดำเนินงานนะคะซึ่งก็ในโอกาสเดินทางไปติดตามแล้วก็ประเมินผลการดำเนินงานการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของทูบีนัมเบอร์วันในครั้งนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มต้นแบบระดับทองนะคะตามที่จังหวัดบุรีรัมย์เราได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนน้อมนำพระปณิธานนะคะในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาขออภัยค่ะทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีนะคะมาดำเนินการมาอย่างมุ่งมั่นตลอด24ปีโดยในปี2569นี้นะคะก็ยุทธวัยรุ่นแล้วก็เยาวชนเป็นศูนย์กลางนะคะสร้างกระแสการแสดงพลังอย่างสร้างสรรค์โดยไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจพัฒนาศักยภาพสมาชิกแล้วก็แกนนำของชมรมทูบีนัมเบอร์วันทุกประเภทนะคะให้มีความเข้มแข็งสู่การเป็นชมรมต้นแบบในระดับสูงขึ้นซึ่งต้องบอกว่าจังหวัดบุรีรัมย์เราเนี่ยมุ่งมั่นเป็นทูบีนัมเบอร์วันต้นแบบระดับทองในปี2569ภายใต้วิสัยทัศน์เยาวชนบุรีรัมย์เก่งสุขดีด้วยทูบีนัมเบอร์วันนะคะซึ่งก็มีการประกาศเป็นวาระสำคัญของจังหวัดนะคะมอบนโยบายให้อำเภอชุมชนแล้วก็ทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติด้วยนะคะ
0: สำหรับกิจกรรมการดำเนินงานตามแผนงานก็มีทั้งหมด19กิจกรรมนะครับดำเนินการไปแล้ว14กิจกรรมนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการรณรงค์ ใช้สื่อโซเชียลและสร้างกระแสผ่านกิจกรรมของสำคัญของจังหวัดสนับสนุนการจัดตั้งอำเภอ to be number 1ครบทั้ง23อำเภอนะครับแล้วก็ในสถานศึกษาสถานประกอบการชุมชนแล้วก็หน่วยงานส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน to be number 1 teen dance style ผ่านเข้าสู่ระดับประเทศ4ทีมนะครับแล้วก็ดำเนินการตามนโยบายในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดมีระบบการคัดกรองส่งต่อรักษาแล้วก็ฟื้นฟูแล้วก็มีพื้นที่นำร่องโครงการรวมพลังรักษาทาแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการในพื้นที่6อำเภอนะครับมีมินิธัญลักษณ์เพื่อรองรับแล้วก็การดูแลผู้ป่วยยาเสพผู้ติดยาเสพติดนะครับอย่างมีประสิทธิภาพมีการจัดค่ายบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบระยะยาวนะครับ120วันแล้วก็มีการทำกิจกรรมตามแผนงานโครงการอื่นๆอีกหลายโครงการจนประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะ26มิถุนายนนะคะก็เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกด้วยนะคะซึ่งก็วันนี้ก็เชิญชวนคนไทยเนี่ยพร้อมใจสวมเสื้อขาวรวมพลังต้านยาเสพติดเดี๋ยวดังจบรายการเดี๋ยวต้องไปใส่แล้วท่านรองค่ะเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะคะซึ่งก็ To be number 1เนี่ยเรียกว่าเป็นชมรมที่มาจัดกิจกรรมนะโดยการดึงเยาวชนให้หลุดพ้นจากในเรื่องของยาเสพติดนะคะซึ่งก็พอเราเอาเวลาเนี่ยมาทำกิจกรรมกับชมรม To be number 1นะคะหรือว่าไปร่วมกิจกรรมต่างๆก็ทำให้ไม่มีเวลาในการที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดต่างๆนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีเลยนะคะน้องๆเยาวชนคนไหนที่สนใจนะคะในเรื่องของการเข้าร่วมชมรมต่างๆก็ปรึกษาอาจารย์ในโรงเรียนกันได้นะคะเพราะว่าทุกโรงเรียนก็จะมีนะคะ To be number 1นะคะในการพาน้องๆเนี่ยทำกิจกรรมต่างๆวันนี้วันต่อต้านยาเสพติดโลกอย่างที่เราบอกไปนะท่านรองคะก็เป็นกลไกสำคัญเลยในการสร้างความร่วมมือระดับโลกและก็ระดับชาติเพื่อที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนนะคะประเทศไทยของเราเนี่ยก็ได้แสดงบทบาทเชิงรุกในการรณรงค์แล้วก็สร้างกระแสสังคมที่ไม่ยอมรับยาเสพติดมาโดยตลอดนะคะโดยมีการย้ำเตือนประชาชนทุกปีว่ารวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดนะคะก็ทุกๆปีก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ
0: ครับถือว่าวันนี้เป็นวันจัดคล้ายๆว่าเป็นการรวมพลังทุกภาคส่วนมาร่วมกันในการที่จะต่อต้านนะครับไม่ให้มียาเสพติดในพื้นที่นะครับแล้วก็แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็รับผิดชอบในแต่ละฟังก์ชันในแต่ละหน้าที่ของตนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานฝ่ายปกครองตำรวจสาธารณสุขทางโรงเรียนทางทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานแล้วก็มาช่วยกันนะครับโดยมีวัตถุประสงค์หลักในเรื่องของการสร้างความตระหนักรู
1: ้
0: นะครับต่อผลกระทบของยาเสพติดในทุกมิตินะครับกระตุ้นความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องของการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการค้ายาเสพติดส่งเสริมการบำบัดแล้วก็ฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดเพื่อลดการตีตาทางสังคมนะครับสร้างสัญลักษณ์ร่วมนะครับเช่นการสวมเสื้อสีขาวนะครับในวันนี้เพื่อแสดงพลังในเรื่องของการต่อต้านยาเสพติดนะครับ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของเกี่ยวข้องกับ To be number 1แล้วก็ต่อเนื่องกันกับในเรื่องของยาเสพติดต่อเลยนะคะท่านรองคะเดี๋ยวขออนุญาตช่วงนี้ 6:27 นาทีเดี๋ยวหนูขออนุญาตแวะมาทักทาย Facebook Live สักหน่อยนะคะคุณผู้ฟังที่ติดตามรับชมรับฟังกันอยู่ทักทายกันเข้ามาช่วงเช้าวันนี้เดี๋ยวจะพูดกันอยู่2คนนะ ไม่ดูผู้ฟังเลยนะคะไม่คุยกับผู้ฟังเลยนะคะเช้าวันนี้ทักทายไปยังป้าวันเทาสำราญใจด้วยนะคะติดตามรับฟังกันอยู่ที่วัดอินทรวนารามนะคะทักทายพี่เหมือนจันปริธารัมค่ะกำนันใหญ่ค่ะกำนันใหญ่ทักทายท่านรองด้วยนะคะน้องต่ายด้วยว่าเมื่อวานเนี่ยในพื้นที่มีฝนตกลมกระโชกแรงนะทำให้สิ่งปลูกสร้างบ้านเรือนโรงเก็บของชาวบ้านเนี่ยได้รับความเสียหายในบางส่วนเบื้องต้นก็ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วก็รายงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือต่อไปกำนันใหญ่อยู่ทางตำบลบ้านไทรค่ะอำเภอประโคนชัยนะคะ
0: ก็รีบเข้าไปดูแลพี่น้องนะครับ
1: ค่ะก็ท่านใดประสบปัญหาอะไรอยู่ฟังอยู่ช่วงเช้าวันนี้ทางหอกระจายข่าวก็แจ้งกำนันใหญ่กันได้นะคะทักทายไปยังพี่พุทธาสว่างศรีค่ะพี่สากลเจียวรำจากทางห้วยราชนะคะปริมหานชนะพี่ผู้ใหญ่ปราณีนวลขึ้นหนึ่งด้วยจากทางหนองปรงตะโกตะพินะคะประโคนชัยนะคะพี่ยืนยุงประโคนค่ะจากพระพลาชัยเป็นยังไงบ้างน้อเจอลมพายุกับเขาหรือเปล่านะคะทักทายกำนันนรงผลเจริญค่ะพี่นรากรจินรำพี่ประกิตนะคะ บอกว่าวันที่26มิถุนายนนอกจากจะเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกแล้วเนี่ยวันนี้เป็นวันสุนทรภู่ด้วย
0: นะ
1: คะก
0: ว
1: ีเอกของโลกนะคะค่ะทักทายพี่สนานะช่วยรำทักทายท่านรองด้วยนะคะติดตามแล้วฟังเป็นประจำเลยนะคะฟังรายการดีมีสาระแล้วก็มีประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนด้วยพี่สนานจากทางกระสังนะคะทักทายพี่สุเทียนทองคำจากทางอำเภอนางรองนะคะฟังรายการวิดีโอออกกำลังกายไปด้วยนะคะพี่กอบโชคค่ะอยู่ทางโคกมะขามประโคนชัยนะคะใบข้าวสีแดงเป็นยังไงเนาะนะคะอันนี้แสดงว่าข้าวไม่ค่อยมีน้ำหรือเปล่า
0: ไม่มีน้ำ
1: นะคะทักทายพี่ชัยปฏิรัมด้วยนะคะพี่กอบนิวรรัมพี่เฉลียววดีค่ะตอนนี้ฟังอยู่ทุ่งนาหลังจากฝนตกโปรยๆเนี่ยบางหอกระจายข่าวหอกระจายข่าวหมู่9อ่ะก็สัญญาณชัดเจนดีนะคะผู้ใหญ่บ้านเปิดได้ฟังทุกวันเลยหมู่9น่าจะทางตำบลบ้านบัวนะพี่เฉลียววดีเนาะตำบลบ้านบัวเปิดเยอะค่ะลองค่ะอ่ะมาดูข่าวสารกันต่อพาไปดูในเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างเนี่ยเราไปเที่ยวกันมาเมื่อวันอาทิตย์
0: ที
1: ่
0: ผ
1: ่
0: านมาน
1: ะคะสนุกสนานกันเลยทีเดียวถ้าหากว่าท่านใดได้ติดตามข่าวสารกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจของทางสวทบุรีรัมย์เพจของโออินฟลูในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราหลายท่านเลย
0: น่าจะทุกอินฟลู
1: ใช่ค่ะไปกันแบบว่าขนทัพสื่อมวลชนกันไปนะคะพร้อมกับส่วนราชการจังหวัดนะคะไปท่องเที่ยวนะคะกับทางสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์หรือว่าททสำนักงานบุรีรัมย์นะคะซึ่งก็มีการจัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวพะการันดูนนะคะยนต์วิถีแห่งสายน้ำเมืองบุรีรัมย์เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนเป็นการลงพื้นที่ไปทดสอบการท่องเที่ยวนะท่านรองคะเราไปเที่ยวกันก่อนมันโอเคไหมมันมีอะไรบกพร่องหรือว่ามีอะไรต้องเพิ่มเติมหรือว่าอะไรดีแล้วหรือว่ายังไม่ดีจะเพิ่มเติมอะไรตรงไหนยังไงจะได้ให้ผู้ที่จัดเนี่ยได้มีการพัฒนากันต่อไปพอมันดีแล้วเปิดรับนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันได้ข่าวว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่พวกเราไปเที่ยวกันเนี่ยมีโอ้โหหลายท่านหลายชมรมหลายกลุ่มก็ติดต่อกันไปเที่ยวแหละเป็นยังไงบ้างคะกับการท่องเที่ยวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคะท่านรองคะ
0: ครับก็เราก็ได้ไปร่วมกันนะครับจริงถ้าเป็นหนังเขาเรียกว่ารอบสื่อมวลชนเนาะ
1: ค่ะใช่ๆ
0: รอบสื่อมวลชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ลงไปเที่ยวที่บ้านกระเจาอำเภอตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับซึ่งเป็นการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็ณชุมที่ชุมชนท่องเที่ยวพะการันดูนตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ในกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศวัฒนธรรมนะครับโดยการจากการที่เราได้ยกระดับสินค้าแล้วก็การบริการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีชีวิตและชุมชนรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่นะครับเช่นอย่างมีกิจกรรมเราก็จะมีการล่องเรือโบราณเลียบลำน้ำชีนะครับพร้อมรับฟังเพลงกันตึมนะครับซึ่งตอนแรกก็ยังนึกอยู่ว่าจะไปฟังยังไงพอดีเขามี เพลงกันตึมล่องเรือไปด้วยแล้วก็อธิบายเส้นทางสายน้ำเนาะลำน้ำชีนี่ก็คือลำน้ำที่เป็นเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์กับสุรินทร์ซึ่งก็มีแหล่งน้ำมานะครับมาจากสุรินทร์เนาะจากสำโรงจากอะไรนะปราสาทอะไรลงมาอะไรผ่านมา
1: ก็เป็นเชื่อมโยงกันนะคะซึ่งก
0: ็ในการล่องเรือนี้ก็มีการทำโรงศพโบราณนะครับหรือมีการชุมอันนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่นะครับทอผ้าไหมคุณภาพดีนะศูนย์ศิลปาชีพนะครับซึ่งทุกท่านก็ทราบนะครับว่าที่ลำดวนอำเภอกระสังมีศูนย์ศิลปาชีพมีการเรียนรู้ปลูกผักอินทรีย์โดยโครงการฟาร์มตัวอย่างซึ่งก็อยู่บ้านนี้เลยนะครับ
1: ใช่ค่ะฟาร์มตัวอย่าง
0: แล้วก็มีเมนูแล้วนะเวิร์กช็อปเมนูอาหารพื้นถิ่นมียำกระสังซึ่งเป็นอาหารประจำอำเภอกระสังนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆอันก่อให้เกิดความเป็นหนึ่งในเส้นทางหรือว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของจังหวัดบุรีรัมย์ส่งผลให้พี่น้องได้เกิดการกระจายการเดินทางมาสู่ชุมชนการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะครับจากนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในพื้นที่พร้อมทั้งมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มอาชีพต่างๆนะครับซึ่งก็มีเครื่องจักสานจากไม้ไผ่สวยงามมากเนาะ นะครับผ้าไหมคุณภาพดีอันนี้ก็อยู่ในศูนย์ศิลปาชีพแล้วก็มีเครือข่ายนะครับปลูกผัก NC อาหารแปรรูปพื้นถิ่นแล้วก็อื่นๆเพื่อที่จะสามารถยกระดับให้จังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางในเรื่องของการท่องเที่ยวเสริมยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในเรื่องของการกีฬาแล้วก็การท่องเที่ยวอย่างมันคงแล้วก็ยั่งยืนนะครับ
1: ใช่ค่ะก็วันนั้นเนี่ยบรรยากาศของการท่องเที่ยวในวันนั้นเนี่ยเราเดินทางกันไปตั้งแต่ช่วงเช้านะคะไปถึงเนี่ยเราก็ไปจุดศูนย์กลางที่เรานัดเจอกันก็คืออยู่
0: ที
1: ่
0: บ
1: ้
0: านกระเจ
1: ้
0: าน
1: ะคะบ้านกระเจ้านะซึ่งพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยพอไปแล้วเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนศูนย์กลางของหมู่บ้านใช่ไหมคะตรงนั้นเนี่ยที่จะมีไม้ไผ่เยอะ
0: ๆ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม้ไผ่จริงๆในปลูกช่วงที่ผมเป็นนายอำเภ
1: อ
0: ที่ประมาณ 3-4-5 ปีที่แล้ว3ปี4ปีที่แล้วแต่เริ่มเมื่อก่อนถ้าตรงนั้นก็จะเป็นที่รับคือหมู่บ้านนี้นี่ต้องถือว่าเป็นหมู่ชุมชนที่มีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากโดยการนำของท่านกำนันกายวุฒินะครับหรือกำนันวิเมื่อก่อนท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีผลงานดีเด่นจนได้รับรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมนะครับหรือว่าผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำนะครับก็ต่อมาพอท่านกำนันท่านเดิมเกษียณก็เลยได้ท่านก็ได้เป็นกำนันแทนโดยไม่มีการแข่งขันกันก็มีการพัฒนาแล้วก็เข้มแข็งน่าจะทุกด้านนะครับทั้งในเรื่องการท่องเที่ยวในเรื่องของทางด้านสาธารณสุขก็มีอสม.ทางพัฒนาชุมชนก็ในเรื่องของโอท็อปทางเกษตรก็ในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนคือทุกภาคส่วนก็คือในเรื่องของผลิตภัณฑ์มีความเข้มแข็งมากถ้าเราสามารถที่จะเข้าไปตรงนี้เสร็จนะครับสามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไปได้ก็จะทำให้เหมือนที่เราคุยกันเมื่อสักครู
1: ่
0: ครับทั้งผลิตภัณฑ์ทั้งอะไรต่างๆก็จะได้จำหน่ายเมื่อกี้พูดค้างไว้ในพื้นที่ตรงนี้พอเมื่อก่อนมันต้องกางเต็นท์เนาะตอนนี้สบายเลย
1: มีร่มเงาจากต้นไผ่ต้องบอกว่าหลายครั้งที่ลงพื้นที่ตรงนี้ไปอะค่ะสิ่งที่เราเห็นก็คือความเข้มแข็งคนในชุมชนนะคะวันนั้นเนี่ยเราไปเนี่ยท่านรองก็ได้กล่าวเปิดต้อนรับน้องนักท่องเที่ยวว่าโอ้โหมีหลายกลุ่มที่ไปทั้งอินฟลูเอนเซอร์สื่อมวลชนหลายเพจหลายสำนักเลยไปกันแล้วก็นักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆด้วยจุดตรงนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเลยก็คือผลิตภัณฑ์ชุมชนที่พ่อแม่พี่น้องในพื้นที่เนี่ยนำมาจัดจำหน่ายมีทั้งอาทิตย์พาทำด้วยยังมียำกระสังนี่พาทำให้เราได้ทำด้วยแล้วก็ได้กินด้วย
0: มี
1: จักสารมีทำพวงมาลัยมีทำอะไรใช่ไหมคะ
0: ขนมอะไรที่ทำครบเลย
1: มีโบใบครีมมีขนมโบใบครีมเนี่ยเอาเข้าตากแห้งมาแล้วก็เอามาตำนะคะเป็นขนมหวานใส่น้ำตาลใส่มะพร้าวมีวันนั้นที่เห็นอะไรอีกเนาะวันนั้นเนี่ยท่านผอ.ก็ไปทำเนี่ยเขาเรียกขนมอะไรอ่ะหนูก็จำไม่ได้เพราะว่าเป็นขนมโบราณเลยอ่ะเป็นขนมโบราณเลย
0: กะลากะลาใช่ใช่ข
1: นมนมเนียนมีนมเนียนนะคะมีซอมกระบองเนาะพวกข้าวต้มมัดข้าวต้มด่างต่างๆมีผักจากฟาร์มตัวอย่างมาจำหน่ายนะคะแล้วก็สินค้าของพี่น้องเราโอ้โหได้นำมาจากเนี่ยเป
0: ็
1: นการ ใช่ค่ะมีพ่อมงพ่อใหม่ต่างๆเราไปท่องเที่ยวแล้วพี่น้องเราก็ได้ขายสินค้ามันสร้างเศรษฐกิจในพื้นที
0: ่แล้วก็ส่วนเส้นทางก็พอไปล่องเรือซึ่งเป็นเรือโบราณที
1: ่ใช่ค่ะตอนแรกเลยนั่งรถซาเล้ง
0: ไปเรือ
1: แล้วก็ไปลงเรือ
0: ไปดู
1: จุดที่ลงเรือเนี่ยเป็นลำชีในเขตของบ้านแสลงพันใช่ไหมคะ
0: ก็ข้างๆฟาร์มตัวอย่างคือฟาร์มตัวอย่างโครงการฟาร์มตัวอย่างนะครับข้างๆก็เราก็ผ่านไปใช่ไหมที่เรานั่งรถซาเล้งไปผ่านไปก็ไปลงเสร็จก็ล่องเรือไปประมาณ
1: ฟ
0: ัง
1: ก
0: ัน
1: ตร
0: ึ
1: ม
0: ฟังกันตรึมแล้วก
1: ็ฟังออกแย่ตลอง
0: ฟังก็บางคำ
1: บางคำก็ออกรู้แต่ว่าจังหวะไพเราะแต่คำแปลอาจจะไม่ค่อยรู้นะคะก็เป็นการร้องพูดถึงในเรื่องของลำน้ำชีพูดถึงในเรื่องของวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านนะคะจริงๆวันนั้นหนูไม่ได้ล่องไปด้วยนะแต่หนูแอบไปล่องก่อนแล้วเพราะวันนั้นเนี่ยก็อู๋นักท่องเที่ยวเยอะค่ะท่านรองก็เลยไม่ได้ล่องแต่ว่าพวกหนูเนี่ยไปอีกหนึ่งเส้นทางคือเส้นทางนั่งซาเล้งเข้าไปแต่ใครได้ดูคลิปทางสวทบุรีรัมย์เราก็คือสนุกสนานมากๆ
0: ใช่ตอนนี้ก็ไปเจอลานหินเลย
1: ลานหินดาลค่ะออกเสียงยากหน่อยนะคะถ้าไม่คอมเมนต์จริงๆเราเป็นลานหินดาลตรงนั้นเนี่ยจะมีโอกาสได้เห็นแค่ช่วงที่น้ำลด
0: น้ำลด
1: ใช่ค่ะถ้าหากว่าน้ำขึ้นก็จะไม่ได้เห็นตรงนั้นซึ่งบรรยากาศสวยงามมากๆนะคะถ่ายรูปชมบรรยากาศกัน
0: วันนั้นก็ได้มีทางผู้นำทางฝั่งของจังหวัดสุรินทร์
1: ค่ะเขาก็ลงมานะคะ
0: เขาก็มาเสนอแนวคิดว่าจะทำยังไงช่วงหน้าแล้งซึ่งน้ำมันลดน้อยยิ่งช่วงอย่างสงกรานต์เลยนี่จะมีคนมาท่องเที่ยวมาเล่นน้ำมาอยู่จดตรงนี้เพราะว่ามันเป็นลานหินอะไรนะหินดานที่สวยงามแล้วก็มีระยะทางที่ไกลถ้ามีน้ำสักนิดนึงหมายถึงว่าการสามารถกันน้ำไม่พอให้ชาวบ้านพอให้พี่น้องเราลงไปเล่นแบบปลอดภัยครับมันก็น่าจะยิ่งจะสวยมากยิ่งขึ้นก็เลยมอบแนวทางให้ทางท่านผอ.ททว่าลองดูว่าเรามีแนวทางยังไงที่จะเสริมในเรื่องพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับจากนั้นเราก็ไปไหนไปปลูก
1: ไปบวชป่า
0: บวชป่าน
1: ะคะบวชป่าเสร็จแล้วก็เราไปกินข้าวกันนะคะวันนั้นเนี่ยต้องบอกว่า
0: ใช่
1: ค่ะเป็นอาหารพื้นบ้านรอบก่อนที่พวกหนูไปเนี่ยเราก็เสนอกันไปว่าเรามาถึงบ้านกระเจ้าอ่ะแต่ว่าเราไม่มีเมนูกระเจ้าให้ได้กินเลยนะพอไปรอบนี้เนี่ยก็เลยมีเมนูกระเจ้าก
0: ระเจ้าเป็นภาษา
1: เขมรค่ะก็คือหอย
0: หอยขมนะ
1: หอยขมนะ
0: หอยขมหอยเล็กๆที่เราหอยที่อยู่ตามทุ่งนาเรา
1: ใช่ค่ะวันนั้นก็ได้กินผัดหอยขมมี
0: หอยขมแกง
1: คั่วหอยขม
0: แล้วก็มีปลาลำน้ำจี
1: ใช่ค่ะ
0: มีผักจาก
1: มีจิโร่โดง
0: ศิลปาชีพจากผักจาก
1: ฟาร์มตัวอย่าง
0: โครงการฟาร์มตัวอย่าง
1: ใช่ค่ะมีจุ๊ะโดงจุ๊ะโดงน้ำพริกค่ะน้ำพริกกะทิเมนูลิซ่านะคะท่านรองค่ะซ
0: ึ่
1: งก็เป็นเมนูที่แบบว่าโอ้โหก็วันนั้นเนี่ยก็อร่อยอิ่มน้ำสำราญกันเลยทีเดียวนะคะมียำกระสังเนี่ยเนาะแล้วก็มีของกินค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็เป็นอาหารพื้นบ้านที่น่าสนใจมากๆเลยนะ
0: ก็อยากให้โดยเฉพาะพี่น้องในพื้นที่เนา
1: ะ
0: ในพื้นที่บุรีรัมย์ของเราแล้วก็พื้นที่คือนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปที่อยากมาเยี่ยม
1: สนใจ
0: อยากมาดูวิถีชีวิตชุมชนแบบเชิงธรรมชาติจริงๆนะครับธรรมชาติแบบเราไปนี่ก็มีตอนนี้ทางชุมชนเขาก็มี
1: บริการแล้วใช่ไหมคะ
0: บริการ
1: เราไปเที่ยวแบบตามคอนเซปต์นะคะล่องเรือโบราณฟังตำนานลำน้ำชีสัมผัสมนต์เสน่ห์วิถีชุมชนพการันดูนพการันดูนแปลเป็นภาษาไทยก็คือดอกลำดวนนะคะรันดูนก็คือลำดวนนะคะซึ่งก็เชิญชวนนะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะออกไปพักใจกลางธรรมชาติเหมือนที่พวกเราไปนะคะไปล่องเรือโบราณชมความงามของสองฝั่งลำน้ำชีนะคะไปฟังเรื่องเล่าตำนานแล้วก็วิถีชีวิตชุมชนจากคนในท้องถิ่นไปเก็บภาพบรรยากาศสวยๆงามๆค่ะที่ชุมชนพการันดูนตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ตอนนี้มีโปรแกรมการท่องเที่ยวมาแล้ว
0: ครับ
1: ค่าบริการล่องเรือนะคะ500บาทต่อลำไปกลับนะคะให้บริการไปกลับเลยนะคะนั่งได้สูงสุดประมาณ 3-4 ท่านโอ้ไปแชร์กันได้เลยนะคนละ100 200เนี่ยนั่งด้วยกันไป
0: ครับเกินคุ้ม
1: ใช่ค่ะเฉลี่ยเพียงคนละประมาณ170บาทถ้าหากว่าเรามาครบทั้ง3คนในกรณีมาไม่ครบ3คนก็คิดราคาเหมาลำนะคะลำละ500บาทนั่นเองค่ะระยะเวลาในการท่องเที่ยว3ชั่วโมงนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยจะได้รับในเรื่องของการท่องเที่ยวก็คือจะมีล่องเรือโบราณนะคะชมธรรมชาติ2ฝั่งลำน้ำชีไปฟังตำนานเรื่องเล่าชุมชนจากคนท้องถิ่นไปสัมผัสวิถีชุมชนพการันดูนแบบใกล้ชิดเลยนะคะไปเก็บภาพมุมสวยๆงามๆวันนั้นเราไปเราเห็นผู้ใหญ่บ้านเขาโอ้โหถอยโดนออกมาแล้วค่ะ
0: ค
1: ือโดนมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยนะคะการลงเรือไม่ต้องกลัวนะคะในเรื่องของความปลอดภัยมีเสื้อชูชีพนะคะให้สวมใส่มีหมวกสารให้ใส่กันร้อนด้วยแล้วก็มีน้ำดื่มนะคะแล้วก็โอ้โหไฮไลท์นะมีใบกระจ๊อบ
0: ใบกระจ๊อบ
1: ใช่ใบกระจ๊อบก็คือข้าวห่อให้เราเนี่ยได้หิ้วขึ้นเรือไปกินบนเรือไปทานบนเรือด้วย
0: มีข้าวห่อ
1: ใช่ค่ะ
0: กันซึ่งจริงๆก็ในชุมชนเขาก็มีอาหารพื้นบ้านพื้นถิ่นเขาเตรียมไว้อยู่แล้ว
1: ใช่ใช่ค่ะมีรอบให้บริการไหมคะท่านรองคะ
0: ครับก็จะมีช่วงเวลารอบให้บริการวันหนึ่งก็จะมีอยู่3ช่วงเวลานะครับก็จะมีช่วงเช้าตั้งแต่6โมงเช้าถึง9โมงแล้วก็อีกรอบหนึ่งก็7โมงถึงประมาณ10โมงนะครับแล้วก็รอบเย็นก็จะมีตั้งแต่เวลาบ่าย3นะครับ15ถึง18
1: 18นาฬิกาหลายท่านอาจจะข้องใจว่าทำไมถึงไม่ให้บริการทั้งวันเลยทำไมจะต้องมีช่วงเวลาเพราะว่าอากาศมันร้อนนะคะช่วงเช้าๆเนี่ย6โมงถึง10โมงเนี่ยอากาศยังได้อยู
0: ่
1: ก็ไปแต่เช้าอากาศจะได้ดีแล้วก็ช่วงเย็นเย็นๆเนี่ยก็แดดร่มลมตกนะคะก
0: ็ช่วงนี้ก็ ช่วงเช้า
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ช่วงเช้าเช้าช่วง6โมงไม่เกิน7โมงนะครับก็พอดีช่วงเย็นก็พอดีแต่ช่วงกลางวันมันจะร้อนนิดนึง
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: แดดแสงแดดกระทบน้ำมันก็ยิ่งเพิ่มความร้อน
1: ใช่ใช่ค่ะก็สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าจะจองล่องเรือสามารถสำรองที่นั่งก่อนได้นะคะติดต่อไปได้ที่กำนันไกรวุฒิยาวิรัม0933201842ค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะ0933201842ค่ะกับการท่องเที่ยว
0: ครับเชิญนะครับ
1: สนุกสนานจริงๆค่ะเราไปกันมาแล้วนะการันตีโดยท่านรองเลย
0: ไปแบบกันเองกันเองนะครับ
1: สนุกสนานนะคะวันนั้นเราก็แบบท่องเที่ยวกันแบบสนุกสนานเลยหนูก็ไปเก็บภาพบรรยากาศนะคะก็สนุกสนานอยากจะให้ทุกท่าน
0: ก็จะมีเขาต้อนรับเนาะเราจริงๆก็ตั้งแต่การต้อนรับชุมชนเขามีการรำมีอะไรในพื้นถิ่นเราก็สนุกสนานไปได้ด้วยกัน
1: ก็ไม่ได้มีแค่การล่องเรือเท่านั้นนะคะพอช่วงบ่ายนี้เราก็มีไปที่วัดลำดวนใช่ไหมคะ
0: ไปที่วัดลำดวนนี่เป็นวัดของท่านรองเจ้าคณะอำเภอกระสังท่านได้ทำเป็นคล้ายๆผลิตอะไรนะไอ้
1: ผ้าไหม
0: พื้นที่โชว์ผ้าไหม
1: ทั้ง
0: โอ้พื้นที่คือสวยครับทั้งกว้างทั้งใหญ่ท่านติดตามดูในเพจในอะไรได้
1: ใช่ใช่ความมหัศจรรย์ที่นั่นเลยที่เราไปเห็นเนี่ย
0: ซึ่งท่านสร้างแป๊บเดียวนะครับใช้เวลาไม่นานท่านสร้างด้วยตัวท่านเองท่านหางบประมาณโดยการช่วยเหลือของภาคส่วนของพี่น้องในชุมชนนั่นแหละผ้าไหมท่านก็หามาลายต่างๆตอนนี้ก็พยายามที่จะให้ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนี่ไปทำอะไรนะทำแบบเป็นไอQR code
1: เข้าไปดู
0: เป็นที่มาว่าเป็น
1: ผ้าลายนี้มี
0: มาจากไหนอะไรยังไงซึ่งตอนนี้ก็กำลังศึกษากำลังดูอยู่นะคร
1: ับ พอเราเข้าไปในวัดเนี่ยในศาลาตรงนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าโอ้โหเต็มไปด้วยผ้าไหมนะคะจากที่เราเห็นเป็นผนังทั่วไปเนี่ยก็จะมีแต่ผ้าไหมเต็มไปหมดเลย
0: คือไม่ได้จัดโชว์แบบให้ไปยืนเป็นอะไรนะเป็นเหมือนจัด
1: ใช่ค่ะ
0: แต่นี้เป็นผนังเลย
1: ใช่ค่ะเป็นผนังเลยไม่ได้แค่ไปจัดไว้ให้โชว์ไปถ่ายรูปเฉยๆแต่ว่าเป็นผนังเข้าไปเมื่อไหร่ก็ได้เห็นแล้วก็อัดกรอบไว้อย่างดี
0: วันนั้นเห็นหลวงพ่อจะเป็นนั่นเองเลยใช่ไหมอธิบายเอง
1: แล้วก็แต่ละลายผ้าเนี่ยก็มีเรื่องเล่ามีความเป็นมาอย่างที่ท่านรองบอกไปอ่ะมาดูพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวแล้วมาดูกันต่อกับอีกหนึ่งเรียกว่าเป็นของดีของเด่นในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรานั่นก็คือมหกรรมทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหท่านรองคะที่นนท์ดินแดงแล้วก็ไปมาแล้วนะคะพวกหนูเนี่ยก็ไปนนท์ดินแดงไม่ใช่สีนนท์สุวรรณไปนนท์สุวรรณไปปะคำไปดูทุเรียนแถวบ้านเราเนี่ยมาแล้วแล้วก็ล่าสุดนี้เนี่ยก็ได้มีการยกทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์เราเนี่ยมาไว้ที่ห้างโรบินสันนะคะในการช่วยพี่น้องเกษตรกรเราจัดตลาดในการจำหน่ายนะคะซึ่งก็มีการเปิดงานเมื่อช่วงที่วันที่19ถึง21มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะกับการจำหน่ายทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ของเราค่ะท่านรองคะ
0: ครับก็เป็นงานที่ทางกระทรวงเกษตรนะครับโดยสปกบุรีรัมย์นะครับด้วยก็หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็ทางพาณิชย์จังหวัดแล้วก็ทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคองค์กรภาคเอกชนนะครับที่สำคัญก็คือห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์บุรีรัมย์นะครับได้ร่วมกันในการจัดงานมหกรรมทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ขึ้นระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนที่ผ่านมานะครับที่บริเวณลานโปรโมชั่นชั้น2ห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์บุรีรัมย์นะครับก็เป็นโดยที่วัตถุประสงค์สำคัญก็คือเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายแล้วก็ขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนนะครับในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราซึ่งก็มีหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นโนนสุวรรณบ้านกวดละหารทรายปักคำแล้วก็อื่นๆอีกนะครับในพื้นที่มีบ้างอย่างที่ไหนนะบ้านด่านอย่างเงี้ย
1: บ้านด่านก็มีใช่ไหมคะ
0: ซึ่งก็เป็นมีส่วนในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้พี่นักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้สนใจจังหวัดอื่นได้ทราบนะครับว่าจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานั้นสามารถปลูกทุเรียนได้มีรสชาติแล้วก็มีเอกลักษณ์พิเศษกินไม่แรง หอมหวานละมุนเนื้อนุ่มเหมือนคัสตาร์ดปลูกจากดินที่พิเศษก็คือปลูกจากดินภูเขาไฟมีสายน้ำแร่นะครับก็เลยได้ชื่อว่าเป็นทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์น้ำแร่ภูเขาไฟบุรีรัมย์นะครับแล้วก็มีการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาศักยภาพการผลิตจากสปก.สำนักงานเกษตรจังหวัดภาคีเครือข่ายมีผลิตทุเรียนออกมานะครับหลายๆเจ้าซึ่งในงานก็จะมีการจัดจำหน่ายทุเรียนน้ำแร่ในจากสวนคุณภาพนะครับก็มีกิจกรรมทุเรียนนาทีราคาทองนะครับ99 บาทนะครับกิจกรรมการกินทุเรียนชิงเงินรางวัลมากกว่า 5,000 บาทนะครับเป็นการประกวดทุเรียนคุณภาพมีการเสวนาเรื่องทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์น
1: ะ
0: ครับที่สำคัญในงานนี้ก็มีการแสดงเกียรติตำนงร่วมมือในการขับเคลื่อนการผลิตการตลาดของทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ให้มีคุณภาพมาตรฐานยกระดับสินค้า
1: สิ่ง
0: บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI นะครับแล้วก็ขยายโอกาสธุรกิจเพื่อให้เกษตรกรแล้วก็ชุมชนในพื้นถิ่นได้อย่างในท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับมีที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือมีพิธีการจัดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU นะครับของเกตหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ได้ร่วมกันในการบูรณาการกรอบแนวทางแล้วก็หน้าที่ความรับผิดชอบภายใต้ความตกลงความร่วมมือ3ปีนะครับซึ่ง MOU ดังกล่าวนี้ก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมีในส่วนของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานพาณิชย
1: ์
0: สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็บริษัทโรบินสันไลฟ์สไตล์นะครับซึ่งในกลุ่มภาคีเครือข่ายทั้งเกณฑ์นี้ก็ได้ร่วมกันในการส่งเสริมในการพัฒนาในการดูแลในเรื่องของการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นจากพื้นที่จากสวนในการผลิตในการที่จะทำให้ผลิตให้ทุเรียนเรามีคุณภาพที่ดีตามมาตรฐานแล้วก็สุดท้ายจนกระทั่งปลายน้ำก็คือการจำหน่ายซึ่งโรบินสันเขาจะเปิดพื้นที่ให้กลุ่มเกษตรกรพี่น้องของเราเนี่ยสามารถนำเข้ามาจำหน่ายในห้วงระยะเวลาที่เขาจัดงานให้เนา
1: ะ
0: ซึ่งฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไร
1: นะคะก็เป็นการส่งเสริมนะคะในเรื่องของผลิตภัณฑ์ชุมชนของเราแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นของดีของเด่นบ้านเราเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งเลยทุเรียนน้ำแร
0: ่ครับในส่วนของทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ก็จะมีความพิเศษนะครับอย่างที่เรียนไปแล้วหนึ่งพื้นที่การปลูกมีสายน้ำแร่แล้วก็ที่สำคัญก็คือมันกินไม่แรง
1: กินไม่แรง
0: นะครับรสชาติอร่อยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ทราบเหมือนกันว่า
1: ละ
0: มุนนะครับมันจะมีอะไรมีคำเขาเรียกว่าคำขวัญหรือคำอะไร
1: ใช่เป็นสโลแกนนะเป็นสโลแกนนะคะ
0: เน้นทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์กรอบนอกหอมละมุนเนื้อเนียนนุ่มดุจคัสตาร์ด
1: ใช่ค่ะซึ่งก็โอ้โหท่านลองก็ไปชิมมาแล้ว
0: ท่องจนได้แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ท่องสโลแกน
1: ใช่ค่ะซึ่งก็โอ้โหท่องสโลแกนกันอยู่นะเพราะว่าต้องแบบท่องให้
0: คำมันยาก
1: ใช่ค่ะท่านลองคะเหลืออีก7นาทีสุดท้ายท่านลองคะวันนี้ท่านลองบอกว่ามีเรื่องที่อยากจะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในเรื่องของข้าวนะคะข้าวที่ต้องบอกว่าเป็นข้าวโบราณนี่ต้องบอกว่าเป็นข้าวโบราณนะแต่หนูก็ยังไม่เคยได้ยินชื่อนี้เลยนะคะก็คือข้าวปากาอ่ำปึนหรือว่าแปลเป็นภาษาไทยก็คือข้าวดอกมะขามเป็นยังไงคะข้าวนี้มันมีความพิเศษอะไรยังไงทำไมท่านรองถึงอยากจะเอาเรื่องนี้เนี่ยมาพูดให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ทราบกัน
0: ข้าวปากาอ่ำปึนนะครับพอดีผมก็เป็นคนลาวภาษาเขมรอาจจะไม่ค่อยออกเอกเซนไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับมันอย่างน้องตายเล่าไปเบื้องต้นนะครับถ้าแปลออกมาเป็นภาษาไทยของเราก็คือข้าวดอกมะขามนะครับข้าวปากาอําปึนเนี่ยนะครับเป็นข้าวสายพันธุ์ท้องถิ่นที่ปลูกมากในตามแนวตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาของเราเนี่ยนะครับซึ่งก็จะอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ของเรานี่แหละนะครับซึ่งเป็นข้าวเจ้าที่มีลักษณะเด่นนะครับเขาจะมีเป็นสายพันธุ์ที่ทนแล้งนะครับแล้วก็ ต้น
1: สูง
0: สูงกว่าข้าวมะลิ105นะครับแล้วก็ไม่ชอบน้ำขังนะครับทนทานโรคแมลงปลูกได้ดีตามหัวไร่แปรนาคล้ายๆว่าน่าจะเป็นข้าวพันธุ์นาดอนนะครับคือมันจะถ้าว่าไปแล้วมันก็จะมีลักษณะที
1: ่
0: เข้าทนเข้ากับลักษณะพื้นที่ของบุรีรัมย์เราบางส่วนที่น้ำน้อยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: นะครับมันก็เลยเป็นข้าวที่ทางมันเป็นข้าวพื้นถิ่นอยู่แล้วนะครับซึ่งเราก็อาจจะมีข้าวอย่างอื่นซึ่งความพิเศษของเขานะครับความพิเศษของเขาก็จะมีเอกลักษณ์ในเรื่องของรูปรสกลิ่นนะครับเปลือกของเขาจะมีสีเหลืองทองเหมือนดอกมะขามนะครับคือว่าปากกาอัมปืนเนี่ยครับก็คือตามชื่อนี่แหละนะครับเมล็ดก้องสีน้ำตาลอมเขียวนะครับเนื้อสัมผัสพอเราทำพอเราหุงออกมาเนื้อมันจะเหนียวหนึบอร่อยครับเหมือนกับเราทานข้าวโพด
1: ข้าวโพด
0: ข้าวเหนียวนะครับกลิ่นก็คล้ายๆกันซึ่งผมก็เอาไปทานก็อร่อยแล้วก็ติดใจนะครับแล้วที่สำคัญก็กว่านั้นก็คือเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการนะครับเขาก็จะมีอุดมไปด้วยวิตามิน B นะครับธาตุเหล็กมีใยอาหารสูงมีสารกาบาสารกาบานี่จะเป็นสารที่ไปบำรุงประสาทแล้วก็สมองนะครับแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นคล้ายๆว่าเป็นอาหารที่ในกลุ่มของคนรักสุขภาพ
1: คนรักสุขภาพ
0: นะครับ
1: นะคะ
0: ซึ่งก็ข้าวนี้เราก็จะมันก็จะปลูกอยู่ในพื้นที่ตอนนี้ที่ทางไปส่งเสริมแล้วก็มีโครงการนะครับทางสปก.ได้ไปทำโครงการพัฒนาศักยภาพผลิตข้าวปากกาอัมปืนแบบบูรณาการในพื้นที่อำเภอ
1: ประคุณชัย
0: จังหวัดบุรีรัมย์นะครับปีนี้ก็ท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านก็ให้ความสำคัญท่านก็จะได้ตอนนี้เราก็ได้เสนอเป็นโครงการในระดับของกลุ่มจังหวัดน
1: ะ
0: ครับแล้วก็ทางในส่วนของการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ก็จะของประมาณเพื่อไปสนับสนุนนะครับให้กับพี่น้องในพื้นที่ซึ่ง ก็มีหลายพื้นที่นะครับตอนนี้ทางสปก.เขานำร่องมาประมาณ 2-3 ปีนะครับเป็นข้าวที่มีความพิเศษอย่างที่เรียนไปนะครับเป็นข้าวที่มีความทนทานในสภาพที่น้ำน้อย
1: ค่ะน้ำน้อย
0: แล้วก็คุณค่าทางโภชนาการสูง นะครับเหมาะสำหรับ
1: ผู้ที่รักสุขภาพ
0: ผู้รับสุขภาพ
1: นะคะ
0: รสชาติก็อร่อยนะครับผมก็ทานมาหลายครั้งแล้ว
1: ใช่ไหมคะเนี่ยพอเราเห็นเนี่ย
0: มีโอกาสมาฝาก
1: มันเหนียวหนึบเหมือนข้าวโพดข้าวเหนียวเนี่ยพอคิดถึงแล้วแบบอยากจะกินเลยท่านรองทำไมหนูไม่ได้กินเลยเนี่ยทำไมหนูไม่ได้กินเลยเนี่ยต้องไปหาทานแล้วแต่ต้องให้ท่านรองเอามาฝากแล้วนะคะก็สำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะปลูกข้าวพันธุ์นี
0: ้
1: นะคะก็สามารถที่จะมีสอบถามติดต่อ
0: ทางท่านสปกทางกระทรวงเกษตรนะครับ
1: และ
0: ตอนนี้ก็คือท่านสำนักงานปฏิรูป
1: ที่ดิน
0: ปฏิรูปที่ดิน
1: แล้วก็
0: ท่านส่งเสริมอยู่
1: ค่ะแล้วก็สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอนะถ้าท่านใดสนใจก็ลองติดต่อสอบถามดูได้ในเรื่องของพันธุ์ข้าวนะคะพันธุ์ข้าวปากกาอัมปึ่นนะคะปากกาแปลว่าดอกไม้เนาะอัมปึ่นก็มะขามนะคะก็แปลตรงตัวเลยก็คือดอกมะขามข้าวดอกมะขามนั่นเอง
0: ไว้ไม่เยอะก็ได้ครับอาจจะเป็นบางพื้นที่เนาะ
1: ใช่ใช่ค่ะไม่ต้องปลูกทั้งหมดหรอกแต่ว่าแบ่งปลูกอยู่บางแปลงบางอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: 5ไร่ไป
1: ค่ะลองชิมดูลองกินดูถ้ามันอร่อยมันดีก็แบ่งปันเพื่อนบ้านพอโอ้โหมันเวิร์กเด่นนี่อ่ะปลูกเยอะหน่อยเอาไปจัดจำหน่ายได
0: ้
1: นะคะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องข้าวที่อยากจะมาแนะนำค
0: ุ
1: ณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะคะอีก 1,000 ก็คือข้าวโบราณบ้านเรา
0: ปากกาอัมปึ่น
1: นะคะอ่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะกับรายการเล่าเรื่องเมืองแปะของเราท่านรองมีเรื่องราวข่าวสารดีๆมาพูดมาคุยมาแนะนำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะคะเผื่อท่านใดที่สนใจนะคะวันนี้ก็เวลาของรายการเล่าเรื่องเมืองแปะของเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็หลายท่านเลยทักทายกันเข้ามาในช่วงท้ายรายการของเราด้วยนะคะอาจจะทักทายกันไม่ครบไม่หมดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยกันแล้วกันนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะได้เจอกับท่านใดนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามรับชม รับฟังกันกับรายการเล่าเรื่องเมืองแปะนะคะวันนี้ต้องขอบคุณท่านคำเคลื่อนพนชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย
0: ์
1: ที่มาร่วมพูดคุยในรายการเล่าเรื่องเมืองแปะของเราในเช้าวันศุกร์นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าวันนี้ดิฉันพิมพ์ภาวิรัมย์พร้อมกับท่านรองคำเคลื่อนพนชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
3: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมังนี
2: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
3: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
2: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
3: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
2: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
3: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
2: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
3: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
4: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
5: 7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกเพื่อนำเงินงบประมาณมาเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
1: รัฐบาลสหรัฐเตรียมจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือมูลค่า150ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่เวเนซุเอลาหลังเผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งติดต่อกันคณะกรรมการโอลิมปิกสากลทุ่มงบ 4,600 ล้านบาทให้ทุนนักกีฬาโอลิมปิกที่เข้ารอบสุดท้ายทุกคนโดยไม่จำเป็นต้องได้เหรียญรางวัลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการวาระที่3ของพระมหากษัตริย์ไทยครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2440และครั้งที่2ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2503สำหรับครั้งที่3นี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินในรอบ340ปีนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228และในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสารและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายการต้อนรับและฝ่ายไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยในวันที่2จะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเทลเดแซงวาลิตกรุงปารีสโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภรรยารอเฝ้ารับเสด็จเมื่อเสร็จสิ้นพิธีจะส่งพบกับประธานาธิบดีและภรรยาณทำเนียบประธานาธิบดีและในช่วงค่ำประธานาธิบดีและภรรยาจะถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณทำเนียบประธานาธิบดีในวันที่3จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสถวายการต้อนรับและถวายการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือไฟฟ้าพระที่นั่งและทรงรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศของแม่น้ำแซนในช่วง